0: ขอให้ประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยหากยังไม่ได้ผูกบัญชีขอให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องและล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ส่วนความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนสามเสนสุดตัวบริเวณหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่เมื่อคืนที่ผ่านมาสำนักงานเขตดุสิตรายงานว่าเมื่อเวลา 23:53 นบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการซุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยแล้วโดยใช้ระยะเวลาในการเซตตัวประมาณ5 ชั่วโมงและล่าสุดเมื่อเวลา 06:05 นสำนักงานเขตดุสิตแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแก้ขายและปรับสภาพพื้นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: คิมิอันโตเนลลี่ยอดนักแข่งดาวรุ่งชาวอิตาเลียนสังกัดทีม Mercedes AMG สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับวงการชิงเจ้าความเร็วของอิตาลีหลังเหยียบคันเร่งรถคู่ใจแซงเอาชนะจอร์จรัสเซลเพื่อนร่วมวง51:15.281พร้อมกับคว้าแชมป์การแข่งศึกฟอร์มูล่าบันสนามที่13รายการอิตาเลียนกรังปี2026รอบชิงชนะเลิศต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตเพื่อนร่วมชาติที่เข้ามาชมและทำสถิติใหม่มากถึง 404,000 คนผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมมันเดนไนท์เกตาเฟ่ที่เหลือ10คนเสมอเซลตาบิโก1-1เอลเช่แพ้เรอัลซอซิดัดที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชเซเรียอาอิตาลีกาญาริชนะเลเช่1-0อูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1-2ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสเอสเตอร์เรลเสมออารอก้า0-0ผลการแข่งขันฟุตบอลซาอุดิโปรลีกประเทศซาอุดิอาระเบียอัลฮิรานแพ้นีออน SC 0-2และผลการแข่งขันฟุตบอลซุปเปอร์ลีกประเทศเดนมาร์ก FC มิดเทลแลนด์เสมอนอร์เซลแลนด์2-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่4หรือรอบ16คนสุดท้ายนาโอมิโอซากะนักเทนนิสสาวชาวญี่ปุ่นมือ13ของโลกและของรายการแพ้เอลินาริบากินาคู่แข่งชาวคาซัคสถานมือ2ของโลกและของรายการทั้ง2เซต1-6และ4-6สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ธรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 7:11 น.นะคะกลับมาที่การจราจรของเช้าวันอังคารนี้นะคะที่ค่อนข้างจะติดทีเดียวนะคะเนื่องจากหลายสาเหตุนะคะทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่เมื่อช่วงตั้งแต่เช้ามืดมานะคะจนถึงก่อน7 โมงนะคะที่มีการทำงานยังไม่ได้คืนผิวให้นะคะบนสะพานกลับรถตรงหน้าสโมสรตำรวจที่กลับจากฝั่งขาเข้าเป็นฝั่งขาออกนะคะก็เนื่องจากว่าลาดยังมาต่อยมันยังไม่เซตตัวดีนะคะก็เลยไม่สามารถเปิดให้วิ่งได้รถก็เลยแบบติดหนักมากนะคะเจ้าสร้อยตรวจสอบไปล่าสุดกับทางร้อยตำรวจตรีพิทยาจินดาศรีรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีค่ะนะคะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยได้เปิดการจราจรนะคะให้รถสามารถที่จะขึ้นสะพานกลับรถตรงหน้าสโมสรตำรวจนะคะที่จะกลับจากฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออกเนี่ยขึ้นได้เป็นปกติแล้วนะคะตอนนี้ก็เร่งระบายรถกันนะคะยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางก็ฝากระวังกันเพราะว่าอาจจะแบบว่าเอ๊ะสายไปหน่อยละนะคะก็บางทีขับหงุดหงิดนะคะก็ฝากระวังกันด้วยนะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางในณเวลานี้นะคะแล้วก็ทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งปกติในช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้รถในฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถวิ่งในฝั่งขาออกได้เพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะทีนี้วันนี้นะคะเช้านี้ค่ะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะรถก็เลยหนาแน่นมากนะคะซึ่งคุณลินเนี่ยก็โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าช่องทางพิเศษคู่ขนานลอยฟ้าวันนี้ไม่เปิดนะคะรถติดหนาแน่นมากนะคะถ้าจะไม่เปิดรบกวนแจ้งประกาศล่วงหน้าหน่อยก็ดีนะคะเรียนก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคือถ้าบอกล่วงหน้าเนี่ยนะคะคนก็จะได้ตื่นเช้าขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ออกจากบ้านเร็วขึ้นนะคะเพราะว่าพอไม่ได้เปิดแบบนี้นะคะก็เลยทำให้รถนั้นไปสะสมกันค่ะจากเดิมที่เราเคยออกเวลาเนี้ยนะคะมันก็มาติดขัดมาแออัดกันนะคะแล้วก็ทางด้านของเมื่อช่วงตอนเช้ามืดนะคะก่อน4:00 น.ค่ะนะคะที่มีอุบัติเหตุบนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานข้ามคลองถนนนะคะตรง MRT คลองบางไผ่นะคะมีรถบรรทุกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปมานะคะทีนี้ตัวแผ่นคอนกรีตเนี่ยไปชนตัวคานของรถไฟฟ้านะคะทำให้แผ่นคอนกรีตเนี่ยตกลงมาขวางถนนก็เรียกว่ากว่าจะเคลื่อนย้ายได้นะคะใช้เวลานานมากทีนี้จังหวะที่แผ่นคอนกรีตเนี่ยหล่นมาจากรถบรรทุกคันนี้นะคะก็มีรถเก๋งขับตามมาเลยพุ่งเข้าไปชนท้ายนะคะยังเคราะห์ดีที่คนขับรถเก๋งนั้นไม่บาดเจ็บนะคะซึ่งคนขับรถเก๋งบอกว่าจุดเนี้ยมันมืดมากเลยค่ะมองไม่เห็นนะคะไม่มั่นใจว่าไฟดับไปหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็เลยเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปตั้งแต่ช่วง6 โมงแล้วนะคะซึ่งการจราจรก็อาจจะมีรถสะสมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็การจราจรนะคะที่แจ้งมานะคะคุณเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณพันธ์ที่แจ้งไว้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะช่วงจากตรงแยกกับถนนตัดใหม่มุ่งหน้ามาที่บางเขนนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งจากที่สะพานลอยกลับรถเพิ่งเปิดให้ใช้นะคะแล้วก็ประกอบกับตรงหน้าโรงแรมรามาการ์เด้นนะคะมี6ล้อบรรทุกของจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนก็ไม่รู้ว่ารถเสียหรือว่าอะไรอ๋อคันนี้ที่เมื่อสักครู่นี้ทางสน.วิภาวดีรายงานไปว่าได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ทีนี้ทั้ง2สาเหตุยังทำให้การจราจรนั้นยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะสำหรับทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของหลัก4ค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะจากสาเหตุที่เพิ่งเปิดสะพานกลับรถที่มีการลาดยางมาต่อยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเซตตัวดีนะคะก็เปิดให้ใช้กันนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ทางด้านของสถานการณ์น้ำนะคะก็ เมื่อคืนนี้ค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนในพื้นที่ของตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมานะคะมันมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะนะคะของอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะก็ทำให้พื้นที่ตำบลบ้านตึกนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ของหมู่3นะคะทำให้บ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ300หลังคาเรือนนะคะหลังเกิดเหตุนั้นทางอำเภอศรีสัชนาลัยค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านอพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางค่ะเข้าไปในพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่สูงอย่างเช่นวัดนะคะแล้วก็ให้ขนย้ายข้าวของนั้นขึ้นที่สูงค่ะนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายค่ะแล้วก็ทางอำเภอนั้นได้ประสานทั้งอสทั้งอบต.นะคะจัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนตกตลอดเลยนะคะในพื้นที่ของทางสุโขทัยอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะยังไงเดี๋ยวคงได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่ถนนสามเสนกันค่ะสน.บางโพกับพันตำรวจโทสันติฤทธิ์มังกรสุรจราจรสน.บางโพสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะในพื้นที่ของสามเสนที่เมื่อวานนี้ที่มีซุดลงไปจากท่อประปาทราบว่าเปิดดำเนินการเรียบร้อย6โมงเช้าใช่ไหมคะที่เปิดให้ใช้6
2: โมงวันที่ครับเปิดตั้งแต่0430นละ
0: โอ
2: ้ก็เปิดจราจรปกติครับ
0: ค่ะผ่านได้ทุกช่องค่ะและในตอนนี้ภาพรวมในพื้นที่สน.บางโพเป็นไงบ้างคะแต่ละเส้นทาง
2: ครับถนนประชาราษฎร์สาย1
0: ค่ะ
2: เข้าจะรอตัวช่วงโค้งตลาดเขมาฮะครับหรือจะโค้งตลาดเขมามานี้ก็ทางจราจรก็ไหลเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
2: ส่วนถนน3เสนมีจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวบ้างฮะก็เลยจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ครับ
0: อ๋อ
2: แต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะก็คือรถเยอะเหมือนเดิมในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า
2: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: ก็ใช้การกันได้นะคะแล้วก็เส้นทางนะคะทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะที่วันนี้ช่วงเช้าเนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะก็ทำให้รถเนี่ยหนาแน่นเลยนะคะตั้งแต่ทางพุทธมณฑลสาย3เข้ามาเลยค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางสาย2ก็จะเคลื่อนตัวกันได้ช้าสักหน่อยนะคะทีนี้ต่อเนื่องมาทางด้านของตลิ่งชันพอมาที่ตลิ่งชันเนี่ยก็จะหนาแน่นมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีรถจากทางราชพฤกษ์เข้ามานะคะส่วนทางราชพฤกษ์เข้ามานะคะจากทางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะเข้ามาก็จะมีชะลอตัวช่วงของทางลงลักษณะกายภาพของถนนเหมือนเดิมนะคะพอผ่านทางโรงพยาบาลศรีสวรรค์เข้ามาการจราจรก็ใช้การกันได้นะคะแล้วก็เข้ามาที่บรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าตรงตลิ่งชันอันนี้ก็จะหนาแน่นมากขึ้นค่ะแต่ว่าภาพรวมยังใช้การได้ชะลอตัวตรงช่วงของโค้งสายใต้นะคะที่เริ่มชะลอตัวเพราะว่าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นยังขึ้นกันได้ช้าที่จะลงมาทางด้านของฝั่งพระนครนะคะพันตำรวจโทสุภกิจสมรักสุรจราจรสน.บางพลัดค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านบางพลัดเข้ามาสะพานกรุงทนนะคะ
3: วันนี้สะพานกรุงทนรถค่อนข้างเยอะครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้ยังเป็นช่วงปรับสะพาน22อยู่รถก็ค่อยๆเรียงตัวก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าครับประมาณอีก10นาทีจะปรับสัญญาณเป็น3นึงก็จะดีขึ้นครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ก็
3: สายแถวสิรินธรตอนนี้อยู่ประมาณ400เมตร300เมตรครับ
0: ค่ะค่ะ
3: ครับผม
0: ก็อีก10นาทีนะคะเดี๋ยวจะปรับให้เป็น32ค่ะ
3: 31ครับ
0: อ๋อขออภัย31ค่ะ
3: ใช่ครับผม
0: ส่วนฝั่งขาออก
3: ด้านอื่นไม่มีปัญหาครับผม
0: ใช้การได
3: ้ตัวครับ
0: ค่ะ
3: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: บนสะพานกรุงทนนะคะที่มีการจัดการจราจรกันนะคะโดยในช่วงเช้านะคะจากฝั่งบางพลัดที่เข้า3เสนเนี่ยนะคะที่เป็น3ต่อ1ก็จะมี 5:30 ถึง 7:00 นนะคะช่วงหนึ่ง แล้วก็ช่วงที่สองคือ7:30ถึง8:00ช่วงที่3คือ8:20จนถึง8:45นะคะที่จัดการจราจรเป็น3:1นะคะเพื่อรับรถในฝั่งขาเข้านะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะพอข้ามสะพานกรุงทนมานะคะลงมาบนถนนราชวิถีนะคะที่จะออกไปนะคะไปถนนขาวเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะใช้การได้ส่วนรถที่ตรงมาตรงแยกสังฮีนะคะก็จะค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันบนถนนสามเสนนะคะก็เลยทำให้ตรงแยกสังฮีเนี่ยรถเยอะทั้ง3ด้านเลยค่ะนะคะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกเลยนะคะโดยเฉพาะในฝั่งจากทางราชวิถีนะคะที่มาจากทางแยกราชวิถีแยกการเรือนเนี่ยนะคะการจราจรนั้นจะหนาแน่นมากกว่านะคะเพราะว่ารถที่มุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีแล้วก็จะมาออกทางสามเสนด้วยนะคะการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: วันนี้นะคะช่วง8:00ตั้งแต่8:00ถึงเที่ยงคืนเลยนะคะทางกองทัพอากาศได้แจ้งว่าโดยบัญชาการอากาศโยธินมีกำหนดการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดอนเมืองประจำปี2559ค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยแนะนำให้เลี่ยงเส้นทางวางแผนการจราจรใช้เส้นทางจราจรนะคะซึ่งปกติเนี่ยในช่วงเช้านี้ก็เปิดให้รถเนี่ยผ่านได้นะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่8:00ไปเลยค่ะจนถึงเที่ยงคืนนะคะที่มีการทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งดอนเมืองนะคะดังนั้นท่านที่เคยผ่านเข้าไปอาจจะไม่สะดวกนะคะดังนั้นเนี่ยก็แจ้งให้ทราบกันก่อนนะคะว่าตั้งแต่8:00นะคะที่อาจจะไม่ได้ให้บุคคลภายนอกนะคะที่ผ่านเข้าไปนะคะตรงช่วงของทางหน่วยอากาศยานตรงดอนเมืองนะคะของกองทัพอากาศค่ะนะคะแจ้งมาให้ทราบกันค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรกันต่อนะคะที่เป็นช่วงของเร่งด่วนเลยนะคะจุดไหนที่มีอุบัติเหตุนะคะก็แจ้งเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ในเส้นทางตอนนี้นะคะทางด้านของสะพานพระราม5นะคะรถที่มาจากทางถนนนครอินทร์ค่ะข้ามสะพานพระราม5วันนี้รถที่จะลงมาทางพิบูลสงครามนะคะก็เรียกว่าช้ากันตั้งแต่เชิงทางลงสะพานเลยนะคะลงมาทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางโค้งวัดเขมานะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าเรียกว่ายาวตลอดเลยนะคะยาวตลอดต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1เลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่อนข้างจะหนาแน่นกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม7นะคะในช่วงตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางวงสว่างนะคะที่ข้ามทางสะพานพระราม7เข้ามาค่ะนะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็จากทางด้านของทางสะพานพระราม7นะคะข้ามมานะคะมาทางวงสว่างค่ะนะคะลงสะพานพระราม7มานะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็เริ่มหนาแน่นบนวงสว่างที่จะมุ่งหน้าประชานุกูลนั้นแน่นมากๆนะคะพอเลยประชานุกูลมาเนี่ยดีขึ้นค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางรัชวิภาการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของรัชโยธินค่ะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้เลยนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะผ่านทางด้านรัชดาลาดพร้าวนะคะรถหนาแน่นมากขึ้นนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะจากทางรัชดาลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาที่รัชดาสุทธิสารนะคะมาทางห้วยขวางก็รถเยอะนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยยังใช้การกันได้นะคะยังสามารถใช้ความเร็วกันได้ค่ะแล้วก็จะมาหนาแน่นมากขึ้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงก่อนถึงแยกพระราม9เลยนะคะที่รถหนาแน่นค่ะนะคะก็ติดต่อเนื่องมานะคะทั้งทางด้านของอโศกดินแดงที่รถเยอะนะคะ รวมทั้งกำแพงเพชรจิตมาที่จะเข้ามาทางอโศกดินแดงค่ะจากทางอโศกดินแดงเนี่ยมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรบุรีนะคะเหมือนเดิมการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเข้ามาทางอโศกมนตรีนะคะเป็นจังหวะที่การจราจรบนอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอโศกสุขุมวิทแล้วก็ฝั่งทางด้านของอโศกเพชรบุรีนั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งคู่นะคะทีนี้ก็ทำให้ทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะก็ติดต่อเนื่องออกไปยาวๆออกไปสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะยาวออกไปทางด้านของถนนพัฒนาการนะคะวันนี้ติดค่อนข้างเร็วด้วยนะคะพัฒนาการนั้นก็คือจากทางด้านของสี่พัดเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องเข้ามานะคะเป็นไปกันได้แบบช้าๆเพราะว่าสาเหตุเนี่ยหลักๆ ก็มาจากทางด้านของอโศกเพชรบุรีที่รถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ย้ำกันนะคะว่าทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในเช้านี้ไม่ได้มีเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้รถนั้นหนาแน่นมากเลยนะตั้งแต่ทางพุทธมณฑลสาย3เข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะก็แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ใช้อยู่ในตอนนี้ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รถถึงติดนะคะไม่ได้มีรถเสียหรือว่าไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้ค่ะนะคะก็ทำให้รถนั้นตามกันมาได้แบบค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าช่องทางนั้นก็จะหายไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะบนทางด่วนค่ะสภาพการจราจรนะคะทางด่วนดาวคะนองในฝั่งขาเข้านะคะรถจากทางถนนพระราม2มาก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะนะคะเรียกว่าการจราจรชะลอตัวเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของโรงพยาบาลนครธนเข้ามาเลยค่ะนะคะที่เข้ามาแล้วก็ขึ้นทางด่วนดาวคะนองค่ะพอผ่านหลังด่านดาวคะนองไปได้แล้วการจราจรนั้นดีขึ้นนะคะมีชะลอตัวบ้างเล็กน้อยค่ะตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านกลางสะพานพระราม9ไปได้แล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับบางโคล่นะคะการจราจรใช้กันได้หรือว่าจะตรงมาทางต่างระดับท่าเรือก็ยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าค่ะก็จะมีรถเยอะตรงช่วงของตั้งแต่เข้าด่านบางนาเข้ามาเลยนะคะผ่านหลังด่านไปมุ่งหน้ามาทางราบโรงกลั่นต่อเนื่องไปทางโค้งวัดสะพานนะคะที่รถหนาแน่นพอผ่านวัดสะพานไปนะคะมุ่งหน้าทางลงท่าเรือการจราจรใช้การได้ค่ะแล้วก็จะมีเริ่มช้านิดนึงนะคะตรงช่วงของรับบ่อนไก่นะคะที่ชะลอตัวนะคะส่วนทางด่วนศรีรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้รถที่มาจากทางมอเตอร์เวย์นะคะใช้การกันได้ค่ะนะคะมีหนาแน่นนะคะตรงช่วงต่างระดับศรีนครินทร์นะคะพอเลยแล้วนะคะมุ่งหน้าเข้าทางด่วนศรีรัตน์ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่เข้าหน้าด่านเลยนะคะก่อนเข้าหน้าด่านค่ะผ่านหลังด่านมาแล้วยังเคลื่อนตัวช้านะคะต้องผ่านทางด้านของพระราม9ไปเนี่ยการจราจรถึงจะดีขึ้นค่ะมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะคะรถที่จะลงตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นนะคะการจราจรก็จะช้าสักนิดนึงเพราะว่าข้างล่างเนี่ยรถหนาแน่นนะคะทำให้รถจากบนทางด่วนก็จะลงได้ช้าแต่พอผ่านไปมุ่งหน้ามาทางต่างระดับพญาไทการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันค่ะนะคะจากทางด่วนศรีรัตน์แจ้งวัฒนะเข้ามาการจราจรใช้กันได้นะคะแล้วก็จะมาเริ่มช้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงของงามวงวานเข้ามาเลยค่ะนะคะงามวงวานต่อเนื่องเข้ามาเพราะว่ารถเยอะนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางตรงโค้งบางซื่อนะคะที่รถเยอะเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นทางร่วมนะคะพอเลยบางซื่อมาค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทนะคะการจราจรนั้นก็หนาแน่นแต่ว่ายังคงใช้การกันได้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในซอยพัฒนาการ54ค่ะนะคะแจ้งว่ามีน้ำท่วมซอยนะคะคือมันไม่ได้สูงมากนะคะก็ประมาณสักไม่ถึง5เซนได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็ทำให้รถก็จะค่อยๆคลานกันไปนะคะก็เลยไปกันได้ช้านะคะอันนี้เป็นในซอยพัฒนาการ54นะคะที่แจ้งข้อมูลเข้ามานะคะว่ามีน้ำท่วมขังนะไม่รู้ว่ามาจากฝนตกอะไรเมื่อวานนี้ด้วยหรือเปล่านะคะก็ทำให้รถนั้นจะไปกันได้แบบช้าๆทีเดียวเลยนะคะ ส่วนในตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะทางด้านของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่ตรงช่วงของหลัก4ค่ะนะคะที่ยังคงมีรถหนาแน่นนะคะก็เป็นผลมาจากเมื่อช่วงก่อน7โมงนะคะตั้งแต่ตอนเช้ามืดมาที่มีการลาดยางมาต่อยบนสะพานกลับรถของตรงหน้าสโมสรตำรวจที่กลับรถไปในฝั่งขาออกค่ะนะคะเป็นการลาดยางมาต่อยแล้วก็พึ่งเปิดให้ใช้ได้เนี่ยประมาณสักหลัง7โมงค่ะเลยทำให้ณขณะนี้การจราจรนั้นรถก็ยังคงหนาแน่นกันทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานตรงช่วงของหลัก4ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษตมนิตค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะเริ่มต้นด้วยราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ281ตำแหน่งนะคะโดยพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์นะคะเจรตำรวจแห่งชาติขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขณะที่พลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐ์พงศ์ผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทนพวัตอารยังกูลผู้ช่วยผบ.ตร.ขึ้นเป็นเจรตำรวจแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจตรีธินกรรังมาศเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพลตำรวจตรีพงศ์สยามมีขันทองเป็นผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถผู้บัญชาการเป็นผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพลตำรวจโทภูมินพุ่มพันม่วงเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทนราเดชทิพรักษ์นะคะผู้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พลตำรวจโทพฤทธิพงศ์ประยูรศิริขึ้นเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจตรีเกษมรัตนสุมาวงศ์เป็นนายแพทย์ใหญ่และพลตำรวจตรีจรุงเกียรติปานแก้วขึ้นเป็นเจรตำรวจค
0: ่
5: ะนี่ก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะคะขณะเดียวกันประเด็นชาวยิวกับประเทศไทยพักนี้ถี่และเกิดนอกจากมีการในประเทศออกนอกประเทศไปแล้ว1คนนะแล้วก็มีในประเทศคู่กรณีที่เป็นชาวฝรั่งเศสก็ออกในประเทศไปด้วยแต่ว่าเขาหลบหนีการในประเทศอยู่นะคะขณะเดียวกันในส่วนของการทำสื่อสารของชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานางสาวฉัตรประออนนิยมได้ออกคำสั่งทางปกครองให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานอยู่นะคะภายใน7วันนะคะโดยบอกว่าจากการตรวจสอบในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าพบสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการทบัตจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิ์ทางศาลซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนะคะโดยการลงพื้นที่พบว่าภายในสุสานมีหลุมฝังศพ4หลุมนะคะก็คือบริเวณริมกำแพงใกล้กับเต็นท์สีน้ำเงินที่อยู่ท้ายแปลงที่ดินนะคะพบหลุมฝังศพอีก1หลุมแล้วก็บริเวณภายในเต็นท์สีน้ำเงินหลังที่1ที่พบหลุมฝังศพโดยมีลักษณะการฝังศพแล้วเสร็จมีการโบกปูนปิดบริเวณหลุมฝังศพและมีการติดป้ายประจำหลุมระบุว่ามีการเสียชีวิตเมื่อปีคศ2025และคศ2026จำนวน2หลุมนะคะในบริเวณใกล้เคียงกับหลุมฝังศพทั้ง2หลุมในเต็นท์อีกหลังนึงก็พบหลุมฝังศพที่ยังไม่มีการโบกปูนปิดหลุมหรือปิดทะป้ายประจำหลุมอีก1หลุมนะคะก็สังเกตได้ว่าจากการตรวจสอบสื่อสารดังกล่าวใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2566นะ
0: คะ
5: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตเนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์นะคะจึงมีออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนแล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปภายใน 7วันนะคะ
0: ค่ะ
5: ซึ่งทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรากำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็รายงานผลให้ทราบเป็นระยะนะคะขณะที่ในช่วงเช้าวันนี้เวลา 9:00 นค่ะนางอโลนาฟิชเชอร์คัมทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอันนี้เป็นคนใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาทำหน้าที่ในประเทศไทยจะเข้าพบกับนายเสียศักดิ์พงษ์เกศแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะหลังจากนั้นจะมีการแถลงข่าวร่วมกันในเวลา 9:30 นาทีนะคะซึ่งการพบกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ต้องติดตามเลยเพราะว่ามีการนัดชุมนุมใหญ่กันที่หน้าศาลทูตอิสราเอลในวันที่10กันยายนนะคะซึ่งความไม่พอใจของคนไทยต่อชาวอิสราเอลมันขยายวงกว้างออกไปอย่างมีนัยยะสำคัญเลยทีเดียวค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะก็เกิดเหตุนะคะกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทซาอุดีอารามโก้ที่เมืองซีจานของซาอุดีอาระเบียค่ะเมื่อวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะตอนนี้โรงกลั่นน้ำมันอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าเคยถูกโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมนอกจากนั้นเมืองซีซานเนี่ยเป็นที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันขนาด 400,000 บาเรลต่อวันและเป็นหนึ่งในโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดของซาอุดิอาระเบียเป็นที่ตั้งโรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อวันที่9สิงหาคมกลุ่มกบฏฮูตีก็โจมตีโรงกลั่นซาซานของซาอุดีอารามโก้โดยอามินนาเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ของบริษัทก็บอกว่าการโจมตีครั้งนั้นทำให้การกลั่นซาซานหยุดชะงักชั่วคราวแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อการดำเนินงานหรือทางการเงินนะคะซึ่งเยเมนนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความขัดแย้งตั้งแต่ปี2557กลุ่มกบฏฮูตีได้ขยายพื้นที่ยึดครองทางตอนเหนือของประเทศรวมถึงกรุงซานาซึ่งเป็นเมืองหลวงต่อมากองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียก็เข้ามาแทรกแซงทางทหารเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติจนกระทั่งสหประชาชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยจนจะบรรลุข้อตกลงพักรบในเดือนเมษายนปี2565หลังจากนั้น6เดือนต่อมาข้อตกลงสิ้นสุดลงและไม่มีการต่ออายุอย่างเป็นทางการนะคะก็มีการหยุดยิงเป็นระยะจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของกลุ่มกบฏฮูตีก็ออกมาประกาศตัวชัดเจนว่าสนับสนุนอิหร่านนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติการโจมตีกลุ่มที่เป็นฝ่ายคู่อรินะคะตรงกันข้ามอย่างชัดเจนค่ะก็เชื่อมโยงไปถึงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐด้วยนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของกาตาร์นะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ออกมาประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าประเทศในอ่าวเปอร์เซียไม่อาจพึ่งพาแต่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรระหว่างประเทศอื่นๆในด้านความมั่นคงได้เพียงอย่างเดียวต้องพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นพวกเราในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียต้องตระหนักว่ามีกองกำลังระหว่างประเทศในภูมิภาคการมีพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐนั้นมีความสำคัญมากแต่ยังไม่พอนะคะซึ่งกาตาร์นับเป็นตัวกลางสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและได้รับผลกระทบการโจมตีอย่างหนักจากอิหร่านด้วยโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกาตาร์เป็นประเทศขนาดเล็กที่ร่ำรวยและอุดมไปด้วยก๊าซธรรมชาติเป็นที่ตั้งฐานทัพสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางตลอดช่วงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้มีการตอบโต้โจมตีสหรัฐด้วยการโจมตีฐานทัพทหารอเมริกันและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานในภูมิภาคก็กาตาร์ในราคาที่ถูกโจมตีนะคะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลทานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์ได้เดินทางไปเยือนกรุงเตหะรานของอิหร่านนับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการไกล่เกลี่ยหลังจากที่อิหร่านและโอมานซึ่งมีพื้นที่ช่องแคบสำคัญนะก็คือฮอร์มูซกำลังหารือเกี่ยวกับการเดินเรือชั่วคราวและการเก็บกู้วัตถุระเบิดค่
0: ะ
5: ขณะเดียวกันตลาดหุ้นสหรัฐนะคะแล้วก็ปิดทำการเนื่องจากวันแรงงานนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยต้องบอกว่าปิดระดับสูงที่สุดในรอบ6สัปดาห์ซึ่งราคาน้ำมันโคแม็กของนายแม็กของสหรัฐนะคะเขาปิดทำการด้วยเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นสหรัฐก็จะเปิดตลาดน้ำมันแห่งเดียวก็คือเบนทะเลเหนือปรากฏว่าก็ทำสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมโดยเบนท์ทะเลเหนือส่งมอบล่วงหน้าปิดที่ 97.31 เซนต์ต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น1เหรียญ3เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกนะคะ ก็ปรับตัวเพิ่มปรับตัวลดลงค่ะหลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ก็คาดหมายว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้นะคะซึ่งทำให้ราคาทองคำโกลด์สปอตลดลงร้อยละ 0.4 มาอยู่ที่ระดับ 4,410.55 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขณะที่สัญญาทองคำล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมก็ลดลงมาร้อยละ 0.5 อยู่ที่ระดับ 4,456.40 ต่อออนซ์นะคะแล้วก็การซื้อขายค่อนข้างเบาบางเนื่องจากเป็นวันหยุดในสหรัฐด้วยค่ะ
0: ค่ะ
5: ประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็ดิฉันคิดว่าน่าจะมีการขยับเคลื่อนในส่วนของประเทศไทยถึงความชัดเจนด้วยเพราะมันพาดพิงมาถึงประเทศไทยโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะรายงานอ้างแหล่งข่าวของบริษัทอับดุลดาบีเนชั่นแนลออยล์โคนะคะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของอาบูดาบีของ UAE หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกมาเปิดเผยว่ากำลังเจรจากับบริษัทกันน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและแอฟริกาเพื่อเข้าลงทุนในธุรกิจของบริษัทดังกล่าวโดยบอกว่ากำลังพิจารณาเข้าถือหุ้นในโรงกลั่นที่ดำเนินงานโดยบริษัทในเครือของปตท.จำกัดมหาชนค่ะซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะรวมถึงสัญญาจัดหาน้ำมันดิบเปิดทางให้อับดุลดาบีเนชั่นออยล์เนี่ยนะคะเข้ามาสามารถเข้าถึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากโรงกลั่นในประเทศไทยได้เพื่อนำไปขายต่อให้กับผู้ซื้อรายอื่นนะคะ
0: เ
5: ขาบอกว่าโรงกลั่นในประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้น้ำมันดิบประเภทหนักจะมีความเหมาะสมกับน้ำมันดิบจากแหล่งน้ำมันนอกชายฝั่งของอาบูดาบีนะคะซึ่งมีแหล่งเขาบอกว่าบูมเบิร์กบอกว่าแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อบอกว่าข้อมูลดังกล่าวกำลังมีการหารือกันเป็นการภายในและอาจจะทำข้อตกลงกันได้ภายในช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งก็ต้องรอว่าทั้งสองบริษัทเนี่ยก็ยังไม่มีท่าทีแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวนอกจากนั้นก็ยังมีการระหว่างเจรจากับไนจีเรียเพื่อเข้าถือหุ้นในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันด้วยนะคะซึ่งการสร้างธุรกิจโรงกลั่นในต่างประเทศของของกาตาร์ครั้งนี้นะคะอาบูดาบีเนี่ยของ UAE นะคะเป็นจากนั้นก็ยังมีการระหว่างเจรจากับไนจีเรียเพื่อเข้าถือหุ้นในธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันด้วยนะคะซึ่งการสร้างธุรกิจโรงกลั่นในต่างประเทศของของกาตาร์ครั้งนี้

0: จะมีน้ำมันจากแหล่งอื่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับธุรกิจการค้าน้ำมันด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ก็ขยายวงกว้างไปเลยเดี๋ยวเราคงต้องติดตามกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างขณะเดียวกันภูเขาไฟกระกระตัวยังปะทุต่อเนื่องนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ขยายเวลาปิดสนามบินไปจนถึง6โมงเย็นเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามว่ายังสามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้หรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยประกาศให้สนามบิน3แห่งบนเกาะชวาก็คือที่กาตาจาตีนะคะอามัดยานีแล้วก็สนามบินจวนดาเป็นสนามบินสำรองกรณีที่สายการบินต้องการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อลงจอดสนามบินสำรองขณะที่ฝ่ายบริหารท่าอากาศยานซูกาโนฮาต้าได้ร่วมมือกับสายการบินต่างๆเพื่อเตรียมอาหารเครื่องดื่มรถบัสจะส่งผู้โดยสารไปยังโรงแรมที่พักนะคะ
1: ค่ะ
0: โดยทางด้านของสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียบอกว่ามีแผนที่จะดัดแปลงสภาพอากาศหรือว่าทำฝนเทียมเพื่อช่วยชะล้างเท่าภูเขาไฟในอากาศนะคะแล้วก็เตือนประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยแว่นตาป้องกันแล้วก็ลดกิจกรรมทางการแจ้งไม่ใช่แค่กระกระตัวเท่านั้นที่ประทุเขาบอกว่ามีแนวโน้มว่าภูเขาไฟลูกหนึ่งก็คือเซเนรูที่จังหวัดชวาตะวันออกก็ประทุพ่นเท่าภูเขาไฟสูง1กิโลเมตรในวันเดียวกันแล้วก็เตือนความเสี่ยงจากกระแสทานเท่าภูเขาไฟร้อนลาวาหลากนะคะโดยภูเขาไฟทั้งอนักกระกระตัวและเซเนรูยังอยู่ในระดับการเตือนภัยขั้นที่3หรือระดับการเตรียมพร้อมซึ่งเป็นระดับรองสูงสุดร่วมกับภูเขาไฟเมราปีเลโวโตบีลากีลากีแล้วก็เซนาบุงนะคะซึ่งทางการก็ยืนยันว่าการประทุของภูเขาไฟอนักกระกระตัวในครั้งนี้ไม่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซึนามิแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นก็ประกาศเตือนซึนามิในวันที่ภูเขาไฟประทุเลยก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันสารทูตไทยในกรุงจาการ์ตาก็แนะนำให้ประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการที่เที่ยวบินยกเลิกเนี่ยให้ประสานสายการบินหรือบริษัททัวร์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการเลื่อนเดินทางนะคะก็ในส่วนของท่าอากาศยานได้ประกาศให้บริการรถรับส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติไปยังจังหวัดใกล้เคียงที่เปิดให้บริการอยู่แล้วก็ให้บริการเที่ยวบินกลับกรุงเทพผ่านสิงคโปร์หรือว่ากลุ่มกัวลาลัมเปอร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันบ้านเราก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3แล้วถึงผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13กันยายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วก็ไล่ๆลงมาแล้วก็จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะหลังจากนั้นค่ะวันที่12ถึง13จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาอีกเพิ่มเติมทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันจะเลื่อนผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้และยังมีมรสุมตอนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงแต่ว่าภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนพักเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนเป็นระยะคือตั้งแต่ช่วงนี้ไปยาวเลยค่ะเราต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังได้นะคะแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนจากฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่11ถึง13เนี่ยก่อตัวขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะก็ต้องวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในเวลา 17:00 น.นะคะส่วนความคืบหน้าของเครื่องบินอเมซอนที่ถลายออกนอกรันเวย์ของสนามบินไมอามี่เมื่อวานนี้ทำให้ชนไปพุ่งชนรถยนต์2คันและมีผู้เสียชีวิต5รายล่าสุดนะคะได้สามารถเก็บกู้ซากเครื่องบินนะคะแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ทั้งหมดแล้วรวมถึงพบกล่องดำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจนนิเฟอร์โฮเมนดี้ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติของสหรัฐก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็เก็บเพื่อประเมินถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยกล่องดำทั้ง2ตัวคืออุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินกับอุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินนะคะโดยนักบินไม่เป็นอะไรเลยคนที่เสียชีวิตคือคนที่อยู่ในรถยนต์พื้นล่างเท่านั้นนะคะแล้วก็คือลูกเรืออาการเป็นยังไงบ้างไม่มีข่าวในเรื่องนี้นะคะก
1: ็
0: การสืบสวนก็จะมุ่งเน้นไปที่ระบบชะลอ

0: เร็วไปรันเวย์เพื่อลดแรงกระแทกเมื่อเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์รวมไปถึงความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอเมซอนกับคู่ค้าอย่างบริษัท21 Air ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาขนส่งสินค้าในเที่ยวบินนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เศร้าสะเทือนใจและเป็นภาพที่ไม่อยากจะเห็นเลยนะคะอันนี้ประธานโฮมเมนดี้กล่าวแล้วก็เป็นความยากลำบากมากที่ในการเก็บกู้ในชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพ่อผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
10: อ่ะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
11: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
12: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
13: สัมผัสจิตวิญญาณแห่งวัฒนธรรมลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16-18กันยายนนี้เวลา11 โมงถึง 4 ทุ่มบริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
14: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่
3: ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
14: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามกันต่อนะคะก็อีกเส้นทางหนึ่งที่รถติดทีเดียวเลยนะคะทางด้านของคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์เนี่ยใช้ถนนกระบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะโพสต์มาใน S ของ JS Radio ว่ากระบพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงช่วงของสวนเลียบบอกว่ารถติดขับติดขัดสลับเคลื่อนตัวนะคะไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งเนี่ยลองดูข้างหน้าให้นะคะทางด้านของกระบพฤกษ์มาที่ราชพฤกษ์เนี่ยนะคะก็การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะต่อเนื่องมาจากทางด้านของราชพฤกษ์จากทางรัชดาตลาดจากทางตลาดพลูนะคะที่ตรงแยกในการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ช่วงของทางด้านของตรงรัชดาตลาดพลูนี้นะคะมุ่งหน้ามาทางด้านสะพานพระราม3ค่ะลงสะพานพระราม3มาการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะคงจะติดพันต่อเนื่องมานะคะเท่าที่ดูเนี่ยก็จะมีหัวแถวอยู่ประมาณสักตัวตรง BRT นะคะตรงช่วงของสถานีสะพานพระราม3ค่ะนะคะที่หัวแถวอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ทำให้ติดพันต่อเนื่องนะคะเข้าไปทางด้านของถนนกระบพฤกษ์ด้วยไหมนะคะเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าติดหนักมากกว่าปกตินะคะแล้วก็คุณแมวมายลี่นะคะได้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าสภาพการจราจรที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งมุ่งหน้าสะพานกรุงธนค่ะรถนั้นเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งท้ายแถวนั้นอยู่ทางลงอุโมงค์บางพลัดนะคะบอกว่าวันนี้รถนั้นเยอะสะสมเต็มทุกช่องทางนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้นะคะก็วันนี้ค่อนข้างหนักจริงๆค่ะในแต่ละเส้นทางนะคะแล้วก็ทางด้านของเส้นทางสภาพการจราจรนะคะที่คุณสุพลแจ้งเข้ามาคุณสุพลก็อยู่ทางนี้เหมือนกันนะคะตรงราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าส่วนเลียบมาที่รัชดาท่าพระนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะว่าทางลงรัชดาท่าพระเนี่ยมันติดหนักมากนะคะก็จากทั้งทางด้านของสะพานพระราม3ก็เลยทำให้ติดต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของรัชดาท่าพระด้วยนะคะส่วนคุณนพรัตน์นะคะแจ้งว่าถนนสาทรเหนือค่ะจากถนนปั้นมาที่ประมวลนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็เพิ่มเติมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่จราจรเนี่ยเบี่ยงเส้นทางจราจร2ช่องให้รถนั้นเลี้ยวเข้าไปในถนนประมวลเพื่อส่งนักเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนนะคะก็เลยทำให้รถทางตรงนั้นชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกราชนะคะเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าว่าตั้งแต่ฉิมพลีมาที่ตลิ่งชันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ติดหนักตรงเหนือสถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะที่การจราจรนั้นหนักมากนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะ
15: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
14: ค่ะเดี๋ยวหลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามทูตกรณีอิสราเอลเข้าพบหารือกับรองนายกศรีหศักดิ์หลังมีประเด็นยงชาวอิสราเอลในประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายกรณีและที่สภายังต้องติดตามการประชุมงบปี70และอีกหลายประเด็นวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
3: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมแทนนายกรัฐมนตรีโดยจะมีการประชุมที่อาคารรัฐสภาในขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569วาระที่2เมื่อวานนี้พิจารณาถึงมาตราที่13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานในกำกับและวันนี้เริ่มพิจารณามาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่วันนี้ต้องจับตาเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายศรีหศักดิ์ วงเกตแก้วที่กระทรวงการต่างประเทศส่วนความคืบหน้าผิวจราจรทรุดตัวลึก20เซนติเมตรบริเวณถนนสามเสนหน้าบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัดทางบริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการเทคอนกรีตปิดผิวถนนบริเวณที่เกิดการทรุดตัวทั่วพื้นที่เรียบร้อยและขณะนี้สามารถคืนสภาพการจราจรให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วเวลาประมาณ 10:00 น.ตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงผลการบุกรวบนายฮันสัญชาติเกาหลีใต้ผู้ต้องหาสำคัญหลอกเพื่อนร่วมชาติลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยก่อนเชิดเงินหนีกว่า147ล้านบาทและปฏิบัติการบุกทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวเกาหลีใต้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรสามารถจองทางโทรศัพท์0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.วันเว้นวันหยุดราชการรับบัตรด้วยตนเองห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่ถนนอมรินทร์ขออภัยค่ะเลขที่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.
4: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เพื่อขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผ่านราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็ ็จะเป็นดังแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ริกาเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา14นาทีนะคะของเช้าวันอังคารที่8กันยายนนะคะซึ่งในเช้านี้เนี่ยรู้สึกว่าการจราจรเนี่ยจัดหนักกว่าเมื่อวันจันทร์ด้วยซ้ำนะคะในหลายๆเส้นทางนะคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นได้แจ้งเข้ามานะคะคุณธนรัตน์เนี่ยแจ้งว่านะคะมาใน S ของ JS Radio นะคะบอกว่าคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ารถนั้นติดหนักมากท้ายสะสมถึงทางขึ้นตรงพุทธมณฑลสาย3นะคะก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้นะคะก็เลยทำให้เช้านี้ทางด้านของคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนั้นติดหนักนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะทางสถานีรถไฟลาดกระบังนะคะก็มีคนมาใช้บริการข้างล่างอย่างหนาแน่นมากนะคะก็สาเหตุเนี่ยคงจะเป็นสาเหตุนี้นะคะเนื่องจากว่าทางด้านของ Airport Rail Link เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาแล้วนะคะที่ได้ปรับการเดินรถเป็นวิ่งทุกๆ15นาทีก็คือช้าลงไปนะคะรถจะมีทุกๆ15นาทีค่ะนะคะก็คงจะเป็นมาจากที่ทางด้านของเอกชนนะคะที่เป็นผู้บริหารการเดินรถของรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั่นคือหมดสัญญานะคะแล้วก็ที่มีข่าวมานะคะว่าจะใช้สิทธิ์หยุดเดินรถในวันที่30กันยายนนะคะอันนั้นเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะที่ได้ปรับการเดินรถเป็นทุก15นาทีค่ะนะคะก็เลยทำให้คือคนก็แน่นมากนะคะเพราะว่า Airport Rail Link เนี่ยเป็นบริการคือรถจากออกจากเข้าจากนอกเมืองนะคะเดินทางเข้ามาทำงานเนี่ยคนใช้บริการเยอะในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะเพราะนั้นเนี่ยพอเดินรถที่ช้าลงไปนะคะเป็นทุกๆ15นาทีเนี่ยก็ทำให้คนต้องปรับวิธีการในการเดินทางมาทำงานกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่คนบอกว่าโอ้โหไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยบริเวณตรงสถานีรถไฟลาดกระบังเนี่ยคนแน่นมากๆนะคะก็น่าจะส่งผลต่อการจราจรด้วยนะคะว่ารถที่ผ่านไปละแวกนั้นทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะมาดูการจราจรบนทางด่วนกันในชั่วโมงนี้นะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณวิชยาภักดีโชติสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณมีนาสวัสดีผู้ฟังจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: ครับครับผมขอบคุณมากครับครับรายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปที่ทางหลวงประจิตฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วออกไปที่พระราม4นะครับวันนี้ก็ติดขัดนะครับตั้งแต่ช่วงด่านดินแดงมาเลยนะครับมักกะสันร่วมก็ลงประจิตฝั่งเหนือฝั่งใต้แล้วก็พระราม4วันนี้ติดทั้งเส้นเลยนะครับก็ออกได้ช้าถ้ามีใช้สถานีก็จะยินสักนิดนึงนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยมุ่งหน้าเข้าไปทางท่าเรือนะครับออกไปทางด้านของบางนาในช่วงของบริเวณก่อนลงท่าเรือนะครับก็จะมีรถจะเสียอยู่หนึ่งคันนะครับท่านใช้สถานีก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเจ้าที่ถึงแล้วแต่รอการเคลื่อนย้ายนะครับช่องทางกลางกับขวาไปได้อยู่นะครับผ่านจุดนี้แล้วนี่ออกไปที่บางนาก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนบางนาก็มาที่ท่าเรือในช่วงเวลานี้ก็ยังหนาแน่นนะครับสำหรับหน้าด่านบางนานะครับผ่านด่านแล้วก็ยังหยุดนิ่งที่ตู้เก็บข้ามทางมาเลยนะครับแต่เนื่องมาจนถึงช่วงท่าเรือนะครับเพราะว่าลงท่าเรือในช่วงนี้ยังลงกันได้ดีนะครับผ่านท่าเรือแล้วออกไปที่ดินแดงนะครับขึ้นพระราม4เริ่มชะลอนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงทางลงเพชรบุรีนะครับผ่านจุดนี้แล้วเนี่ยลงที่ดินแดงก็ไปกันได้ดีนะครับดาวคนนองวันนี้ติดขัดมากเลยนะครับสำหรับหน้าด่านนะครับผ่านแล้วก็ชะลอกันตั้งแต่ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานมาที่ทางพระราม4นะครับขึ้นสาธุบริษในช่วงนี้ก็เริ่มมีชะลอแล้วนะครับแต่ยังไปยืนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม4นะครับรถไม้อย่างเดียวนะครับส่วนทางพิเศษศิราชนะครับแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ด่านเก็บข้ามทางปลายชื่นนะครับเพิ่มเติมในช่วงของบริเวณทางลงเงาวันที่จะออกไปทางด้านของพระรามนะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับชนท้ายกันอยู่ก็ช่วงนี้เจ้าที่ถึงแล้วแต่เราการเคลื่อนย้ายนะครับวิ่งได้เลนซ้ายเลนเดียวนะครับเปลี่ยนทำให้ตั้งแต่เหนือวัดโบกขวัญเข้ามาก็เริ่มชะลอนะครับผ่านด่านประชาชื่นมาแล้วเนี่ยมีท้ายกันอีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นด่วนราชดาเข้ามาเลยนะครับเหนือบขสต่อเนื่องเข้ามาที่ตลาดไทยยังมีปริมาณโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นช่วงของเกียร์ไทยนะครับมุ่งหน้าไปตลาดบางโคร่นะครับในช่วงเหนือโรงพยาบาลรามาต่อเนื่องไปจนถึงทางลงยมราชวันนี้ มีฝนมากอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแทรกกันในช่วงก่อนลงทะเลเองนะครับลงหัวลำโพงสะสมช่วงเนินทะลงนะครับลงสีลมในช่วงนี้ยังลงได้ดีนะครับสีนครินทร์เข้ามาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวศนะครับวันนี้ติดขัดต่อเนื่องจากป่าพื้นราบด้วยนะครับก็เลยทำให้ตั้งแต่ช่วงเหนือราชารถตู้นะครับสนช่วงของเหนือมหาลัยเกษมบดินทร์สนคลองตันวันนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับเสนอมาจนถึงถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยเวศนะครับผ่านไปแล้วยังมีท้ายตั้งแต่ช่วงเหนือโรงพยาบาลปิยเวศมาเลยนะครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงด่านเก็บข้ามทางอโศก4นะครับผ่านด่านเก็บข้ามทางอโศกเสร็จแล้วเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับชะลอกันอีกครั้งช่วงมักกะสันต่อเนื่องไปที่ถนนอรุณสุริชัยสมรภูมินะครับฟังกับกันนะครับจากเพื่อไทยมาที่ถนนพระราม9ตรงโรงพยาบาลปิยตรงพระราม9สมทนะครับช่วงถนนก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงมักกะสันไปเลยนะครับทางพิเศษฉลองรัฐวันนี้ตั้งแต่ช่วงของบริเวณหน้าด่านวันนี้สะสมก่อนเข้านี่ประมาณสัก800เมตรนะครับผ่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณเหนือทางขึ้นด่านโยธินพัฒนาเข้ามานะครับรถมากอย่างเดียวนะครับเลยต้องลงลาดพร้าวเปิดช่องทางพิเศษให้วิ่งอยู่1ช่องทางนะครับก็เลยทำให้จุดนี้ก็พอจะเคลื่อนตัวได้ดีอยู่นะครับลงไปที่ถนนพระราม9ในช่วงนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับลงตรงช่วงของบริเวณสุวิท50วันนี้ยังลงก็ได้ช้านะครับแต่เนื้อขึ้นมาด้านบนนี่ประมาณสัก500เมตรได้นะครับท่านิชัยสถานนี้ก็จะเย็นสักนิดนึงนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับบางนาออกไปที่ชลบุรีนะครับในช่วงของบริเวณถลงเมืองใหม่ในช่วงนี้ก็ยังลงก็ได้ช้าอยู่ก็ลงบ้างอย่างเดียวนะครับผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ถลงชลบุรีก็ลงมาได้ดีนะครับส่วนฝากกับการนะครับก็มอง6ด้านขาเข้าสลับหน้าด่านวันนี้สะสมก่อนเข้าประมาณสัก300เมตรได้นะครับอย่างผ่านด่านมาแล้วก็มากันได้ดีนะครับส่วนทางพิเศษประจิมรัตยาในช่วงเวลานี้ช่วงทางขึ้นด่วนพระราม7มาร่วมบางซื่อวันนี้หนาแน่นนะครับรถมากอย่างเดียวนะครับไม่มีอุบัติเหตุแล้วก็รถจอดเสียนะครับทางพิเศษกาญจนาในช่วงเวลานี้ทั้งไปและกลับยังคล่องตัวดีนะครับทางพิเศษดูรอบเทียบภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝากประชาสัมพันธ์กรณีรถจอดเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์1543เลยไว้ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOS ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณวินาครับผมครับ
1: ขอบคุณมากคุณวิชยาสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้นะคะคุณลี่เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมาบนถนนสาทรเหนือนะคะก่อนถึงแยกวิทยุเล็กน้อยนะคะมีเก๋งกับอีกคันหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่ารถอะไรนะคะชนกันในช่องทางด้านซ้ายก็ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะส่วนคุณสมมาตรนะคะใช้ SOS ใน JSR Application ค่ะแจ้งมาพิกัดนั้นอยู่บนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าตรงหน้าดูโฮมมหาชัยนะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับกระบะค่ะชนกันกีดขวางช่องทางซ้ายกับขวาของช่องทางด่วนนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะจะสลับประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: คุณโสนะคะใช้ทางด่วนขั้นที่1นะคะจากด่านบางนามาที่ทางจุดพักรถตรงรับลงกลั่นนะคะบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะซึ่งทางศูนย์ทางด่วนก็รายงานไปแล้วว่าวันนี้รถเยอะนะคะแล้วก็คุณวินัยค่ะใช้ทางด่วนขั้นที่2ทางด่วนศรีรัตน์เป็นฝั่งพระราม9นะคะที่จะไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะคะคือจากด่านรามคำแหงมาที่ทางขึ้นอโศกบอกติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะตรงด่าน25บอกว่าติดนิ่งๆเลยนะคะซึ่งทางศูนย์ทางด่วนก็รายงานให้ทราบกันแล้วว่าวันนี้รถเยอะนะคะแล้วก็คุณสมบูรณ์ค่ะใช้กาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าช่วงของต่างระดับเพชรเกษมค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับบางโคลัดขึ้นซึ่งตัดกับถนนกระปพฤกษ์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือติดผิดปกติไม่รู้ว่าติดอะไรนะคะคือติดหนักมากทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะเป็นถนนกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้าต่างระดับเพชรเกษมมาที่ต่างระดับบางโคลัดที่ตัดกับกระปพฤกษ์นะคะบอกว่ามันติดจริงๆทั้งด่วนทั้งคู่ขนานนะคะ ยังไม่ทราบสาเหตุหรือว่าติดจากอะไรนะคะบอกว่าวันนี้ติดผิดปกตินะคะก็เป็นว่าเผื่อว่าท่านใดทราบข้อมูลนะคะว่ามีรถเสียไหมนะคะหรือว่ามีเหตุอะไรอื่นๆนะคะที่ทำให้ตรงนี้เนี่ยรถติดค่ะก็แจ้งมาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเพราะว่าทางด้านของทั้งการจนาพิเศษทั้งทางด้านถนนราชพฤกษ์กาลปพฤกษ์นะคะที่ต่อเนื่องมาทางรัชดาท่าพระเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวแบบได้ช้ามากเลยนะคะการจราจรนั้นติดซึ่งถือว่าติดผิดปกตินะคะว่ามีสาเหตุอะไรไหมคะว่าถนนเปียกลื่นไหมหรือว่ามีรถจอดเสียหรือว่ามีปัญหาอะไรอื่นๆที่ทำให้รถนั้นสะดุดไปนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะคือทางด้านของรัชดาท่าพระนะคะที่มาทางสะพานพระราม3นะคะลงสะพานมาบนถนนพระราม3เนี่ยคือหัวเนี่ยมันอยู่ตรง BRT นะคะ BRT พระราม3เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าถนนเปียกลื่นไหมจากเมื่อคืนที่ฝนตกลงมาโคลมนะคะคือตกไม่นานแต่ว่าตกเยอะนะคะทำให้ถนนนั้นมันยังแบบมีน้ำขังมีอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็แจ้งเพิ่มเติมกับจสร้อยกันนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ในพื้นที่ของเขตคลองเตยค่ะนะคะก็เมื่อวานเนี่ยมีการไปตรวจสอบว่ามันมีเหตุน้ำมันรั่วในพื้นที่ของเขตคลองเตยนะคะตรงช่วงของท่อระบายน้ำนะคะที่อยู่ใต้สะพานยกระดับบนถนนพระราม3นะคะเป็นรอยต่อของคลองเตยกับยานวานะคะซึ่งเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานเนี้ยนะคะทางด้านของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็พร้อมทั้งคณะของรองผู้ว่านะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะกรณีที่มีคนร้องเรียนมาว่าได้กลิ่นน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำที่ใต้สะพานยกระดับบนถนนพระราม3นะคะที่เป็นพื้นที่รอยต่อของคลองเตยกับยานวานะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยมีทั้งสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษสถานีดับเพลิงกู้ภัยคลองเตยอปพร.คลองเตยมูลนิธิดวงประทีปมูลนิธิร่วมกตัญญูมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้นะคะก็ลงพื้นที่การตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่ลงพื้นที่ไปนะคะเพื่อหาสาเหตุว่าไอ้กลิ่นน้ำมันเนี่ยมันมาจากไหนนะคะก็ยังไม่ทราบสาเหตุใช่ไหมคะยังไม่ทราบว่ามาจากไหนอย่างไรแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันมีนะคะก็นำตัวอย่างนะคะตัวอย่างน้ำนะคะที่อยู่ในท่อระบายน้ำเนี่ยเพื่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะแต่ว่าสาเหตุอะไรอย่างไรเนี่ยยังนะคะเดี๋ยวคงได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับท่านที่ติดตามนะคะจสร้อยกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลให้ทราบกันนะคะทีนี้ในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะคุณธีรวิทย์ค่ะคุณธีรวิทย์เนี่ยเป็นอีกท่านหนึ่งที่อยู่ตรงรัชดาท่าพระช่วงมหัยสวรรค์มุ่งหน้ามาทางรัชดาตัดกับราชพฤกษ์นะคะฝั่งเนี้ยคือฝั่งขาออกเนี่ยไปได้นะคะไปได้ตามจังหวัดสัญญาณไฟแต่ว่าฝั่งขาเข้านะคะฝั่งขาเข้านั้นบอกว่าติดแบบว่าแยกชนแยกเลยนะคะก็ยังไม่ทราบเลยว่าทำไมถึงแยกชนแยกขนาดนี้นะคะทำไมถึงติดหนักขนาดนี้คือแบบติดนิ่งๆแล้วก็นานๆเลยนะคะทางด้านของรัชดาท่าพระนะคะเป็นช่วงของตรงราชพฤกษ์ตัดกับราชพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์ค่ะบอกว่าติดกันแบบแยกชนแยกเลยนะคะท่านใดทราบข้อมูลนะคะช่วยด้วยนะคะช่วยให้ข้อมูลกันหน่อยนะคะว่ามาจากสาเหตุอะไรนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะคุณบุ๋มวิมลค่ะใช้วงอนุสาหกรรมในฝั่งขาเข้าจากปู่เจ้าสมิงพลายมาที่สะพานภูมิพล2ค่ะอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะ การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะในฝั่งขาออกนั้นการจราจรยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็ทางด้านของถนนกระปะพลึกในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้นะคะที่การจราจรนั้นก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ติดหนักเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของสะพานข้ามคลองบางระแนะนะคะเข้ามาค่ะนะคะเข้ามาต่อเนื่องมุ่งหน้ามาทางด้านของราชพฤกษ์นะคะต่างระดับนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากเลยนะคะผ่านต่างระดับไปนะคะที่ตัดกับทางราชพฤกษ์ก็ยังไม่ดีนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของทางวุฒากาศนะคะทางด้านของตลาดพลูนะคะมันก็มาติดตรงช่วงของรัชดาตลาดพลูค่ะนะคะที่เคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ทำให้ทางด้านราชพฤกษ์นะคะที่จะออกมาทางมหาสวรรค์นะคะรัชดาท่าพระการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้ามันก็เลยวนกลับมาตรงสะพานพระราม3ที่ลงสะพานมานะคะตรง BRT ที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าหัวแถวอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะอยู่ตรงช่วงของ BRT พระราม3นะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าแต่พอเลยตรงนี้ไปพอเลยตรงนี้ไปเป็นถนนพระราม3ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางสาธุประดิษฐ์นะคะมาทางสะพานแขวนนะคะแล้วก็มาทางหมวดอุตสาหกรรมเนี่ยการจราจรใช้การได้นะคะก็เลยยังไม่ทราบว่าสาเหตุตรงเนี้ยที่มันติดเนื่องจากอะไรนะคะท่านใดทราบข้อมูลก็แจ้งมาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแจ้งมาได้ที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะงั้นในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอมาที่ข้อมูลนะคะซึ่งทางด้านของกรมทางหลวงนะคะมีการทำงานนะคะตรงช่วงของบนถนนสุขุมวิทนะคะตรงช่วงของจังหวัดพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะ

0: สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงนะคะก็แจ้งว่ามีการให้เปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวบนถนนสุขุมวิทนะคะเป็นการทำงานของโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทนะคะที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข361ตรงห้วยแยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นการเปิดให้ใช้จุดกลับรถชั่วคราวบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กิโลเมตร98ค่ะตรงหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค9นะคะที่เปิดให้ใช้จุดกลับรถชั่วคราวตรงกม98นี้นะคะก็เริ่มมานะคะจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่14กันยายนคือจันทร์หน้าเป็นต้นไปนะคะทีนี้คนที่ใช้ทางเนี่ยสามารถใช้จุดกลับรถชั่วคราวได้ทั้ง2ทิศทางทั้งฝั่งมุ่งหน้าเข้าชลบุรีแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าเข้ามาทางศรีราชานะคะโดยการเปิดให้ใช้จุดกลับรถชั่วคราวนะคะในวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3กับทางหลวงหมายเลข361ตรงแยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรีค่ะนะคะแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้ทางนะคะจะได้ใช้เส้นทางกันได้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะขอให้ท่านที่ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนะคะลดความเร็วค่ะรวมทั้งสังเกตป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางป้ายเบี่ยงการจราจรเส้นที่มีการเบี่ยงการจราจรทั้งหมดนะคะเพื่อให้เป็นความปลอดภัยในการเดินทางนะคะแล้วก็ทางกรมทางหลวงเองต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะสำหรับท่านที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586นะคะสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะกำลังพยายามที่จะหาสาเหตุนะคะว่าทางด้านลงสะพานพระราม3มานะคะตรงใกล้ๆกับ BRT ที่สถานี BRT พระราม3เนี่ยที่มันเหมือนกับเป็นหัวแถวอะค่ะว่าเป็นเหตุอะไรนะคะทำให้พื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องค่ะบนรัชดาท่าพระนะคะที่จะลงมาจากหมายสวรรค์มานะคะทำไมถึงติดต่อเนื่องไปนะคะไปที่ตรงช่วงของรัชดาท่าพระนะคะไปทางด้านของรัชดาตลาดพลูนะคะแล้วก็รวมทั้งทางเส้นของถนนกระปะพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางราชพฤกษ์นะคะตัดกับราชพฤกษ์เนี่ยมันดูแล้วมันติดต่อเนื่องมาเลยนะคะว่าสาเหตุนั้นมีอะไรอยู่ในตรงนี้นะคะกำลังสอบถามเพิ่มเติมกับทางด้านของสน.วัดพญาไกลนะคะหรือว่าท่านที่มีแจ้งนะคะเพิ่มเติมนะคะใช้ในฝั่งขาออกนะคะฝากดูให้หน่อยนะคะว่าฝั่งขาเข้าเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้รถนั้นติดผิดปกติขนาดนี้นะคะคือติดมากค่ะนะคะคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเออมันใช้เวลามากกว่าเดิมนะคะการจราจรนั้นติดต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าสาเหตุเกิดจากอะไรมีรถเสียไหมนะคะหรือว่ามีอะไรอื่นๆค่ะที่ทำให้รถนั้นเกิดสะดุดกันไปนะคะในช่วงตอนนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุมานะคะคุณหัวโต99นะคะแจ้งอุบัติเหตุบนเส้นทางหลวง375ดอนตุมนครปฐมนะคะเป็นจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บนต่างระดับสะพานที่ข้าม M81นะคะแจ้งว่ามีจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะค่ะอยู่ในช่องขวาแล้วก็จุดนี้มีผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งทราบว่าเจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพนั้นได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งมาที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถคู่กรณีทั้ง2คันค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในขณะนี้ชะลอตัวนะคะถ้าหากว่าเลยไปได้แล้วเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นข้อมูลที่แจ้งมานะคะได้ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาที่สภาพการจราจรนะคะในเส้นทางกันต่อนะคะทางด้านที่ รถนั้นติดนะคะก็จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะคะซึ่งก็สืบเนื่องมาจากว่าในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะก็ทำให้รถนั้นติดนะคะติดมาตั้งแต่นี่เลยค่ะขึ้นมาจากทางพุทธมณฑลสาย3นะคะที่การจราจรนั้นหนาแน่นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของตลิ่งชันนะคะเรียกว่าเต็มพื้นที่ต่อเนื่องกันเลยนะคะเอามาดูทางด้านสน.ตลาดพลูนะคะร้อยตำรวจเอกพงเทพบุญสุวรรณรองศาสตราจารย์สน.ตลาดพลูสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรองคะในช่วงของเช้านี้ทางด้านรัชดาตลาดพลูทางราชพฤกษ์เนี่ยมันติดแบบว่าติดมากๆเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรไหมคะ
3: ตอนนี้จากการสอบถามในพื้นที่ของสน.ตลาดพลูนี่ติดต่อเนื่องไปถึงตลาดทางราชพฤกษ์ติดไปถึงทางด้านสวนเรียบครับทางด้านท่าพระก็ติดข้ามสะพานไปบางกอกใหญ่ไปครับ
0: ค่ะ
3: ผมได้สอบถามไปทางแยกมหัย
0: ค่ะ
3: สวรรค์มาแล้วครับว่าสาเหตุติดมาจากสน.วัฒยาไกรครับฝั่งโน้นมันไม่ทราบสาเหตุครับผม
0: ก็คือว่าลงสะพานพระราม3มาใช่ไหมคะลงสะพานพระราม3มาบนถนนพระราม3เนี่ยรู้สึกว่าหัวถังมันอยู่ประมาณนี
3: ้ครับผม
0: อ๋อแต่ว่าไม่ทราบสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ครับผมเพราะว่าผมในวอ13ไปทางไปทางแยกมหัยครับตอนเรื่องมาจากสน.พระยาไกรครับ
0: ค่ะอ๋อสะดุดมันเลยทำให้แบบว่าแล้วในพื้นที่เนี่ยมันติดพันกันขนาดไหนคะรองคะ
3: ก็ตอนเรื่องเนี่ยครับตอนนี้มันกำลังอยู่ที่แยกรัชดาตาพระเนี่ยครับ
0: อ๋อ
3: หม
0: ุนรถไม่ได้เลยนะคะ
3: ครับผมขยับได้นิดหน่อยๆครับทีละนิดละนิด
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวจะสระต้องถามวัดพญาไกลต่อนะคะว่ามีอะไร
3: คร
0: ับ
3: ผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ดีครับผม
0: ค่ะเนี่ยค่ะและตรงนี้ก็ไม่มีกล้องซะด้วยนะคะไม่มีกล้องวงจรปิดของกทม.ที่จะดูสภาพการจราจรนะคะบนถนนพระราม3ที่ลงจากสะพานพระราม3มาว่าจุดสะดุดเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับ BRT สถานี BRT ที่เรียนเห็นว่าตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะที่มันสะดุดนะคะเลยทำให้ต่อเนื่องทั้งทางรัชดาท่าพระทั้งทางไหสวรรค์ทั้งทางกาลปพฤกษ์เข้าถนนราชพฤกษ์ค่ะนะคะที่แบบว่าติดแบบนิ่งๆแล้วก็แบบนานๆกันเลยนะคะยังไม่สามารถที่จะหมุนรถได้เลยค่ะนะคะก็มีใครนะคะมีท่านใดที่ใช้พระราม3ในฝั่งจากทางคลองเตยออกมาแล้วก็จะไปข้ามสะพานพระราม3คือจะฝากดูให้หน่อยอะค่ะว่าในฝั่งที่ลงสะพานพระราม3มานะคะลงมาฝั่งมุ่งหน้าคลองเตยเนี่ยนะคะมันมีอะไรที่ทำให้รถสะดุดนะคะเผื่อว่าท่านใดนะคะใช้ฝั่งตรงข้ามค่ะฝากหน่อยนะคะยังไม่ทราบเลยว่ามันติดอะไรทำไมถึงแบบนิ่งหนักขนาดนี้นะคะก็ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะที่การจราจรทำให้บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะไม่สามารถหมุนรถได้เลยค่ะนะคะก็สาเหตุมาจากตรงนี้นะคะจากทางมหายสวรรค์รัชดาท่าพระที่ลงมาสะพานพระราม3มาฝั่งนี้นะคะคุณธีรชัยนะคะอยู่พระราม3สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณวีนา
0: คุณธีรชัยอยู่ช่วงไหนคะ
4: ผมผ่านจุดที่มันติดมาแล้วนะ
0: ค่ะ
4: ผมก็ย้อนหลังให้ว่าผมใช้มาจากมหาสวรรค์เนี่ยแหละ
0: ค่ะ
4: แล้วก็ขึ้นสะพานกรุงเทพมันก็ชะลอตัวติดมาเรื่อยๆแหละ
0: ค่ะ
4: เขาก็ปล่อยสัญญาณไฟกันยากอ่ะพอปล่อยมาแล้วมันติดเขาก็เลยต้องกั้น
0: ค่ะ
4: ทีนี้พอผ่านจากเชิงสะพานพระราม3
0: ค่ะ
4: มาเนี่ยมันจะมีขอโทษนะดังนิดนึงมันจะมีห้างทีออนทีอ
0: ่ะ
4: ซ้ายมือก่อนถึงเจริญราษฎร์นะครับ
0: ค่ะ
4: มันจะมีห้างทีออนทีแล้วก็ก่อนถึงทีออนทีเนี่ยมันจะมีโรงพยาบาลเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลวรรณสิริตรงนี้แหละมันมีรถทัวร์จอดอยู่1คันเลนซ้ายเปิดไฟกระพริบผมไม่แน่ใจว่าเขาเสียหรือว่าเขามารับเจ้าหน้าที่หรือมารับคนอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ใช่ตรงนี้แหละแล้วก็เจ้าหน้าที่รปภ.น่าจะเป็นของโรงพยาบาลนั่นแหละออกมาโบกธงแดงปัดรถเลนซ้ายให้ไปกลาง
0: ค่ะ
4: เพราะช่วงนี้แหละมันจะทางให้รถไปบีบกันเลยจากจุดนี้ไปไม่มีอะไรเลย
0: โอ้โหรถทัวร์หนึ่งคัน
4: ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยนะ
0: หนึ่ง
4: มีเห็นเหตุเดียวเลย
0: ค่ะโอ้โห
4: ผ่านเจริญราษฎร์ผ่านตัดแยกราชดาพระรามสาม
0: ค่ะ
4: ก็ไม่มีอะไรแล้วโล่งตลอดเลย
0: คุณธีรชัยกว่าจะผ่านไปได้ในใช้เวลาเท่าไหร่อะคะ
4: ประมาณถ้าจากมหาสวรรค์มาประมาณครึ่งชั่วโมง
0: โอ้โหหนักมากเลยเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ใช่มันไม่มันผมเข้าใจว่าคือมันชะลอตัวไฟแดงด้วยเพราะว่าเขาไม่สามารถเปิดไฟเขียวให้ได้อะเปิดมาแล้วมันก็มีหางแถวชนหางแถวชนไปตัดทางอื่นเขาไงครับก็เลยต้องกั้นด้วยอันนี้เราเข้าใจไง
0: ค่ะค่ะมาจากรถทัวร์คันนี้คันเดียวนะคะคันนี้คันเดียวเลยที่ทำให้ติดแบบ
4: ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคันนี้คันเดียวเ
0: พรา
4: ะว
0: ่า
4: ช
0: ่
4: วงลงจากพระราม3ผมดูจากทางลงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
0: เ
4: ฉียวชนหรือจอดเสียอะไรก็ไม่มี
0: ค่ะ
4: จนมาเจอตรงนี้มันเป็นพอดีมันเป็นทางโค้งด้วยไงมันเป็นทางโค้งแล้วโค้งซ้ายพอรถจอดซ้ายเนี่ยเขาก็เลยเบี่ยงไปกลางแต่มีเจ้าหน้าที่รปภ.เพียงคนเดียวนะที่โบกธงแดง
0: ค
4: อยช่วยแต่เลยจากนี้ไปโล่งเลย
0: หนักมากหนักมากโอ้ขอบคุณมากคุณธีรชัยที่แบบช่วยมาเฉลยให้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่ติดอยู่แบบเครียดมากๆเครียดจริงๆว่ามันอะไรกัน
4: เจ้าหน้าที่จะปัดง่ายกว่า
0: ค่ะ
4: ค่
0: ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณพิศนุเป็นอีกท่านนึงที่อยู่พระราม3จุดเดียวกันไหมคะสวัสดีค่ะ
5: ครับ
0: ค่ะคุณพิศนุอยู่ตรงไหนคะ
5: วิ่งจากแยกบุกโลเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานกรุงเทพ
0: ค่ะ
5: ข้ามมาได้เลยที่เทอร์มินอลโล่งปกติครับ
0: อ๋อค่ะ
5: น่าจะมาจากสะพานข้างบนแล้วยาวลงมาเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
5: แต่ลงมานี่โล่งปกติครับ
0: อันนี้คือ
5: ขาออก
0: คุณพิศนุใช้สะพานกรุงเทพลงมา
5: สะพานข้างล่างครับ
0: อ๋อสะพานกรุงเทพ
5: เดี๋ยวสายตรงแยกบุกโล
0: ค่ะค่ะไม่ได้ผ่านตรงช่วงจุดที่มีรถทัวร์จอดเสียหรือว่าจอดอะไรทำอะไรก็ไม่รู้
5: ไม่ได้ผ่านครับไม่ได้ผ่านน่าจะติดแถวๆนั้นแหละครับ
0: ค่ะใช่ใช่
5: ถ้าลงมาเส้นพระราม3นี่โล่งหมดเลยคร
0: ับ ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะนะคะที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้จสร้อยนะคะ
5: คร
0: ับ
5: ผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสด
5: ีติดแถวๆนั้นแหละครับ
0: ค่ะใช่ใช่
5: ถ้าลงมาเส้นพระราม3นี่โล่งหมดเลยคร
0: ับ ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะนะคะที่มาเพิ่มเติมข้อมูลให้จสร้อยนะคะ
5: ครับผมครับ

0: สะพานพระราม3มามีเป็นรถทัวร์จอดอยู่นะคะไม่รู้ว่าเสียหรือว่าจะมารับคนหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะแต่ว่าคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะที่ทำให้บนสะพานพระราม3ถอยหลังไปยาวๆทั้งทางตลาดพลูทั้งทางรัชดาท่าพระมหาสวรรค์ทั้งทางด้านของกลับประพฤกษ์ที่จะเข้าราชพฤกษ์ที่มันติดขนาดเนี้ยก็มาจากสาเหตุนี้นะคะที่รถคันนี้จอดอยู่ไม่รู้ว่าเสียหรือว่ามารับคนอะไรอย่างไรตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลที่ลงสะพานพระราม3มาฝั่งมุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์นะคะจากสาเหตุนี้ค่ะนะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันช่วงนี้เดี๋ยวขอพักครู่นึงค่ะ
1: มาก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือน

0: น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
1: อุ้ย
0: จากสสส
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาเพิ่มเติมกันนะคะก็ทราบสาเหตุแล้วนะคะว่าท่านที่ติดอยู่เรียกว่าติดหนักมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของถนนกัลยาณพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางราชพฤกษ์นะคะหรือว่าท่านที่ใช้ทางรัชดาตลาดพลูนะคะมุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์นะคะขึ้นสะพานพระราม3นะคะแล้วก็ทางรัชดาท่าพระที่แบบติดแบบว่าไม่สามารถหมุนรถได้เลยนะคะก็สาเหตุค่ะนะคะมาจากที่ลงสะพานพระราม3มานะคะตรงหน้าโรงพยาบาลวรรณสิรินะคะซึ่งมีเป็นรถทัวร์ไม่ได้เสียนะคะมาส่งมิสทิฟฟานี่นะคะมาทำกิจกรรมที่นี่ค่ะแล้วก็มาจอดในช่องทางซ้ายหน้าโรงพยาบาลนะคะซึ่งที่ฉันดูเนี่ยถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยจริงๆมันเข้าได้นะหรือว่าติดสายเคเบิลหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าควรจะหลบเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่าพอมาจอดอยู่ในช่องซ้ายเนี่ยทำให้รถที่ลงจากสะพานพระราม3มาก็สะดุดแล้วก็ตรงนี้เป็นทางโค้งด้วยนะคะทราบว่าในขณะนี้รถทัวร์ได้ออกไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ติดก็ยังคงแบบติดหนักมากนะคะก็ติดต่อเนื่องไปนะคะทางด้านของเจริญนครด้วยนะคะที่ติดต่อเนื่องค่ะนะคะจากสาเหตุนี้นะคะที่มีรถทัวร์นะคะมาส่งคณะมิสทิฟฟานี่นะคะตรงหน้าโรงพยาบาลวรรณสิริบนถนนพระราม3นะคะที่ลงจากสะพานพระราม3มาฝั่งมุ่งหน้ามาทางสาธุประดิษฐ์นะคะคันเดียวเท่านั้นค่ะนะคะที่จอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายทำให้รถติดขัดหนักมากนะคะตอนนี้รถได้ขยับออกไปแล้วนะคะก็ในแยกคงจะหมุนรถได้นะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะรัชดาท่าพระตลาดพลูเนี่ยที่ไม่ได้ปล่อยสัญญาณไฟเพราะว่ามันหมุนรถไม่ได้อะค่ะนะคะมันติดคันเนี้ยนะคะทำให้ติดต่อเนื่องนะคะอันนั้นท่านที่ใช้เส้นทางก็อย่าเพิ่งบ่นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะระบายรถแต่ว่ามันหมุนไม่ได้จริงๆนะคะติดหนักค่ะนะคะทำให้ตอนนี้รู้สึกว่าเจริญนครนะคะไปทางราชบูรณะด้วยนะคะที่การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะต้องขอบคุณข้อมูลทั้งคุณธีรชัยทั้งคุณพิษณุนะคะที่ช่วยมาแจ้งข้อมูลให้ทราบกันนะคะคุณก๊อฟเยาวราชอยู่พระราม3ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณมีนาครับ
5: คุณก๊อฟอยู่ช่วงไหนคะ
6: ตอนนี้ผมผ่านห้างทีออนทีกับโรงพยาบาลมาแล้วครับ
5: ค่ะ
6: ก็คือว่าที่สาเหตุที่ติดเนี่ยก็คือมันจะเป็นรถของเป็นรถบัสที่มาส่งพวกคุณหมอพยาบาลแล้วก็ลูกค้าที่มาทำศัลยกรรมในโรงพยาบาลโตถนนพระรามสามครับ
5: ค่ะค่ะ
6: พอดีว่ามันเป็นรถบัสสองชั้นแล้วเขามาส่งเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ตอนเนี้ยเขาเคลื่อนย้ายออกไปแล้วครับ
5: อืมค่ะ
6: ใช่แล้วพอเลยห้างทีออนทีวันนี้นึงจะไปเจอรถ18ล้อที่จะจอดรอเข้าโรงงานแล้วผมก็คือตอนนี้รถ18ล้อเขาก็ได้ทำการเข้าโรงงานไปเรียบร้อยแล้วครับ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ตอนนี้ก็คือใช้ความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ 40-60 กิโลเมตรก็คือตอนนี้บนสะพานเนี่ย
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ก็สามารถทำความเร็วได้ตอนนี้ผมใช้เวลาจากบนสะพานมาห้างทีออนทีใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีครับตอนนี้ก็มาถึงตรงที่จะเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานภูมิพลแล้วครับ
5: อ๋อค่ะคือพอรถออกไปแล้วเนี่ยรถก็แบบโล่งเลยนะหมุนรถได้สบายๆ
6: ใช่ครับ
5: ตายแต่คนที่ติดเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยนะคุณก๊อฟมัน
6: ใช่ก็คือเพราะตอนที่ผมมาช่วงเช้าตัวครับม
5: ัน
6: จะมีรถบัส ที่จะมาส่งคุณหมอแล้วก็พยาบาลแล้วก็ลูกค้า
5: ค่ะค่ะ
6: เป็นรถบัส2ชั้นจะมาส่งพนักงานประมาณ2ถึง3คันได้ครับ
5: โอ้โหค่ะมีหน้าจะหนักมากค่ะ
6: ใช่แล้วรถบัสคันที่ผมเห็นคันล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นคันที่3อ่ะครับก็คือเพราะโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลทำศัลยกรรมเกี่ยวกับพวกใบหน้าแล้วก็จมูก
5: ใช่ๆความงามทั้งหลายค่ะขอบคุณมากเลยคุณก๊อฟนะคะที่แบบเพิ่มเติมให้นะคะตอนนี้การจราจรดีขึ้นแล้วนะคะ
6: ครับก็คือถ้าจะแนะนำอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าใครขึ้นสะพานพระราม3มาก็ให้คิดขวาขวาแ
5: ค่
6: เดียว
5: ค่ะ
6: ตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่สน.วัดพญาไกเขาก็คือถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยเขาใช้วิ่งช่อง BRT
5: ค่ะค่ะ
6: ใช่ครับ
5: ค่ะค่ะขอบคุณมากครับคุณก๊อฟเยาวราชสวัสดีค่ะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
7: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
5: คือเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยแล้วยิ่งเป็นรถทัวร์แบบ2ชั้นเขาก็จะวิ่งช้านะคะวิ่งช้าแล้วยิ่งเป็นชั่วโมงเร่งด่วนนี่ไม่ได้เลยนะคะทำให้แบบการจราจรนั้นติดหนักมากจากสาเหตุนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดกันแบบหนักๆเป็นชั่วโมงนะคะก็จากสาเหตุที่เป็นรถทัวร์2ชั้นนะคะมาส่งทั้งเป็นบอกว่ามิสทิฟฟานี่เนี่ยนะคะที่โรงพยาบาลวรรณสิริตรงถนนพระราม3ลงสะพานพระราม3มาฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางสาธารณประดิษฐ์นะคะก็คือดูโรงพยาบาลทางเข้านี่ก็กว้างนะคะไม่รู้ว่าเข้าไปไม่ได้หรือว่าอะไรยังไงติดสายเคเบิลไหมอะไรไหมแต่ว่าอะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องประสานกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ต้องเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วนด้วยนะคะเพราะว่าถ้าแจ้งประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่คงต้องแนะนำว่าให้พ้นชั่วโมงเร่งด่วนก่อนค่ะหรือไม่ก็ต้องมาก่อนตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะคะดูจากเวลาที่นักเรียนไปทัศนศึกษานะคะที่จะมีรถบัสแบบเยอะๆเยอะๆเยอะๆเนี่ยเขาจะมาแต่เช้ามืดนะคะแล้วเวลาออกเนี่ยก็จะให้แบบเลยชั่วโมงเร่งด่วนไปอะไรไปนะคะเพื่อให้กระทบกับเส้นทางคนที่จะเดินทางมาทำงานกันอะไรกันเพราะว่าอ่อนไหวมากค่ะสำหรับการจราจรในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะคุณเอกรินทร์ค่ะแจ้งว่าถนนอ่อนนุชใช้ถนนอ่อนนุชในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของอ่อนนุช44มาทางอ่อนนุช17ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะก็เป็นอีกเส้นทางนึงที่คุณเอกรินทร์แจ้งว่าวันนี้เนี่ยรถติดแน่นกว่าปกตินะคะไม่ทราบว่ามีสาเหตุอะไรนะคะก็แนะนำว่าถ้าหากเลี่ยงอ่อนนุชได้เนี่ยเลี่ยงเลยนะคะเนื่องจากว่าการจราจรนั้นติดนิ่งแล้วก็ค่อนข้างนานทีเดียวนะคะจากทาง44มุ่งหน้ามาที่อ่อนนุช17นะคะส่วนทางด้านของวงแหวนสากรรมในฝั่งขาเข้านะคะก็ติดเช่นเดียวกันค่ะจากปู่เจ้าสมิงพรายขึ้นจากปู่เจ้าสมิงพรายมานะคะแล้วก็จะลงถนนพระราม3ค่ะในขณะนี้การจราจรก็ติดเช่นเดียวกันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะส่วนทางด้านวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะจากดอนเมืองมุ่งหน้ามาทางบางเขนนะคะรถยังหนาแน่นกันอยู่นะคะอันนี้สาเหตุมาจากตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะคะที่มีการลาดยางมาต่อยบนสะพานกลับรถของหน้าสโมสรตำรวจที่กลับรถจากขาเข้าไปขาออกนะคะซึ่งกว่าจะเปิดให้ใช้ได้เนี่ยหลัง7โมงกว่าไปแล้วนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยยังคงสะสมอยู่ในช่วงเวลาตอนนี้สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางของวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าค่ะ
7: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
5: ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้ว่าฉะเชิงเทราสั่งรื้อสุสานยิวเร่งย้ายศพภายใน7วันและมีรายงานสถานการณ์น้ำที่จังหวัดสุโขทัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากขาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนถัดอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ตอนนี
5: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
5: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานขออภัยค่ะให้สุสานและชาปนสถานเจวิทเซมัตรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังเก็บภายใน7วันหลังมีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปลายปี2566เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: จากการตรวจสอบกรณีสุสานและชาปนสถานในพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าสถานที่ตั้งสุสานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและนายอำเภอบางคล้าได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่อใบอนุญาตสุสานและชาปนสถานและผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบัตรจำกัดได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการใช้สิทธิทางศาลปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองระยองนั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีหลุมฝังศพ4หลุมพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต่อใบอนุญาตให้การกระทําดังกล่าวจึงถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานดังนั้นนางสาวฉัตรประอนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีคำสั่งจังหวัดฉะเชิงเทราที่2037/2569ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานเจวิทซิเมทรีไทยแลนด์โฉนดที่ดินเลขที่1515หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าไปฝังหรือเก็บในสุสานและชาปนสถานเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องภายในกำหนด7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งนี้และผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรายังได้กำชับให้นายอำเภอบางคล้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตามอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบทุกระยะด้วยสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดเมื่อเวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่เวลา20 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ300 หลังคาเรือนไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อมาในช่วงเวลาประมาณ22 นาฬิกา 30 นาทีจังหวัดสุโขทัยได้บูรณาการกับอำเภอศรีสัชนาลัยและชนรับประทานสุโขทัยฝ่ายปกครองในพื้นที่ทำการเปิดประตูระบายน้ำฝ่ายสีเฉลียงตำบลบ้านตึกเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมหลากในพื้นที่ผ่านทางตำบลป่างิ้วลงไปสู่แม่น้ำยมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยไม่มีน้ำท่วมขังและเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสำหรับความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจและเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูสิ่งสาธารณประโยชน์โดยเร็วต่อไปช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
5: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเผยว่าสนามบินในกรุงจาการ์ตาและสนามบินอื่นๆอีก6 แห่งของอินโดนีเซียได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินตามปกติอีกครั้งเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาหลังต้องระงับการให้บริการนานหลายวันเพราะได้รับผลกระทบจากเท่าทานจากการปะทุของภูเขาไฟอนักกรากาตัวส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวบินและทำให้ผู้โดยสารมากกว่า 340,000 คนตกค้างตามสนามบินต่างๆและที่ญี่ปุ่นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ลดระดับการประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเหตุดินถล่มในหมู่เกาะอิซุจากระดับ5เป็นระดับ4แต่เตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วง 2-3 วันนี้ส่วนสถานการณ์ตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติอิหร่านเผยว่าอิหร่านอยู่ระหว่างการหารือกับโอมานในขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเตรียมบังคับใช้เขตจำกัดการเดินเรือครอบคลุมพื้นที่อ่าวเปอร์เซียและจะปิดล้อมพื้นที่โดยรอบช่องแคบฮอร์มูซอย่างเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ปิดท้ายที่เนปาลประกาศวันไว้อาลัยทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 คนและสูญหายอีกมากกว่า 5,000 คนอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ช เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9:15 นะคะเป็นวันที่เช้านี้รถติดหนักแบบสาหัสกันจริงๆเลยนะคะจากสาเหตุต่างๆกันนะคะวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะที่ชะลอตัวก็เนื่องจากเมื่อเช้าก่อน7 โมงที่ลาดยังมาต่อยคืนผิวให้กว่าจะเรียบร้อยเนี่ยประมาณสัก7 โมงได้นะคะตรงสะพานกลับรถที่หน้าสโมสรตำรวจจากฝั่งขาเข้าไปฝั่งขาออกนุ่นก็ติดนะคะคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะวันนี้ไม่ได้เปิดช่องทางพิเศษให้ก็ติดหนักนะคะแล้วก็ทางด้านของราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์รัชดาท่าพระรัชดาตลาดพลูนะคะที่ติดต่อเนื่องกันนะคะก็เนื่องมาจากสาเหตุที่มีรถทัวร์นะคะมาจอดอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลวรรณสิรินะคะซึ่งก็บอกว่ามาส่งพวกคณะมิสทิฟฟานี่นะคะทีนี้ทำให้การจราจรลงจากสะพานพระราม3มานะคะลงมาเป็นทางโค้งก็มาเจอรถทัวร์คันนี้ที่จอดอยู่นะคะก็เลยทำให้รถนั้นสะดุดกันไปไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคัน2คันนะคะทำให้ติดหนักกันเป็นชั่วโมงนะคะสำหรับคนที่อยู่ทางด้านนี้นะคะราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์รัชดาท่าพระรัชดาตลาดพลูนะคะวันนี้ไปทำงานสายกันแน่นอนเห็นเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าติดหนักจริงๆนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามที่จะระบายรถแต่ว่าก็หมุนรถไม่ได้เพราะว่ามันมาสะดุดจากรถคันนี้ที่จอดไปนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยการจราจรบนสะพานพระราม3ที่ข้ามมาลงมาฝั่งถนนพระราม3มุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์ตอนนี้ก็คงจะขยับได้ดีขึ้นนะคะคงจะขยับได้ดีขึ้นค่ะซึ่งอารมณ์แบบเนี้ยนะคะท่านที่แบบเช้ามาเจอแบบนี้นะคะเจอแบบรถก็ติดนะคะแล้วดูอากาศสิคะในช่วงของเช้าเนี่ยอากาศก็มีแดดนะคะเดี๋ยวแดดก็หุบแล้วเดี๋ยวเหมือนฝนก็จะตกนะคือมันก็ยิ่งทำให้แบบชวนง่วงเหงาหานอนนะคะเจอแดดสลับฝนแบบนี้แล้วก็มาเจอรถติดด้วยนะคะทำให้รู้สึกเพลียกันไหมคะเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงกันหรือเปล่านะคะทั้งรถติดทั้งอะไรนะคะไหนจะไปทำงานจะทันไหมเนี่ยนะคะจะสายไหมก็ยิ่งทำให้หงุดหงิดนะคะหงุดหงิดมากเข้าไปอีกนะคะแต่ดิฉันมีอันนี้ค่ะนะคะต้องนี่เลยนะคะกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมค่ะที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าก็ช่วยให้ร่างกายนั้นสดชื่นนะคะคลายความเหนื่อยล้าหายง่วงหายเพลียค่ะแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษลดอย่างแรงที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะนะคะโปรโมชั่นพิเศษลดอย่างแรงที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะซื้อ2ขวดในราคาเพียง15 บาทซื้อ2ขวดในราคาเพียง15 บาทนะคะก็ย้ำกันเลยนะคะว่าต้องพญานาคพร้อมค่ะลดราคาพิเศษเหลือเพียงขวดละ7.50 บาทนะก็คือ8 บาทมีทอนนะคะถ้า1ขวดเนี่ยนะคะ7.50 บาทเท่านั้นเองนะคะก็ซื้อได้นะคะในช่วงของวันที่10ถึงวันที่16กันยายนนี้ค่ะ7วันเท่านั้นทุกคนนะคะ10ถึง16กันยายนนะคะ7วันเท่านั้นกับพญานาคพร้อมนะคะที่ลดอย่างแรงค่ะเพราะว่าพญานาคพร้อมนั้นเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของถั่งเช่านะคะแล้วก็ในช่วงของโปรโมชั่นนะคะ10ถึง16กันยายนนี้นะคะ7วันที่ 7-Eleven ทุกสาขานะคะ2ขวดราคาเพียง15บาทค่ะก็ไปตุนได้เลยค่ะอันนี้ไม่ว่ากันนะตุนได้ค่ะเพราะว่าไม่ได้จำกัดนะคะว่าคนนึงจะซื้อได้เท่าไหร่ได้เลยค่ะนะคะไปตุนกันได้เลยนะคะจะได้หายง่วงหายเพลียกันกับเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคพร้อมที่มีถังเช่านะคะแล้วเราก็จะได้ขับรถกันต่อนะคะอย่างสดชื่นค่ะกับพญานาคพร้อมเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีส่วนผสมของถังเช่านะคะก็นำมาฝากกันค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะที่ยังหนาแน่นกันอยู่นะคะคุณบุ๋มวิมลยังไม่ถึงที่ทำงานเหรอคะบอกว่าใช้ถนนสุนทรโกษาในฝั่งขาเข้าจากทางให้แยกลาดหนองมุ่งหน้ามาที่คลองเตยค่ะติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกคลองเตยออกพระราม4นะคะบอกว่าติดรอสัญญาณไฟแดงบอกกว่า10 นาทีแล้วนะคะ แล้วก็คุณเทพฤทธิ์ค่ะแจ้งว่ารัชดาท่าพระในฝั่งขาเข้านะคะจากท่าพระมาที่รัชดาตลาดพลูยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะยังช้ากันอยู่ค่ะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้ส่วนคุณกิตติพงศ์นะคะใช้รัชดาพิเศษในฝั่งขาออกนะคะช่วงของรัชวิภามุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันก็เหมือนกันคือติดนิ่งเลยนะคะรถเนี่ยติดพันทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นมาช่วยดูแลจราจรบริเวณจุดกลับรถก่อนถึงแยกประชานุกูลด้วยนะคะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ติดหนักทีเดียวเลยนะคะส่วนคุณวิมลนะคะอีกท่านหนึ่งคุณวิมลเนี่ยใช้พัฒนาการในฝั่งขาเข้าจากพัฒนาการมุ่งหน้ามาที่พัฒนาการซอย30ค่ะยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะบริเวณเลยสะพานข้ามแยกพัฒนาการไปค่ะก็ติดเลยนะคะเป็นถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าที่ตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะอันนี้คือ9โมงแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ถึงที่ทำงานกันค่ะดิฉันว่าวันนี้คงจะไปสายกันหลายๆคนเลยนะคะจากปัญหาทั้งรถจอดนะคะทั้งเรื่องของปริมาณรถที่ใช้ในช่วงของเช้านี้คุณนิคมหนองแขมอยู่ที่ราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
2: ค่ะ
3: พอดีพบประชาวันนี้ได้ลูกค้าจากบ้านไปหนองแขมไปส่งลูกค้าแถวกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็ขึ้นกลับรถมาก็ข้ามสะพานเจดมาข้ามสะพานเจดมาเนี่ยก็มาสักพักหนึ่งก็เคลื่อนตัวช้านะแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงนี่แล้วมาถึงเลยวงเวียนพระราม5มาแล้วก็ยังลงหน้าโรงพยาบาลอะไรนะพรสวรรค์ด้วยสีสวรรค์
2: สีสวรรค์
3: สีสวรรค์
2: ค่ะ
3: แล้วก็ยังเยอะนะแต่ว่าในอุโมงค์ก็เยอะคุณวีนาเน
2: ี่
3: ยผมลงแล้วก็ตอนนี้เห็นในอุโมงค์ก็เยอะ
2: ค่ะ
3: แต่ข้างหน้าผมเห็นไฟแป๊บแป๊บแป๊บอยู่เหมือนว่ามีอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะแต่เห็นก็เห็นไปแว๊บแว๊บแว๊บอยู
2: ่
3: แต่ผมมองเห็นยังไกลอยู่
2: ค่ะค่ะ
3: กับรถเยอะมากรถเยอะมากขาเข้าเนี่ย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ขึ้นอย่างอุโมงค์ก็เหมือนกันเหมือนกันกับที่ผมอยู่กู้นะนะดูทางแน่นแน่นกันเลย
2: ค่ะวันนี้รถเยอะจริงๆค่ะ
3: ใช
2: ่ก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะคุณนิคมหนองแขม
3: ครับครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณหน่องอยู่รัชดาท่าพระยังช้าอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับคุณวีนา
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ฟังรายงานเรื่องที่ว่ารถเยอะทางที่จะข้ามไปพระราม3นะครับผม
2: ค่ะ
4: แล้วผมก็วนอยู่แถวตลาดปูทะลุออกมาทางบางยี่เรือมุ่งหน้ากลับมาทางอุโมงค์ท่าพระนะครับผมผมใช้แถวอยู่บนที่เรียกว่าสะพานท่าพระหรือสะพานข้ามคลองอ
2: ่ะ
4: อุโมงค
2: ์ค่ะค่ะ
4: ท้ายแถวมันอยู่ตรงนั้นน่ะที่จะมุ่งหน้าไปพระราม3นะครับผม
2: ยังช้าอยู่เลยเหรอคะ
4: มันเคลื่อนตัวได้ช้าๆใช
2: ่โอ้ตายตายวันนี
4: ้แล้วผมก็เลยปัดเบี่ยงปัดเบี่ยงมาตรงรัชดาที่จะมาทางตากสินนะครับผม
2: ค่ะ
4: ก็ไอ้ตรงเนี้ยท้ายแถวก็มาเจอเหมือนกันมาเจอที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสาทรนะครับผม
2: ค่ะ
4: ท้ายแถวอยู่ตรงสินสาทรนะครับผม
2: โอ้โหค่ะ
4: แต่นี้ว่าถ้าใครจะมาเนี่ยก็เลยแจ้งสถานการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู
2: ่ค่ะ
4: ว่ายังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แต่ถ้าจะไปก็เคลื่อนตัวได้ได้อยู่แต่ช้ามาก
2: ค่ะเนาะวันนี้จริง
4: ๆณตอนนี้ก็จะจอดพักรถเพื่อจะเอาคอเลสเตอรอลใส่ร่างกายหน่อยข้าวขาหมูสักจานนึงกำลังดี
2: เอามันให้มันน้อยหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเป็นโรค NCD อ่ะเบาหวานไขมันความดัน
4: ก็ตามที่อะไรนะเจ้าของร้านเขาจัดให้ครับผมแต่ว่าเขาก็รู้อยู่ว่าเราไม่ชอบอะไรนะมันเยอะอะไรประมาณน
2: ี้อ๋อเนื้อล้วนเนื้อล้วน
4: กินกระเทียมพริกขี้หนูแก้มหน่อยทานแจ่วเลยครับผม
2: ค่ะช่วยลดความดัน
4: ใช่อ
2: ร่อยด้วยตอนนี้จานเราเท่าไหร่คะคุณหน่องข้าวขาหมู
4: ร้านนี้เดี๋ยวนี้เขาขายอยู่70บาท
2: มีไข่ไหมคะ
4: พิเศษใช่มีไข่ก็เขาเรียกอะไรนะครบองค์ประกอบของขาหมู
2: จากเดิมเท่าไหร่คะ
4: จากเดิม50
2: โ
4: อ้แล้วก็กระเถิบมา60แต่ตอนนี้กระเถิบมา70ละ
2: ค่ะก็ต้องโทษคุณทรัมป์นะโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำให้แบบราคาน้ำมันอะไรมันแพงทุกอย่างแพงหมดเลย แพงหมดทุกอย่าง
4: คุณทําไม่อยากคุยแล้วคนนี้เขา ผมมองว่าเขาร่วงเปล่าไม่รู
2: ้ค่ะเนาะเดือดร้อนกันหมดเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณน้อง
4: จ้าๆ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะวันนี้แบบรถติดแบบติดกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็นั่งอยู่บนรถแบบเนี้ยไม่ได้ขยับเลยนะคะทีนี้เวลาที่แบบเราแบบนั่งนิ่งๆแบบเนี้ยต่อเนื่องกับแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นนานๆเนี่ยมันอันตรายมากกว่าที่เราคิดเพราะว่ามันก็จะทำให้โรค NCD NCD นี่คืออะไรคือกลุ่มของที่มากับในคณะนะคะทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะก็เรียกว่ารวมว่าเป็นกลุ่มของ NCD คือเบาหวานและคณะมาเลยค่ะก็จะมาหาเรานะคะกับการที่แบบเรานั่งแบบนิ่งๆนานๆกันนะคะซึ่งอันตรายมากค่ะนะคะทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าวันนึงเนี่ยเรามีพฤติกรรมแบบเหนื่อยๆนิ่งไปกี่ชั่วโมงคะคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะคะก็นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะนะคะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าบางทีประชุมอ่ะคือบางที่ทำงานเนี่ยพอบ่ายไปแล้วเนี่ยประชุมเป็นหลักเลยนะหรือว่าราชการก็เหมือนกันนะคะประชุมเป็นหลักเลยครับบางทีเราติดต่อไปประชุมนะคะการนั่งแบบนิ่งๆแล้วก็มันก็ต้องใช้ความคิดมันมีความเครียดนะคะหรือว่าการขับรถก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็นิ่งนานเหมือนกันหรือแม้กระทั่งการเล่นเกมที่เรารู้สึกสนุกแต่ว่าการเล่นเกมนั่งเล่นเกมหน้าคอมเนี่ยนะคะก็เป็นพฤติกรรมที่คือนิ่งแล้วก็นานค่ะนะคะหรือแม้กระทั่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรานั่งไถฟีดดูนะคะบานดำบานฟ้าบานแดงดู Facebook ดู TikTok ดู YouTube ดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะอยู่ในท่าเดิมเพราะว่าเราสนุกกับคอนเทนต์ที่อยู่ในโทรศัพท์นะคะแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในท่านั่งค่ะนะคะท่านั่งแล้วก็นานเพราะว่าเราเพลินนะคะแต่ในเชิงสุขภาพเนี่ยนะคะว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาอย่างสะโพกต้นขาเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกแรงทำงานเลยค่ะเพราะว่าเรานั่งนิ่งแบบนั้นมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันนะคะก็ทำให้เราเสี่ยงต่อเป็นกลุ่มของโรค NCD เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจนะคะที่ล้วนแล้วแต่แบบมันอยู่ใกล้มากจากพฤติกรรมที่เราเป็นแบบนี้นะคะทีนี้สสค่ะก็ขอชวนทุกคนนะคะมาเริ่มลดพฤติกรรมแบบเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆนะคะโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะคะจำ4คำนี้ค่ะนะคะเป็นสูตรเอาไว้ค่ะ4คำนะคะ4ยอนะคะยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายเนี่ยได้ขยับนะคะย่อยืนเสร็จแล้วย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวาได้ขยับแล้วใช่ไหมคะยกขาก้าวแตะสลับกันนะคะยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆนะคะเท่าที่ไหวค่ะอย่าหักโหมนะคะค่อยๆเริ่มก่อนแต่ขอให้มี4ยอนี้นะคะคือยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับย่อตัวลงค่ะสลับเบาๆซ้ายขวานะคะยกขาก้าวแตะสลับกันยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวนะคะแล้วก็ปลอดภัยค่ะนะคะอย่าเพิ่งไปหักโหมมากค่ะค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะซึ่งถ้าเราทำแบบนี้นะคะลุกขยับทุกๆ30นาทีนะคะครั้งละอย่างน้อยๆเนี่ย3นาทีนะคะครึ่งชั่วโมงปุ๊บลุกขึ้นมาเจ้านายไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าเห็นว่าเราขยับนะคะอาจจะขยับพร้อมกันก็ได้นะเหมือนร้านสุกี้ก็จะมีเต้นใช่ไหมอาจจะขยับพร้อมกันก็ได้ว่าเดี๋ยว 9:30 นะคะยืนเลยลุกขึ้นมายืนมาย่อมายกแล้วมายืดนะคะก็จะทำให้ลดการเหนื่อยนิ่งลด NCD นะคะก็เป็นความปรารถนาดีจากทางสสนะคะนะคะอีก2นาทีนะคะออฟฟิศนะคะลุกขึ้นมาค่ะยืนย่อยกยืดค่ะนะคะจะทำให้เรานั้นปลอดจากโรคของกลุ่ม NCD นะคะจากทางสสที่นำเรื่องราวดีๆนะมาฝากกันในเรื่องของสุขภาพของทุกคนนะคะแล้วก็มาที่การจราจรกันนะคะมาดูข้อมูลซึ่งมีข้อมูลที่ฝากเอาไว้นะคะว่าการจราจรทางด้านของราชพฤกษ์กัลปพฤกษ์นะคะตอนนี้นั้นขยับขึ้นนะคะได้ดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังนะคะคุณอารักษ์ค่ะแจ้งว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงต่างระดับบางรักน้อยค่ะมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์ค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ประมาณ2 กิโลเมตรนะคะบอกว่า มีรถเก๋งค่ะเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เห็นคู่กรณีไม่ว่าไม่แน่ใจว่าคู่กรณีนั้นเป็นรถอะไรนะคะแต่ว่าเห็นรถเก๋งคันนี้นะคะขวางลำอยู่หมุนขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ประมาณ2กิโลเมตรนะคะจุดนี้ไม่เห็นมีคนเจ็บนะคะไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นชะลอตัวในจุดนี้นะคะถ้าเลยมาแล้วก็รถเยอะยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้เมื่อช่วงประมาณ9โมงนะคะมีอุบัติเหตุที่ทางหลวงหมายเลข12นะคะ12อำเภอเมืองจังหวัดตากค่ะตากนะคะบริเวณบนดอยรวกอำเภอเมืองนะคะเป็นรถบรรทุกเสียหลักหมุนขวางทุกช่องทางค่ะนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีฝนมาด้วยไหมนะคะถนนลื่นไหมนะคะที่จังหวัดตากนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ที่ร่องมรสุมเนี่ยมันเลื่อนลงมาจากทางภาคเหนือตอนบนนะไล่ลงมาภาคกลางนะจะลงมาภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ย12-13กันยายนนะก็อาจเป็นไปได้ว่าสาเหตุจากที่ฝนตกถนนลื่นนะคะด้วยหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะโอ้ไม่ได้เป็นรถธรรมดานะคะเป็นรถบรรทุกแบบถังแคปซูลนะคะที่เสียหลักหมุนนะคะขวางอยู่บนทางหลวงหมายเลข12อำเภอเมืองจังหวัดตากบนดอยรวกพื้นที่อำเภอเมืองนะคะขวางเลยค่ะนะคะไปก็ไม่ได้มาก็ไม่ได้นะคะอย่างเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายก็คงจะใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าตัวที่เป็นตัวหัวพ่วงเนี่ยค่ะก็เหมือนน่าจะได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวถังแคปซูลเหมือนคล้ายๆกับเป็นรถบรรทุกปูนนะคะที่เป็นถังแบบแคปซูลแบบนี้ค่ะนะคะที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะส่วนคุณวินัยนะคะคุณวินัยนั้นแจ้งอุบัติเหตุบนทางด่วนค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะทางด่วนขั้นที่1จากดินแดงมุ่งหน้ามาทางบางนาจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงราบบ่อนไก่เล็กน้อยนะคะแจ้งว่าเป็นอุบัติเหตุที่รถแท็กซี่สีขาวชนกับรถกระบะค่ะอยู่ในช่องซ้ายจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะฝั่งกลับกันไปได้นะคะจะสรุปประสานงานกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วค่ะแล้วก็คุณหนุ่มเซ็นทรัลนะคะแจ้งอุบัติเหตุที่งามวงศ์ในฝั่งขาออกแยกเกษตรมุ่งหน้ามาที่บางเขนค่ะจุดนั้นอยู่ก่อนออกอุโมงค์เกษตรเล็กน้อยนะคะก็มีเก๋งกับจักรยานยนต์ค่ะชนกันในช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะแล้วก็ที่สุวรรณวงศ์นะคะมีอุบัติเหตุในฝั่งขาเข้าช่วงฉะเชิงเทรามาที่บางน้ำเปรี้ยวค่ะจุดนั้นอยู่ตรงกันข้ามกับร้านนายกวกที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่เห็นว่าคู่กรณีนั้นเป็นรถอะไรค่ะอันนี้ก็ขวางอยู่ใน2ช่องทางขวานะคะไม่มีคนเจ็บเหมือนกันนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวนะคะกรณีอุบัติเหตุที่ทางหลวงหมายเลข12อำเภอเมืองจังหวัดตากบนดอยรวกที่เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกที่ฉันบอกว่าเป็นรถแคปซูลเขาบอกว่าเขาเรียกว่ารถกาบกล้วยเขาเรียกว่ารถกาบกล้วยคือทรงมันจะคล้ายๆแบบนั้นนะคะที่เกิดเหตุแล้วก็ขวางการจราจรกันอยู่นะคะก็เรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเดนฝากอีกแล้วค่ะนะคะฝากว่าท่านที่ใช้เส้นทางนั้นก็คงต้องระวังกันมากขึ้นนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ระมัดระวังกันอยู่แล้วนะคะขับรถดีอยู่แล้วค่ะนะคะก็ชวนกันค่ะมาทำประกันภัยรถยนต์กันนะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะนะคะเราทำโครงการนี้ซึ่งเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะแต่ว่าในโครงการเนี่ยจะมีสิทธิประโยชน์นะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่านี่ก็คือว่าพอคุณเป็นคนขับรถดีนะคะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันนะคะเพราะว่าเวลาที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนะคะซึ่งถ้าเป็นประเภทหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะก็คือว่าคนที่ทำพร้อมๆกันเนี่ยเราจะจัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันนะคะพอสิ้นปีเนี่ยก็จะดูว่าในกลุ่มนี้นะคะเป็นยังไงบ้างขับรถดีแค่ไหนก็ดูจากว่าใช้สินใหม่ไปทั้งกลุ่มเนี่ยไม่เกิน 70% นะคะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีในกลุ่มก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีหน้าในปีต่อไปด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะว่าสำหรับประเภทหนึ่งเนี่ยในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองเนี่ยให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถเนี่ยไปซ่อมนะคะสูงสุดนั้นไม่เกิน20วันค่ะนะคะที่มีรถนั้นให้ยืมใช้นะคะก็ในกรณีนี้นะคะให้ยืมใช้นะคะสูงสุดนั้นไม่เกิน20วันค่ะนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะสอบถามนะคะว่าเบี้ยประกันนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะดูเงื่อนไขกันก่อนนะคะก็สำหรับเงื่อนไขก็คือว่าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะนะคะดูที่จากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งกันได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะนะคะสำหรับประเภทหนึ่งผ่อน 0% ได้6เดือนนะคะก็สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสามารถที่จะสอบถามกันได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณนิคมหนองแขมได้รายงานกันไปราชพฤกษ์ยังติดอยู่นะคะเป็นฝั่งขาเข้าช่วงของบางขุนกองมาที่สวนผักมาที่แยกสวนผักค่ะยังเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันค่ะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนคุณธันวรินทร์ค่ะใช้ถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะจากทางเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาทางแครายค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณนิคมหนองแขมก็เพิ่มเติมนะคะที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าการจราจรที่ชะลอตัวเนี่ยนะคะก็จากอุบัติเหตุตรงช่วงบางขุนกองมาที่สวนผักนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟค่ะเป็นรถเก๋งกับกระบะชนกันขวางอยู่ในช่องขวานะคะไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ถ้าเลยไปแล้วนะคะเลยมาแล้วเนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณนิคมหนองแขมที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะอ๋อแล้วก็ทางราชพฤกษ์เนี่ยมีประเทศที่คุณอารักษ์ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เป็นฝั่งขาออกค่ะต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์2กิโลเมตรได้นะคะมีอุบัติเหตุเป็นเก๋งกับอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นรถเก๋งเนี่ยหมุนขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในจุดตรงนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะคะจะสารประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้แล้วนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่แต่ละท่านนั้นได้แจ้งข้อมูลเข้ามาค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้มีแจ้งการทำงานของกรุงเทพมหานครนะคะว่าช่วง 9:30 ถึงบ่าย 3:00 นะคะเป็นทำความสะอาดท่อระบายน้ำด้วยรถดูดเลนนะคะจุดแรกก็คือบนถนนพระราม 3จากเจริญกรุงมาที่รัชดานะคะเดี๋ยว 9:30 ค่ะนะคะอันนี้เริ่มแล้วนะคะ 9:30 ถึงบ่าย 3:00 จุดที่2เนี่ยเป็นถนนพระราม 4 3ย่านมุ่งหน้ามาที่ถนนมหานครนะคะอันนี้ทำงานช่วงกลางคืนค่ะตั้งแต่ 3:30 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะก็พยายามที่จะเลือกให้นอกชั่วโมงเร่งด่วนนะคะแต่ว่ามันมีความจำเป็นต้องทำท่อระบายน้ำนะคะว่าต้องดูดเลนออกค่ะนะคะเพื่อเตรียมรับฝนเดี๋ยว 12-13 เนี่ยคือร่องมรสุมมันจะเลื่อนลงมาทางภาคกลางทางกรุงเทพมหานครนะคะก็จะทำให้ในช่วงนี้มีฝนตกหนักนะคะนั้นก็ต้องเตรียมรับความพร้อมกันค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power Newtonพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
2: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ทุกสาขาครับ
1: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ

ค่ะในช่วงนี้นะคะก็แดดแรงมากนะคะแดดแรงมากทีเดียวค่ะนะคะสำหรับในตอนนี้นะคะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นอุณหภูมิอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 76% นะคะวันนี้ยังคงมีฝนนะคะเป็นฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะตอนนี้เนี่ยแดดดีมากค่ะฝนในบริเวณใกล้เคียงก็ไม่พบเลยนะคะมีแต่แดดอย่างเดียวค่ะที่ร้อนมากนะคะฝนก็คงจะคล้ายกับเมื่อวานนะคะที่เลิกงานช่วงเย็นช่วงค่ำนะคะที่โอกาสนั้นเกิดฝน160ของพื้นที่นะคะทีนี้มาที่เรื่องนี้กันนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีท่านที่ไปออกกำลังกายกันนะคะตรงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะตรงพื้นที่สวนเนี่ยนะคะแล้วก็มาเพิ่มเติมข้อมูลให้นะคะว่าในขณะนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยคือประดับประดาแบบธงแบบปลิวสวยสวยงามมากนะคะเพื่อต้อนรับนะคะการประชุมในระดับโลกเลยนะคะที่ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพนะคะเดี๋ยวในช่วงกลางเดือนหน้านะคะตุลาคมคือ 12-18 ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครประเทศไทยนะคะที่เราจะเป็นสถานที่ในการจัดประชุมระดับโลกเลยนะคะเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting ofThe International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจะจัดขึ้นค่ะ 12-18 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเดือนหน้านี้เองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่สถานที่นะคะความพร้อมเต็มที่นะคะในการจัดการประชุมในครั้งนี้เรียกว่าระดับโลกเนี่ยเราก็สามารถแบบรับมือได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพอย่างมากทีเดียวนะคะในเรื่องนี้เราก็ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากวาระในการประชุมแล้วนะคะประเทศไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าเม็ดเงินที่จะสะพัดอย่างมากนะคะเม็ดเงินที่จะเข้ามาแล้วก็เป็นเงินต่างชาติด้วยนะคะที่เข้ามาเนี่ยทั้งโรงแรมที่เป็นที่พักนะคะไหนจะร้านอาหารล่ะนะคะไหนจะการเดินทางนะคะที่นอกเหนือจากมาประชุมเขาก็ต้องไปเที่ยวกันหลังจากประชุมเสร็จอะไรเสร็จไหนจะพาครอบครัวผู้ติดตามมานะคะทุกอย่างเนี่ยก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยนะคะแล้วก็พวกอะไรที่เป็นสินค้าของไทยเราเนี่ยนะคะมีความสวยงามค่ะนะคะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยชอบมากนะคะอันนี้ชอบมากค่ะนะคะที่ต่างชาติก็จะถือโอกาสนี้แหละค่ะในการประชุมในครั้งนี้ที่ได้มาเที่ยวไปด้วยนะคะการท่องเที่ยวก็ได้รับผลอย่างแน่นอนทีเดียวนะคะที่พอประชุมเสร็จกันก็ต้องไปเที่ยวนู่นนี่นะคะใกล้ไกลนะเรียนว่าอย่างสถานที่ที่ต่างชาติชอบนะคะภูเก็ตเนี่ยมานะคะก็ต้องมาเที่ยวภูเก็ตเที่ยวกระบี่กันแบบนี้ค่ะเพราะว่าทะเลเราเนี่ยแบบสวยสุดๆนะคะอันนี้เป็นผลที่จะเป็นผลดีที่เราจะได้รับจากการประชุมในครั้งนี้เพราะว่าผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็น VIP ทั้งสิ้นนะคะเป็นแบบเบอร์ต้นๆเลยนะคะที่มาจากทั่วโลกนะคะมาจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็คาดว่ารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนค่ะนะคะที่จะมาประเทศไทยนะคะคิดดูว่าเม็ดเงินเนี่ยแบบจะสะพัดขนาดไหนนะคะแล้วก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะที่เราจะได้ร่วมต้อนรับกันแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะรวมทั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกค่ะก็คือโอกาสในระยะยาวนะคะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นที่สำคัญทั้งการเงินแบบยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักนะคะขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building and Resilience นะคะที่ในครั้งนี้ค่ะนะคะที่เป็น

แนวคิดหลักของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลที่ยั่งยืนที่มีภูมิคุ้มกันค่ะรวมทั้งยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่เฉพาะที่จะดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะสิ่งที่ตามมานะคะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆค่ะนะคะเพราะว่ามีทั้งนวัตกรรมดิจิทัลนะคะซึ่งแน่นอนว่าอาชีพใหม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งแบบอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคะอาชีพใหม่ๆอย่างคนที่ทั้งเป็นนักรีวิวนะคะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์หรือว่าแม้กระทั่งที่เราเห็นกันนะคะในคอนเทนต์ต่างๆแบบบางคนแค่นั่งกินข้าวอยู่หน้ากล้องอ่ะกินไปคุยไปแบบเมาส์ไปไอ้นี่เป็นอาชีพนะแล้วก็สร้างรายได้ก็บอกว่าเงินอยู่ในอากาศใช่ไหมคะมันก็จริงนะแบบแค่นั่งกินข้าวแล้วก็พูดเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคะพูดกับกล้องอ่ะพูดคนเดียวแต่ว่ามีคนตามแบบจำนวนมากยิ่งตามเยอะเท่าไหร่เงินก็ไปที่คอนเทนต์คนนั้นนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในการประชุมในครั้งเนี้ยที่ก็จะสร้างอาชีพใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะคะรวมทั้งยังเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินนะคะที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลนะคะทีนี้ในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเวทีของการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่านี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนนะคะที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกันกับเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญประเทศไทยเนี่ยเรามีส่วนสำคัญมากๆนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะไปติดตามช่องทางนะคะที่สื่อสารอย่างเป็นทางการในการประชุมในครั้งนี้ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์am2026thailand.go.th นะคะเว็บไซต์ am2026thailand.go.th ค่ะหรือว่าในช่องทางของ Facebook นะคะ Facebook am2026thailand นะคะก็เป็นช่องทางที่สามารถติดตามนะคะในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ได้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างค่ะนะคะในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครไทยแลนด์นะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ล่ะค่ะนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะมีแจ้งข้อมูลนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของสภาพการจราจรนะคะคุณพันธ์ค่ะคุณพันธ์นั้นใช้เส้นทางของถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าเลยต่างระดับเพชรเกษมมา300เมตรนะคะมีรถ10ล้อจอดเสียขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนอันนี้จุดหนึ่งนะคะแล้วก็เลยมาอีก200เมตรค่ะมีจักรยานยนต์อีก2คันจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะก็ทั้ง2จุดนี้ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเป็นถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้ามาที่บางแวกจุดนั้นอยู่เลยต่างระดับเพชรเกษมมา300เมตรนะคะ10ล้อจอดเสียอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางด่วนเลยจุดนี้ไปอีก200เมตรค่ะก็มีจักรยานยนต์อีก2คันจอดอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะทั้ง2จุดนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพันธ์รายงานกันมาตั้งแต่โน่นนะคะตี5นะคะรายงานข้อมูลให้จะร้อยต่อเนื่องกันต้องขอบคุณมากๆนะคะส่วนท่านอื่นๆนะคะก็แจ้งเรื่องราวนะคะแจ้งข้อมูลนะคะอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะจสร้อยก็จะได้รีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้คุณชัชวาลเนี่ยแจ้งแทนชาวต่างชาตินะคะว่าลืมเป็นโทรศัพท์ iPhone ตัวเครื่องสีขาวนะคะทีนี้เครื่องนี้ยังเป็นซิมเบอร์ต่างประเทศนะคะ
ลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองค่ะไม่ทราบทะเบียนนั่งจากสถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลำโพงมาลงที่โรงแรมเบรนท์สุขุมวิท18วันนี้ตอนประมาณ 5:30 นะคะฝากแท็กซี่ด้วยนะคะเป็นแท็กซี่สีเหลืองที่ผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงของหลัง10โมงนะคะเรามาติดตามการสถานการณ์ของฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะคะที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วก็ทางปภ.เนี่ยได้มีการเตือนกันด้วยนะคะรวมทั้งจากที่ฝนตกหนักแบบหนักมากนะคะใช้คำว่าฝนถล่มเลยค่ะนะคะมีต้นไม้ล้มถนนก็เสียหายนะคะซึ่งต้นไม้ก็ต้นเบิ่มเทิมเลยนะคะตอนนี้เนี่ยทราบว่าในพื้นที่กำลังดำเนินการที่ช่วยกันเพื่อเคลียร์ทางกันก่อนนะคะต้นไม้นี่ขนาดเป็นไม้ใหญ่นะคะมันล้มลงมาไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าแบบตกหนักทำให้ดินอุ้งน้ำดินสไลด์ต้นไม้ก็เลยโค่นมานะคะยังไม่มีแจ้งว่ามีรถราเสียหายหรือว่ามีใครเป็นอะไรมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะในช่วงของหลัง10โมงนะคะเดี๋ยวได้คุยกันกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางในพื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะคะเขาเรียกกันว่าถนนเส้นสะพานยาวหมู่บ้านแม่สารนะคะที่เกิดเหตุเหมือนกับเป็นต้นสักเลยนะคะใบเนี่ยมันคล้ายๆใบเนี่ยใหญ่มากนะคะที่ล้มมาจากฝนตกหนักเมื่อวานนี้นะคะที่สุโขทัยค่ะนะคะก็ตอนนี้กำลังระดมเพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายกันค่ะเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ยง Data Center เร่งหาสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานนาวาสำนักการระบายน้ำกรมควบคุมมลพิษและทีมกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเร่งด่วนเมื่อคืนนี้บริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยยานนาวาหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบกลิ่นน้ำมันรุนแรงจากท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำบูมซับน้ำมันเข้าวางสกัดเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำและใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันฉีดสลายกลิ่นระเหยสุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยข้อควรระวังงดการจุดไฟสูบบุหรี่หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟบริเวณใกล้เคียงปากท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาดขณะที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้ผู้ว่ากทม.ได้ลงพื้นที่อีกครั้งติดตามการแก้ไขปัญหาโดยระบุว่าได้ทำการดูดน้ำมันออกตั้งแต่เมื่อคืนเข้าใจว่าดูดน้ำบวกน้ำมันออกไปประมาณ 5,000 ลิตรแต่ยังมีกลิ่นและยังมีน้ำมันอยู่ในท่อซึ่งต้องบล็อกท่อให้อยู่ในวงจำกัดระยะประมาณ50เมตรโดยได้กำชับให้สำนักงานเขตหาสาเหตุน้ำมันรั่วให้ได้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บอกว่าได้กลิ่นน้ำมันมาเป็นสัปดาห์แล้วอย่างไรก็ตามบริเวณนี้ไม่มีอาคารที่เกี่ยวกับ Data Center จึงคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาอื่นซึ่งบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นคลังน้ำมันแต่ได้ย้ายออกไปแล้วคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคโบโกขออภัยค่ะคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคเบอร์เกอร์จากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลายอักเสบอุดตันเรื้อรังที่ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงแขนขาไม่พอจนเกิดอาการปวดชาเป็นแผลเรื้อรังและเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อตายจนต้องตัดนิ้วหรือตัดขาโดยหัวใจสำคัญในการรักษาคือการเลิกสูบบุหรี่และยาสูบทุกชนิดอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เนื่องจากหลอดเลือดที่อุดตันมักเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กส่วนปลายที่ยากต่อการผ่าตัดบายพาสหรือการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดปัจจุบันจึงมีนวัตกรรมการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดเข้ามาเป็นความหวังโดยอาศัยคุณสมบัติในการหลั่งสารกระตุ้นเพื่อสร้างโครงข่ายหลอดเลือดฝอยใหม่และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดการปวดตอนพักเร่งสมานแผลและลดอัตราการสูญเสียอวัยวะซึ่งต้องดำเนินการภายใต้การประเมินและการดูแลของแพทย์เฉพาะทางด้านหลอดเลือดอย่างใกล้ชิดร่วมกับการหยุดสูบบุหรี่อย่างสมบูรณ์เรื่องเล็กๆที่เราต้องใส่ใจบุหรี่ทำอันตรายกับร่างกายคนได้มากกว่าที่คุณคิดชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: ติดอะไรหรือคิดไม่ออกให้บอกเลยอย่าค้างๆเพราะเดี๋ยวงานจะไม่เสร็จเอานะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนจักเสียเวียดยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนนท์ท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู
4: ่เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: 10:14 นะคะในช่วงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะไปติดตามสถานการณ์ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยกับเรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะทำให้ต้นไม้ล้มมาแล้วก็ขวางในเส้นทางสภาพการจราจรบนถนนเส้นสะพานยาวหมู่บ้านแม่สารนะคะที่เราเห็นภาพก่อนที่จะไปพักกันค่ะว่าต้นไม้เนี่ยต้นใหญ่เลยนะคะที่โค่นลงมานะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกันนะคะเพื่อมาเคลียร์เส้นทางก่อนนะคะรถจะได้สัญจรไปมานะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวชาวบ้านก็จะยิ่งลำบากกันมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นว่าทางปภ.เองก็มีการเหมือนกับส่งเป็นเซลล์บอร์ดแคสเตือนกันด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ที่เรื่องของฝนที่ตกหนักนะคะซึ่งก็จะเป็นอิทธิพลนะคะจากทางร่องมรสุมนะคะที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าเป็นร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็รวมทั้งลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่อยู่ในอันดามันในอ่าวไทยนะคะก็กำลังนั้นแรงขึ้นค่ะนะคะก็เลยทำให้เป็นฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะในพื้นที่นะคะแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลาดเชิงเขาเนี่ยนะคะโอกาสที่น้ำมันจะไหลลงมาอย่างเร็วเนี่ยก็มากขึ้นนะคะทางอุตุก็เตือนมาว่าจังหวัดนะในพื้นที่ที่ร่องมรสุมนั้นพาดผ่านนะคะต้องเตรียมการเพื่ออพยพนะคะยกของขึ้นที่สูงค่ะนะคะก็เป็นหน้าที่ของทางหน่วยงานท้องถิ่นนะคะที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านนะคะว่าในการเตือนภัยในครั้งนี้แล้วก็รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะคะกับทางคุณฤทธิชัยธรรมแสงค่ะหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยค่ะนะคะในเรื่องนี้เรื่องของน้ำท่วมที่ศรีสัชนาลัยนะคะหัวหน้าสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคุณวินาครับสวัสดีท่านผู้ฟังผ่านรายการจสรทุกท่านครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะตอนนี้ในพื้นที่ของศรีสัชนาลัยเนี่ยสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะยังมีฝนอยู่ไหมคะ
1: ตอนนี้สภาพอากาศโดยรวมนี้ตอนนี้ท้องฟ้าโปร่งแล้วครับฝนหมดไปตั้งแต่ตอนประมาณสัก 3-4
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้อากาศช่วงเช้ามาถึงเวลานี้ก็กำลังเย็นสบายๆนะครับในภาพรวม
0: อืมค่ะ
1: ครับ
0: ทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่ฝนตกลงมาเป็นช่วงประมาณกี่โมงคะหัวหน้า
1: เมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เวลาประมาณสัก20 นาฬิกานะครับซึ่งก็ตกต่อเนื่องมายันถึงประมาณ 4-5 ทุ่มนะครับกระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอในพื้นที่ของสุโขทัยนะครับแต่ว่าปริมาณฝนสะสมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่พื้นที่ของอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลบ้านตึกและก็ตำบลป่างิ้วนะครับซึ่งก็วัดปริมาณฝนสะสมได้เนี่ยในรอบ24ชั่วโมงเนี่ยประมาณสัก130มิลนะครับก็เลยทำให้เกิดลักษณะเหมือนน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของโซนศรีสัชทางตอนเหนือของจังหวัดเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ลาดเชิงเขาเนี่ยนะครับก็เลยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมานะครับเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องเนี่ยใน2หมู่บ้านครับนะครับก็คือหมู่ที่3กับหมู่ที่11ตำบลบ้านตึกนะครับก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยประมาณสัก300ครัวเรือนนะครับเป็นลักษณะของน้ำหลากๆลงมานะเป็นที่ลาดเชิงเขานะครับใช่ฮะ
0: ค่ะลักษณะบ้านในพื้นที่ของหมู่3เนี่ยนะคะเป็นลักษณะบ้านยังไงคะ
1: ก็มีทั้ง2ส่วนครับก็คือบ้าน2ชั้นนะครับแล้วก็บ้านยกสูงก็มีนะครับแต่ว่าลักษณะนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มันอยู่ในแนวเชิงเขานะครับลักษณะจะเป็นลาดชันนิดนึงนะครับเวลาฝนตกทางตอนเหนือลงมาเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่โซนป่าก็จะมีลักษณะน้ำหลากลงมาเพราะว่าอาจจะมีผลมาจากเมื่อช่วงประมาณสักช่วงที่ผ่านมาครับประมาณวันที่19-20สิงหาที่ผ่านมา
0: ะ
1: นะครับในพื้นที่เดียวกันเนี่ย ก็มีลักษณะน้ำไหลหลากแบบนี้เช่นกันนั่นก็แสดงว่าช่วงก่อนนู้นก็คงลักษณะของดินบนภูเขาเนี่ยมันก็คงชุ่มน้ำเต็มที่แล้วนะฮ
0: ะ
1: ก็เลยทำให้รอบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าฝนจะตกไม่มากเท่ากับรอบที่แล้วนะครับแต่ว่าก็มีลักษณะท่วมหลากลงมานะครับในช่วงที่แล้วเนี่ย19-20-21เนี่ยฝนสะสมประมาณสัก280นะครับแต่ว่ารอบนี้ประมาณ130เองนะครับก็เกิดน้ำหลากละนะครับเพราะฉะนั้นผิวดินมันเปลี่ยนไปนะครับลักษณะการชุ่มน้ำมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดน้ำหลากตามที่เป็นข่าวดังกล่าวนะครับ
0: แล้วในเช้านี้ระดับน้ำมันลดลงไปบ้างไหมคะ
1: ตั้งแต่ประมาณ4-5 ที่ผ่านมาคือน้ำก็เริ่มลดระดับลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เมื่อตอนที่เริ่มมีสถานการณ์นะครับเนี่ยทางเราก็ได้เฝ้าติดตามนะครับผ่านช่องทางต่างๆทั้งในส่วนของเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนของสน.ก็ดีนะครับของสทช.ก็ดีเนี่ยรวมถึงการประสานไปยังพื้นที่นะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านอำเภอนะครับเพื่อตรวจสอบเรื่องของปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าเนี่ยนะครับเราก็มีการดำเนินการโดยมีการส่งสัญญาณเซลล์บอดแคสต
0: ์
1: นะครับให้พี่น้องนี่ได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดความสูญเสียนะครับเราส่งเซลล์บอดแคสต์ไปเมื่อคืนเนี่ยสองรอบครับคุณวินาครับก็คือรอบแรกนี่ตั้งแต่ฝนเริ่มมาน้ำเริ่มหลากนะครับตอนประมาณ3:05 PM เราส่งไปที่เป้าหมายก็คือที่ตำบลบ้านตึกแล้วก็ตำบลป่างิ้วนะครับหลังจากนั้นก็ดูปริมาณฝนสะสมเรื่อยๆนะครับก็มีฝนต่อเนื่องก็เลยมีการส่งเซลล์บอดแคสต์อีกครั้งนึงตอนประมาณ5:41 PM
0: ค่ะ
1: นะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้ถึงสถานการณ์แล้วก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวมากขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับปริมาณน้ำต่างๆก็ลดลงนะครับไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับ
0: ซึ่ง
1: เป็นการบริหารจัดการของจังหวัดกับในพื้นที่นะครับโดยการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำนะครับคลองเฉลียงซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะเพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำยมให้เร็วที่สุดผ่านตำบลป่างิ้วซึ่งเป็นตอนใต้เนี่ยนะฮะตอนนี้น้ำมวลน้ำต่างๆทั้งหมดก็ลงแม่น้ำยมไปละนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เมื่อห่วงที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการเปิดเส้นทางน้ำต่างๆเคลียร์พื้นที่ทางน้ำให้น้ำมันไหลได้สะดวกนะครับมันก็เลยทำให้น้ำมวลก้อนที่มาในรอบล่าสุดเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นนะครับเช้านี้ก็น้ำแห้งหมดทุกที่แล้วครับก็อยู่ในเรื่องของการสำรวจความเสียหายแล้วก็การฟื้นฟูครับคุณวินาครับ
0: ค่ะหัวหน้าคะทีนี้การส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนเนี่ยคือส่งไปตอนที่ฝนมันตกหนักเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับชาวบ้านไหมคะเพราะว่าเหมือนกับเขาทำอะไรไม่ได้อะเหมือนกับได้มาพร้อมกับสายน้ำพร้อมกับสายฝนที่หนักจะแบบจะอพยพโยกย้ายตอนนั้นมันก็คงลำบากเงินนะเพราะมืดด้วยอะไรด้วย
1: ครับก็เป็นอุปสรรคบางส่วนครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับมันก็เป็นการส่งข้อมูลในเชิงการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่จะให้พี่น้องนั้นได้รับทราบสถานการณ์ร่วมกันนะครับระหว่างส่วนราชการกับพี่น้องในพื้นที่นะครับมันก็เป็นการส่งข้อมูลเพื่อในเชิงคาดการณ์แล้วก็ให้พี่น้องได้เตรียมพร้อมนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำได้ก็คือเป็นการเก็บข้าวของเคลื่อนที่สูงนะครับรวมถึงการอพยพเคลื่อนย้ายไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนป่วยรวมถึงรถยนต์ต่างๆเนี่ยไปไว้ที่ปลอดภัยหรือที่สูงซึ่งมันก็มีประสบการณ์มาจากน้ำท่วมเมื่อช่วงที่ผ่านมาครับก็เลยทำให้ในส่วนนี้ความสูญเสียก็มีไม่มากครับก็อาจจะมีน้ำที่ท่วมในบ้านบางส่วนที่เข้าของอาจจะเสียหายบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะครับเป็นส่วนน้อย
0: ค่ะพวกรถยนต์ของชาวบ้านอะไรนี่คือขับออกไปก่อนหน้านี้หรือเปล่าคะก่อนที
1: ่ใช่ครับก็คือบางส่วนก็มีการขับออกไปขึ้นที่สูงไม่ว่าจะเป็นที่วัดหรือที่อะไรต่างๆพวกนี้ฮะซึ่งก็อยู่ในแผนการเตรียมความพร้อมของชุมชนอยู่แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทางจังหวัดหรืออำเภอตำบลพื้นที่เนี่ยก็ได้มีการทำความเข้าใจแล้วก็ซักซ้อมกับพี่น้องนะครับเพื่อให้รู้เส้นทางแล้วก็แนวทางการปฏิบัตินะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
0: ค่ะคือจะบอกจุดว่าจุดอพยพเนี่ยที่ไหนที่ปลอดภัยคือตกลงกันล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าฝนหนักขนาดนี้ต้องย้ายไปจุดนี้จุดนี้ทุกคนเข้าใจพร้อมกันตรงกันหมดเลย
1: ใช่ครับก็อีกส่วนนึงก็อาจจะอาศัยประสบการณ์ในพื้นที่ด้วยครับคือสถานที่เรากำหนดไว้ก็อาจจะเป็นพื้นที่สำรองในทางปฏิบัติจริง
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ทางปฏิบัติจริงถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เป็นที่สูงแล้วพี่น้องเห็นว่าน้ำน่าจะทั่วไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ตรงจุดนั้นเป็นหลักซึ่งก็อยู่ที่เป็นที่ที่อยู่ใกล้กับที่พักอาศัยของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับคุณวินา
0: ค่ะเมื่อคืนนี้คือน้ำไฟอะไรเนี่ยยังใช้ได้ปกตินะคะไม่ได้มีอะไรเสียหายจากฝนตก
1: เมื่อคืนนี้มีไฟดับบางจุดครับแต่ว่าก็เร่งดำเนินการแก้ไขครับก็ใช้ระยะเวลาไม่นานครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ถนนในพื้นที่นะคะหัวหน้าที่อันนี้ที่เขาเรียกว่าเส้นอะไรนะสะพานยาวหมู่บ้านแม่สารนะคะที่บอกว่ามีต้นไม้ล
1: ้
0: ม
1: อ๋อครับก็ถนนหนทางนะฮะสิ่งสาธารณประโยชน์บางส่วนเนี่ยก็อาจจะถูกทำลายไปบ้างบางส่วนนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ทางพื้นที่เองก็กำลังเร่งดำเนินการสำรวจนะครับเพื่อที่จะมาทำการซ่อมแซมให้สามารถที่จะกลับมาใช้ได้ปกตินะแต่ว่ามีไม่มากจุดครับก็พอมีกระจายอยู่บ้างครับใช่ครับ
0: ค่ะคือเส้นที่ในภาพที่แบบแชร์ส่งต่อกันมันจะเป็นต้นไม้ที่ล้มลงมาแบบต้นใหญ่เหมือนกันนะคะหัวหน้าอันนี้เคลียร์หมดแล้วหรือยังอะคะ
1: อันนี้ยังไม่มีรายงานมาในส่วนของจังหวัดนะครับแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะ ยังไม่ได้สำรวจมาเนาะว่ามันเกิดพื้นที่ตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในภาพรวมๆนะครับท่านนี่นะฮะ
0: เพราะว่าที่แชร์ส่งมาเนี่ยบอกว่าเป็นเส้นสะพานยาวหมู่บ้านแม่สารนะคะหัวหน้าที่มี
1: บ้านแม่สารใช่ไหมครับ
0: ใช่ที่มี
1: ในส่วนนี
0: ้ต้นไม้ลง
1: ตรวจสอบวิธีนี้แต่ที่มีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเศษไม้วัชพืชที่มาติดตรงคอสะพานอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าทางพื้นที่ก็มีการใช้เครื่องจักรในการที่จะเก็บกู้ออกนะครับแต่ว่าเรื่องของต้นไม้ขนาดใหญ่อะไรตรงนี้ยังไม่มีรายงานข้อมูลเข้ามานะฮะ
0: อ๋อยังไม่มีเหรอคะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คอีกรอบนึงว่า
1: อยากจะต้องเช็คอีกทีนึงครับ
0: ภาพที่ส่ง
1: เดี๋ยวในช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมกับทางผู้บริหารของจังหวัดนี้ก็จะลงพื้นที
0: ่ค่ะ
1: นะครับเพื่อที่จะไปประเมินแล้วก็ไปสำรวจความเสียหายเบื้องต้นอีกทีนึงนะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีชาวบ้านที่แจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาในช่วงเช้าไหมคะว่าเมื่อคืนเนี่ยเขาเจอฝนตกหนักแล้วก็มีอะไรเสียหายมีแจ้งรับแจ้งหรือยังคะหัวหน้าย
1: ังไม่มีรับแจ้งอะไรครับไม่มีรับแจ้งแต่เมื่อคืนนี้นอกจากทางจังหวัดดำเนินการแล้วเราก็ประสานทางอำเภอทางท้องที่ท้องถิ่นเนาะรวมถึงกู้ภัยในพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าไปเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีลักษณะของการที่จะขอความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนอะไรนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับคือน้ำมวลน้ำที่มาท่วมเนี่ยมันเป็นมวลน้ำที่ไม่ได้ก้อนใหญ่ครับไม่ได้ท่วมสูงนะครับไม่ได้เหมือนลักษณะน้ำหลากของที่ปัวที่น่านอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นน้ำที่ไหลลงมาไม่เกินเข่าครับแต่ว่ามันมาเร็วแล้วก็ไปไวเท่านั้นเองฮะนะครับไม่ได้ท่วมสูงอะไรมากนะครับก็เลยผ่านไปได้เร็วระบายน้ำได้เร็ว
0: ระบายลงแม่น้ำยมได้แม่น้ำยมนี่ก็มีการลอกอะไรกันแล้วใช่ไหมคะหัวหน้ารับน้ำ
1: ใช่ครับแม่น้ำยมในพื้นที่อำเภอศรีสัตว์เนี่ยจะเป็นพื้นที่แม่น้ำยมที่ลักษณะนี้จะมีความกว้างของลำน้ำค่อนข้างเยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับความสูงนี่ก็จะมีค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นมวลน้ำที่มาจากศีรษะตัวเนี้ยพื้นที่ติดแม่น้ำยมจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่จะมีปัญหาในพื้นที่ต่อเนื่องก็คืออำเภอสวรรคโลกศรีสำโรงหรืออำเภอเมืองซึ่งต่อเนื่องมานะครับด้วยลักษณะของแม่น้ำที่มันเปลี่ยนสภาพไปนะครับแต่ว่ามวลน้ำก็ก้อนไม่ใหญ่มากนะครับลงแม่น้ำยมเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาในเชิงการระบายแต่ถ้าเกิดเป็นมีน้ำเหนือมาจากทางพะเยาทางแพร
0: ่ค่ะ
1: เป็นน้ำก้อนใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะแต่ตอนนี้น้ำเหนือเองที่เราติดตามสถานการณ์เนี่ยก็ยังไม่มีการระบายลงแม่น้ำยมมากนักนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับ
0: น้ำในแม่น้ำยมเนี่ยมันถึงกับตลิ่งหรือยังคะหัวหน้าระดับ
1: อ๋อยังครับยัง
0: ต่ำกว่าเยอะ
1: ที่ตรวจสอบในช่วงเช้าเนี่ยนะเอาจุดหลักที่เราเฝ้าระวังถ้าเกิดอยู่ในเขตของสุโขทัยเนี่ยเราจะดูที่เขาเรียกว่าสถานี Y14B
0: ค่ะ
1: นะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยเนี่ยนะครับตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยก็ยังห่างจากตลิ่งค่อนข้างมากนะครับประมาณ6เมตรกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ครับ
1: ผมห่างประมาณ6เมตรกว่าอีกจุดหนึ่งที่เราดูนะครับก็คือที่ในตัวเมืองนะครับที่หน้าจวนผู้ว่าที่อำเภอเมืองเนี่ยก็ห่างจากตลิ่งประมาณ3เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับน้ำปกติครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: แต่ว่าช่วงนี้คือต้องเตรียมความพร้อมจริงเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่องมรสุมเนี่ยมันเริ่มเข้ามามากขึ้นผ่านเข้ามาทางภาคเหนือลงมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของเราเองเนี่ยจังหวัดเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำต่างๆเนี่ยไว้อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
0: ค่ะ
1: นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบของหน่วยงานด้านชลประทานเนี่ยซึ่งก็เป็นเครื่องสูบที่ติดตั้งสูบต่อเนื่องมาจากน้ำท่วมเมื่อ19-20ที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะ
1: รวมถึงเครื่องจักรของกรมป้องกันบางส่วนด้วยซึ่งก็มีจำนวนอยู่หลายรายการเช่นกันก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะก็คือประจำในพื้นที่ช่วงหน้าฝนนี่เลยยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะคะว่าโอกาส
1: ยังครับยังก็อาจจะมีถอนกำลังกลับบ้างบางส่วนนะครับเพราะว่าทางกรมป้องกันโดยศูนย์ปพ.79พิษณุโลกเนี่ยก็จะต้องบริหารจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบด้วยนะครับแต่ก็ยังคงในสุโขทัยนี่บางส่วนนะครับ
0: ค่ะอันนั้นภาพรวมในตอนนี้ของศรีสัชนาลัยเนี่ยก็เรียกว่ายังสามารถรับมือได้อยู่นะคะไม่มีอะไรแบบน่าเป็นห่วงมาก
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อค่ะนะคะก็ยังไงจะได้ติดตามกันเพิ่มเติมต่อไปช่วงนี้ต้องขอบพระคุณหัวหน้ามากเลยนะคะ
1: ครับยินดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาว่าที่แชร์ส่งต่อกันนะคะว่าช่วงสะพานยาวบ้านแม่สารนะคะเป็นเส้นทางที่เกิดต้นไม้ล้มเนี่ยมันอยู่ในตรงช่วงไหนนะเพราะว่าหัวหน้าบอกว่ายังไม่มีรายงานตรงนี้เข้ามานะคะเพราะว่าก็ตรวจสอบกันค่ะรวมทั้งเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อ เอาให้มั่นใจค่ะนะคะว่าไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าในเส้นทางต่างๆที่ชาวบ้านจะใช้เดินทางกันนะคะที่ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็จะมีแม่น้ำยมนะคะที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะอย่างที่เราทราบกันแม่น้ำยมจะเป็นเส้นที่ไม่มีเขื่อนนะคะก็จากแม่น้ำยมก็ลงมาเลยนะคะแล้วก็จะมีในช่วงพื้นที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าจังหวัดแพร่ที่ถ้าหากว่ามีฝนตกเยอะเนี่ยนะคะก็ทำให้แม่น้ำยมเนี่ยก็จะพรวดลงมานะคะทำให้ก็จะมีผลกระทบต่อในพื้นที่แต่ว่าณตอนนี้เนี่ยสภาพอะไรก็ยังถือว่าสามารถรับมือกันได้อยู่นะคะในช่วงนี้แล้วก็ในตอนนี้นะคะมาที่สภาพการจราจรนะคะในเส้นทางซึ่งได้รับแจ้งมาสลับกันไปนะคะสำหรับในเส้นทางที่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะท่านที่เดินทางกันอยู่นะคะทางด้านของราชพฤกษ์นะคะเป็นไงบ้างคะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะจากจุดที่ก่อนหน้านี้ทั้งกาญจนาพิเศษวงหวานตะวันตกซึ่งมีรถจอดเสียอยู่ตรงต่างระดับเพชรเกษมนะคะว่าในตอนนี้สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือยังนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้คุณปริญญานะคะใช้ทางด่วนขั้นที่2ค่ะทางด่วนศรีรัตน์จากแยกวัฒนามุ่งหน้ามาที่งามวงวานนะคะตอนนี้ดีแล้วนะคะการจราจรนั้นใช้กันได้ดีทั้ง2ฝั่งเลยนะคะส่วนคุณทวัฒน์ค่ะใช้ทางด่วนเหมือนกันค่ะเป็นทางด่วนขั้นที่2เหมือนกันเลยนะคะทางด่วนศรีรัตน์อันนี้เป็นฝั่งพระราม9นะคะจะมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะค่ะคุณทวัฒน์บอกว่าจากด่านถนนศรีนครินทร์นะคะมาทางด่านรามคำแหงค่ะยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เลยนะคะยังเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นไปได้นะคะคุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะเพิ่มเติมนะคะที่อินโดนีเซียค่ะนะคะอัปเดตกันค่ะว่าในตอนนี้นะคะได้เปิดสนามบินในกรุงจาการ์ตาแล้วนะคะจากสถานการณ์ที่ภูเขาไฟนะคะเกิดเป็นภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะคุณบุษบงเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะคุณวีนาคะก็ล่าสุดนะคะผู้บริหารท่าอากาศยานของทางการอินโดนีเซียได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียค่ะว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาซึ่งเป็นสนามบินหลักของกรุงจาการ์ตาได้กลับมาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งตามเวลาท้องถิ่นนะคะส่วนที่สนามบินฮาลิมเบอร์ดากุซุมาในกรุงจาการ์ตาก็เปิดให้บริการเมื่อตอนเที่ยงคืน40นาทีห่างกัน10นาทีตามมาด้วยสนามบินฮุเซนซัสตาเนการาในเมืองบันดุงก็เปิดให้บริการอีก2นาทีต่อมาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการเปิดให้ทำการหลังจากที่หน่วยงานด้านการบินและอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียต้องประกาศปิดสนามบินชั่วคราวนะคะเนื่องจากสภาพอากาศจากเหตุการณ์ประทุขึ้นของภูเขาไฟอานักกรากตัวทำให้สนามบินทั้ง8แห่งต้องประกาศระงับเที่ยวบินชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่6กันยายนนะคะกระทบเที่ยวบินรวมแล้วมากกว่า 1,500 เที่ยวบินและผู้โดยสารกว่า 170,000 คนต้องตกค้างอยู่ที่สนามบินนะคะแล้วก็ยังมีการระงับการเรียนการสอนในโรงเรียนห้ามชาวประมงออกเรือเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียค่ะบอกว่าภูเขาไฟอานักกรากตัวอารักการะกะตัวการะกะตัวเอาไหนอันหนึ่งก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
2: นะคะถ้าเขียนในตัวถ้าอ่านในตัวนะคะซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเกาะชวากับเกาะสุมาตราได้ประทุขึ้นตั้งแต่ช่วงดึกของวันศุกร์ที่4กันยายนพ่นเท่าภูเขาไฟลอยสูงถึง 6,000 เมตรในฝั่งเกาะชวาและสูงถึง 15,000 เมตรในฝั่งเกาะสุมาตราและบางพื้นที่ของจังหวัดบันเตนนะคะซึ่งข้อมูลเว็บไซต์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าจนถึงขนาดนี้แม้ว่าการประทุขึ้นของภูเขาไฟจะน้อยลงแต่ก็ยังคงพบเท่าฐานอยู่บ้างนะคะแล้วก็เมื่อเวลา 4:00 นก็เท่าฐานก็เริ่มกระจายตัวเบาบางลงแล้วก็พัดห่างออกจากเมืองหลวงแล้วซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้กลับมาเปิดสนามบินให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะก็ถือว่าควันจางบ้างแล้วนะคะก็สถานการณ์จะได้คลี่คลายแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตปกติด้วยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณ
2: ผ
0: ู้ชม
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมาก
2: สวัสดีค่ะ
0: ก็สนามบินนั้นเริ่มทยอยเปิดนะคะเพื่อให้การเดินทางมาเป็นปกตินะคะจำนวนผู้เดินทางก็ต้องจอมกันอยู่ที่สนามบินนะคะ ในช่วงที่เกิดปะทุกันของภูเขาไฟนะคะอินโดนีเซียเนี่ยภูเขาไฟนะพ่นลาวาออกมาทีเนี่ยมันก็เยอะมากนะคะทำให้การเดินทางหรือว่าอะไรกันนะโคลนหรือว่าเท่าฐานเนี่ยหนามากนะคะที่พ่นออกมาทีนี้มาดูในเรื่องที่ทางกฟผ.นะคะได้แจ้งมานะคะว่าการทำงานนะคะที่การทำงานแล้วจะต้องมีการปิดการจราจรบางส่วนนะคะซึ่งทางด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ค่ะได้แจ้งว่ามีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11ทีนี้เนี่ยในการทำงานตรงช่วงนี้นะคะก็จะพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข7ค่ะตรงกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ของหนองปลาไหลบางละมุงชลบุรีนะคะรวมทั้งในเส้นทางทางหลวงหมายเลข3701แล้วก็3702กม.เดียวกันนะคะ114+470ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยนะคะของทั้งหมายเลข7มอเตอร์เวย์หมายเลข7แล้วก็ทางคู่ขนานด้วยนะคะในช่วงกิโลเมตรที่114+470ค่ะทีนี้มีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในวันพุธพรุ่งนี้นะคะในวันพุธที่9กันยายนวันพุธพรุ่งนี้ค่ะเวลา10นาฬิกาถึงเวลา10นาฬิกา10นาทีนะคะที่จะปิดการจราจรนะคะ10นาทีชั่วคราวนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งทางกฟผ.นั้นต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะคะและขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงการจราจรสัญญาณจราจรต่างๆนะคะรวมทั้งปฏิบัติตามกฎจราจรกันอย่างเคร่งครัดนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะทำงานกันแป๊บเดียวนะคะ10นาทีที่ขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องปิดการจราจรชั่วคราวบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7แล้วก็รวมทั้งคู่ขนานด้วยนะคะก็คิดว่าบนมอเตอร์เวย์เองก็คงจะมีเป็นป้ายไฟตัววิ่งอะค่ะนะคะที่บอกให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นได้ทราบกันนะคะทั้งนี้นะคะท่านที่ใช้เส้นทางนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะแจ้งเหตุจะร้องเรียนจะแนะนำอะไรต่างๆนะคะได้ที่คุณนพดลทิขาวค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ087-304-6816คุณนพดลทิขาวค่ะหมายเลขโทรศัพท์087-304-6816นะซึ่งเป็นนายช่างผู้ควบคุมงานนะคะที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ10โมงถึง10โมง10นาทีนะคะที่จะปิดการจราจรชั่วคราวบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ช่วงกิโลเมตรที่114+470นะคะส่วนท่านที่จะแจ้งเหตุอะไรต่างๆทั่วไปนะคะก็แจ้งได้นะคะผ่านทางสายด่วนของทางกฟผ.นะคะที่หมายเลข1416สายด่วนนะคะหมายเลข1416นะคะที่ทำงานกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่9กันยายนค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็มีหลากหลายข้อมูลแล้วนะคะที่แจ้งเข้ามามีคุณลำไพนะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าสะพายเอาไว้เป็นกระเป๋าสีดำนะคะข้างในจะมีพวกเป็นของใช้ที่จำเป็นนะคะลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะนะคะจำสีที่เป็นไม่ได้นั่งจากตรงข้ามซีคอนบางแคมลงที่ร้านชันชลาตลาดพลูเมื่อตอนประมาณ 3:00 นะคะลืมเอาไว้ก็ฝากด้วยสำหรับรถแท็กซี่คันนี้ไม่มั่นใจว่ากะกลางคืนพอเช้าเนี่ยพักผ่อนหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นยังไงเผื่อว่าคนที่นั่งต่อหรือว่าเป็นคู่กะนะคะแล้วก็เก็บกระเป๋าลักษณะที่ตรงกับที่เราได้แจ้งเอาไว้ก็ประสานมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะสำหรับหมายเลขนี้เมื่อช่วงก่อน9โมงนะคะมีบัตรเหตุที่ทางหลวงหมายเลข36ค่ะนิคมพัฒนาจังหวัดระยองตรงกม25นะคะเป็นชนกันเท่าไหร่เนี่ย4คันนะคะพิกอัพ2เก๋ง1จักรยานยนต์2คันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยนะคะเป็นเหตุซึ่งตอนนี้ก็เคลื่อนย้ายอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้อมูลบัตรเหตุที่แจ้งเข้ามาในตอนนี้ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่ร
4: ู้
6: ที
4: ่
6: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส.
8: จี

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
2: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน

ค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งข้อมูลจากคุณมอหมึกนะอันนี้โพสต์มาใน S ของ JS Radio นะคะว่าถนนเลียบทางด่วนประจิมรัฐยานะคะเป็นช่วงของกาญจนาภิเษกที่จะมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1นะคะปิดจราจรในช่องทางขวา1ช่องนะคะเพราะว่าเป็นการเหมือนกับซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะที่จะวางกรวยเอาไว้ในช่องขวาค่ะนะคะก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานกันอยู่รถผ่านได้1ช่องซ้ายนะคะในจุดนี้คุณมอหมึกบอกว่ารถติดมากนะย้ำรถติดมากก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะเป็นถนนเรียบทางด่วนประจิมรัฐยาช่วงของกาญจนาภิเษกมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย1ค่ะในช่องขวาที่ซ่อมแซมผิวการจราจรนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงค่ะนะคะรถผ่านได้1ช่องทางซ้ายเท่านั้นนะคะน่าจะเป็นคนละจุดกับที่ก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของ BEM เนี่ยแจ้งว่ามีการเบี่ยงการจราจรตรงด่านค่าเก็บทางพิเศษตลิ่งชันนะคะบนประจิมรัฐยานะคะที่ซ่อมแซมผิวการจราจรเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะทำงานช่วงกลางคืนนะคะของทาง BEM เนี่ย 7-16 กันยายนทำงานช่วง 4:00 ถึง 4:00นะคะเนี่ยก็จะมีป้ายมีบอกอะไรให้ชัดเจนแต่ว่าที่คุณมอหมึกแจ้งมาเนี่ยเป็นถนนที่เรียบกับทางด่วนสายประจิมรัฐยานะคะขอบคุณมากนะคะที่แจ้งมาเขาก็สามารถแจ้งได้ในทุกช่องทางของจสร.ได้เลยนะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งทั้งเรื่องราวของสภาพการจราจรนะคะแล้วก็เรื่องเหตุอะไรที่เกิดขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่9กันยายน7โมงถึงเที่ยงค่ะนะคะทางมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะก็แจ้งว่ามีกำหนดการที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2519นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ 7:00 น.ถึงเที่ยงที่บริเวณมูลนิธิป่อเต็กตึงพับพลาชัยนะคะทีนี้ก็แจ้งว่ามีปิดจราจรนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะตั้งแต่11โมงนะคะบนถนนเจ้าคำรบนะคะที่จะมีการปิดการจราจรตั้งแต่11โมงของวันนี้เป็นต้นไปนะคะที่ในงานประเพณีทิ้งกระจาดตัวงานมีวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้คนที่มารับของนะในประเพณีทิ้งกระจาดเพราะว่าต้องจำนวนมากนะคะในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมีการปิดการจราจรบนถนนเจ้าคำรบตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะจนถึงพรุ่งนี้เลยนะคะจนถึงประมาณ11โมงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะคะตรงช่วงของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะที่แจ้งให้ทราบอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ด้านในนะคะท่านที่อาจจะมีความจำเป็นต้องไปใช้นะคะจะได้เผื่อเวลาก่อนนะเพราะว่าทราบข้อมูลก่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะคะก็จะเลี่ยงเส้นทางกันนะแต่ว่าถ้าแบบมาแล้วไม่ทราบไม่แจ้งไม่บอกไม่กอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะรถติดก็ทำให้เสียเวลานะคะนี้ทางโปรเทคตึงแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากันค่ะนะคะสำหรับในเส้นทางท่านที่จะเดินทางกันนะคะส่วนทางด้านของรฟม.นะคะที่ใน YouTube เราขึ้นภาพให้เห็นนะคะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะวันพุธที่9กันยายนนะคะที่มีประเพณีทิ้งกระจาดของวันที่ป่อเต็กตึงพระพลาชัยนะคะ7โมงถึงเที่ยงค่ะนะคะทีนี้ก็จะเริ่มปิดการจราจรบนถนนเจ้าคำรบนะคะสีแดงๆนะคะที่จะปิดตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะคะของวันนี้จนถึง11โมงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าก็จะมีคนจำนวนมากเลยนะคะที่มาในงานประเพณีที่มารับของบริจาคในงานประเพณีนี้นะคะก็เป็นประจำทุกปีค่ะในช่วงเวลาประมาณนี้นะคะที่จัดงานกันนะคะแล้วก็ทางด้านของรฟม.นะคะทางรฟม.ค่ะนะคะก็แจ้งที่มีการทำงานนะคะในวันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะที่แจ้งมานะคะทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะก็แจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับ

อาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวขนองครุในนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ทั้ง2ฝั่งนะคะ3ช่องจราจรค่ะบริเวณ3แยกพระประแดงถึงซอยสุขสวัสดิ์37ทับ9ระยะทางยาวประมาณ280เมตรนะคะเป็นการทำงานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กสถานีพระประแดงนะคะโดยในช่วงนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมกำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นการทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะ4ทุ่มถึงตี4โดยสลับวันคู่วันขี้ในการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดการจราจรเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นวันขี้นะคะจะมีปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาเข้ามีผลทำให้ฝั่งขาออกเนี่ยสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรส่วนในฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงมาใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรส่วนถ้าเป็นวันคู่นะคะเป็นวันคู่ปิดเบี่ยง3ช่องจราจรในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ให้ในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีสามารถสัญจรได้นะคะ1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาออกเนี่ยให้เบี่ยงมาใช้ในฝั่งขาเข้า2ช่องจราจรค่ะส่วนผู้ที่มีที่พักอาศัยอยู่ในแนวที่เป็นเส้นทางการก่อสร้างนี้นะคะยังสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะในช่วงที่วันเวลาที่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นท่านที่ใช้เส้นทางนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นเนี่ยก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและทางรฟม.ขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้เลยนะคะที่หมายเลข080-072-6522 080-072-6522 ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta-purplelightsouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะ LINE นะคะที่ LINE@mrt-purplelight นะคะรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่ทำงานแล้วก็แจ้งมาให้ทราบกันค่ะนะคะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะในช่วงตอนนี้นะคะเรียกว่าการจราจรนั้นก็ดีขึ้นนะคะคุณแต่ว่าเส้นนี้ไม่ดีคุณสมหมายค่ะใช้ถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของเซ็นทรัลรามอินทรามุ่งหน้ามาที่วงเวียนสะพานข้ามแยกบางเขนนะคะการจราจรนั้นติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะติดบริเวณตรงหน้าสนามมวยลุมพินีเนี่ยบอกว่าติดนิ่งๆมา15นาทีแล้วนะคะสำหรับรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะคุณสมหมายบอกว่าติดนิ่งเลยส่วนคุณปฏิวัตินะคะใช้ SOS ใน JSR Application นะคะแจ้งมาพิกัดนั้นอยู่บนถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงพระราม9ตัดใหม่มุ่งหน้ามาที่แยกพรีเมียร์สภาพการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะว่าเยื้องกับเดนายพระราม9แจ้งว่ามีรถเก๋งสีเทาดำจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะถนนพระราม9ในฝั่งขาเข้าช่วงของเยื้องกับเดินนายพระราม9มีเก๋งสีเทาดำจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะในจุดที่รถจอดเสียนะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยมาแล้วเนี่ยนะคะการจราจรนั้นก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะส่วนจุดที่คุณสมหมายแจ้งมาบนถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของจากสนามมวยลุมพินีนะคะมุ่งหน้ามาที่วงเวียนบางเขนค่ะนะคะบอกว่าติดนิ่งเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ติดตั้งแต่สนามมวยลุมพินีนะคะคือท้ายเนี่ยมันยาวเลยสนามมวยลุมพินีไปนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่มายาลาบมาค่ะนะคะที่ก็จะเริ่มละนะคะจะเริ่มรถเยอะนะคะพอมากม.4เนี่ยนะคะ
ช้าเลยค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากค่ะต่อเนื่องไปทางลาดปลาเขานะคะมาทางสนามมวยลุมพินีค่ะนะคะแล้วก็มาที่วงเวียนบางเขนค่ะเลยวงเวียนไปก็ยังช้าอยู่นะคะเป็นถนนแจ้งวัฒนะคือหัวนี่อยู่ประมาณก่อนถึงราชภัฏพระนครนะคะที่รถนั้นชะลอตัวนะคะพอเลยจุดนี้ไปแล้วเนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้นะคะอันนี้ก็ต้องหาสาเหตุกันต่อนะว่ามีรถเสียหรือว่ามีอะไรอย่างไรหรือเปล่านะคะทำให้ท้ายแถวนั้นยาวมากนะคะไปทางด้านกม.4ของรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะหัวแถวนั้นอยู่ประมาณก่อนถึงราชภัฏพระนครนะคะอันนี้ก็ต้องฝากเหมือนเดิมนะคะว่าท่านที่ใช้ในฝั่งขาออกดูให้หน่อยนะคะว่าในฝั่งไม่ใช่ฝั่งขาออกท่านที่ใช้ฝั่งตรงข้ามกับราชภัฏพระนครนะคะฝากดูด้วยว่าฝั่งราชภัฏเนี่ยมีอะไรไหมนะคะทำให้รถนั้นชะลอตัวท้ายแถวนั้นยาวไปที่มายาลาบนะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะคุณไมตรีแล้วก็คุณกัญชลีสุสาธนพรนะคะและครอบครัวนะคะได้เดินทางมาที่จส.100นะคะบริจาคเงิน 20,000 บาทนะคะแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเดินนะคะบริจาคเงิน 20,000 บาทเนี่ยเข้าในโครงการบริจาครถวีลแชร์ของจส.100นะคะเพราะว่าเนื่องในนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงวันเกิดของคุณไมตรีแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ได้บริจาคเนื่องในโอกาสนี้นะคะก็ขอให้นะคะสิ่งดีๆตรงนี้เนี่ยกลับสู่ครอบครัวของคุณไมตรีคุณกัญชลีสุสาธสุสถาพรนะคะที่ได้บริจาคเงินเข้าในโครงการรถวีลแชร์ของจส.100นะคะขอบพระคุณมากสำหรับครอบครัวแล้วก็เดินทางที่จส.100ด้วยนะคะแล้วก็บริจาคทั้งอุปกรณ์ที่เหมือนกับเป็นตัววอล์กเกอร์ค่ะนะคะที่ช่วยเดินนะคะเรียกว่าครบถ้วนเลยนะคะขอบพระคุณมากสำหรับครอบครัวนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะในโอกาสนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับดังใจชยานุกูลค่ะนายกไฟเขียวโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอโปรดเกล้าตำแหน่งใหม่ด้านวราวุธยันไม่มีระบอบทักษิณระบอบสีน้ำเงินคนไทยอยู่ใต้ระบอบเดียวคือประชาธิปไตยสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเผยนายกไฟเขียวเด้งณัฐพงษ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าทำเนียบรอปลดเก้าตำแหน่งใหม่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่รัฐสภาโดยระบุว่าในการประชุมครม.วันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอยกย้ายนายณัฐพลลังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมออกจากกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงคนใหม่โดยขอให้รอติดตามมติครม.ว่าจะมีการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใดโดยนายวราวุฒิยอมรับว่านายณัฐพลจะย้ายประจำที่ทำเนียบรัฐบาลและเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่จะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายณัฐพลให้ดำรงตำแหน่งใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในการโยกย้ายแล้วหรือไม่นายวราวุฒิระบุว่าได้มีการหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วและนายกรัฐมนตรีอนุมัติเรียบร้อยทั้งนี้มีรายงานว่านายณัฐพลคาดว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญระดับสูงเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงโดยเป็นตำแหน่งที่ใช้รองรับข้าราชการระดับสูงหรือปลัดกระทรวงที่มีการโยกย้ายจากหน่วยงานอื่นนี่ผู้คนจะยึดเพิ่งไปงานครับ
5: นอกจากนี้นายวราวุฒิในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยวิจารณ์ระบอบสีน้ำเงินไม่ต่างกับระบอบทักษิณว่าไม่มีระบอบอื่นมีแค่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องยอมรับว่าผู้นำในแต่ละห้วงเวลามีลักษณะการทำงานคนละสไตล์กันการเมืองแต่ละห้วงมีแนวทางเทคนิคใหม่ๆในการทำงานจึงฝากถึงกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยว่าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าทำให้มีความเดือดร้อนกับผู้คนรอบข้างการลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังไปยังจุดปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังสุรนารีเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: กองกำลังสุรนารีโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่2202จัดกำลังพลลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยทุพพลภาพหน้าบ้านขนาดมอนตะวันออกตำบลตาตุมอำเภอสังขละจังหวัดสุรินทร์ภายหลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในการปฏิบัติงานครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เข้าอำนวยความสะดวกและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยทุพพลภาพออกจากพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยทั้งนี้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและประสานการช่วยเหลือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยสูงสุดและช่วยให้พี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
9: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:12 นะคะก็เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะที่เราจะได้ติดตามนะคะรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: สืบสานทำรงไทยด้วยใจพัก
2: กลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100ค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สำนักงานกปร.ค่ะเพื่อจะมาพูดคุยกันถึงภารกิจของสำนักงานนะคะและวันนี้เราก็ได้นั่งอยู่กับทางท่านเลขาธิการกปร.ค่ะนางสุพรตีนรินทร์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านเลขาคะวันที่9กันยายน2569นี้ทางสำนักงานกปร.เนี่ยจะครบรอบ45ปีกับการทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการประสานกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนะคะภารกิจที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ค่ะเยาวชนคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของการก่อตั้งสำนักงานกปร.อยากให้ทางท่านเลขาเนี่ยเล่าให้น้องๆฟังหน่อยค่ะ
3: ค่ะก็อยากจะขอย้อนอดีตไปตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่9นะคะที่ท่านขึ้นครองราชใหม่ๆนะคะช่วงแรกๆพระองค์ท่านก็เสด็จพระดำเนินไปยังหัวเมืองต่างๆนะคะเพื่อไปเยี่ยมเยียนราษฎรพอต่อมาประมาณปี2495พระองค์ท่านก็ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการแรกก็คือโครงการถนนห้วยมงคลนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งพระองค์ท่านก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินงานโครงการและหลังจากนั้นพระองค์ก็มีโครงการต่อมาเรื่อยๆพระองค์ไปเยี่ยมประชาชนที่ไหนพระองค์ท่านก็มีรับสั่งให้ดำเนินงานโครงการช่วงแรกๆเนี่ยโครงการเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรงเรียนเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะแต่มาพอไปปลายประมาณปี1213ก็เริ่มมีโครงการเรื่องการพัฒนาเรื่องต่างๆขึ้นมาเพิ่มขึ้นมากมายพระองค์ท่านก็ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นส่วนใหญ่ในการดำเนินงานโครงการซึ่งพอท่านมีพระราชดำริหน่วยงานต่างๆก็จะน้อมรับพระราชกระแสต่างคนต่างไปทำซึ่งพอต่อมาในสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านก็เห็นว่าพระองค์ท่านทรงรับพระราชภาระมากจนเกินไปแล้วหน่วยงานที่มาทำงานเนี่ยก็ไม่มีการวางแผนกันเลยหน่วยงานไหนอยากทำอะไร ก็เข้ามาลงในพื้นที่เลย นะคะพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในสมัยนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็เลยได้ตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสมัยนั้นเราเรียกว่าสำนักงานเลขานุการกปร.นะคะก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนพ.ศ. 2524ค่ะ
2: ค่ะแล้วจากการทำงาน45ปีที่ผ่านมาได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างคะท่านเลขา
3: ค่ะต้องบอกว่า45ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานนะคะเนื่องจากว่าพระองค์ท่านจะทรงงานในชนบทเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานในลักษณะของงานก็จะเป็นงานที่อยู่ในพื้นที่ในชนบทพระองค์ท่านรับสั่งเสมอว่าพระองค์ท่านจะไม่ทำงานแข่งกับรัฐบาลแล้วก็จะไม่ทำงานซ้ำซ้อนกับรัฐบาลงานที่ทำส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นงานที่ช่วยเหลือในเรื่องเร่งด่วนเป็นหลักพระองค์ท่านจะรับสั่งประโยคนึงก็คือชาวบ้านปวดหัวตรงไหนก็ให้แก้ปัญหาตรงที่ปวดหัวชาวบ้านมีปัญหาตรงไหนก็ให้แก้ปัญหาตรงนั้นถ้าปวดหัวก็กินยาแก้ปวดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระองค์ท่านรับสั่งว่าให้เป็นการระเบิดจากข้างในก็คือให้เป็นความต้องการของชุมชนของประชาชนของเขาเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สำนักงานกปร.ทำเรื่อยมาพระองค์ท่านรับสั่งเสมอว่าการจะทำโครงการใดๆให้มองอย่างใหญ่นะคือมองในรูปของแมโครแต่ทำในจุดเล็กไปก่อนคือทำไมโครแล้วก็ค่อยๆขยายต่อไปเรื่อยๆค่ะก็เรียกว่า45ปีที่ผ่านมาจากโครงการที่1จนถึงพ.ศ. 2568เรามีถึง 5,232 โครงการนะคะซึ่งในแต่ละโครงการเราก็มีโครงการหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำเรื่องพัฒนาการเกษตรด้านสาธารณสุขด้านการศึกษาต่างๆอีกมากมายค่ะเรียกว่ามีทุกมิติในการพัฒนาเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะโครงการนำร่องในแต่ละแห่งแต่ละแห่งพระองค์ท่านรับสั่งเสมอว่าถ้าหากรัฐมองเห็นแล้วว่าจุดไหนทำว่าดีก็ให้ขยายผลต่อไปค่ะ
2: ณปีนี้ค่ะ มีในเรื่องของโครงการที่พัฒนาต่อยอดมาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนาด้านใดคะ
3: ในปัจจุบันนะคะเราจะเน้นในเรื่องของงานสืบสานรักษาต่อยอดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในด้านบูรณาการนะคะก็คือทำหลากหลายมิติร่วมกันเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำมาค่อนข้างมากมีประมาณเกือบ 4,000 โครงการที่เป็นด้านพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาแหล่งน้ำเราจะไปเปิดพื้นที่ใหม่ๆก็ค่อนข้างจะยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในปัจจุบันก็คือเราปรับปรุงแหล่งน้ำแล้วเราปรับปรุงต้นน้ำแล้วเราปรับปรุงกลางน้ำก็คือตัวแหล่งน้ำนะคะปรับปรุงต้นน้ำก็คือปรับปรุงด้านป่าไม้โดยนำแนวพระราชดำริในเรื่องต่างๆอย่างเช่นการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกการทำฝ่ายชะลอน้ำการปลูกป่าในใจคนอะไรต่างๆมาแล้วก็ทำเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำก็อย่างเช่นการขุดลอกนะการทำระบบท่อส่งน้ำต่อไปแล้วปลายน้ำก็คือพัฒนาอย่างไรที่ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขมีน้ำแล้วชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนั่นแหละค่ะถึงจะเรียกว่าได้เกิดประโยชน์จริงๆกับเกษตรกรหรือประชาชนค่ะ
2: ค่ะพูดถึงความแตกต่างบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยมีความต่างจากโครงการทั่วไปยังไงบ้างคะ
3: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเราจะเน้นในเรื่องของการระเบิดจากข้างในเป็นเรื่องที่เกิดจากปัญหาหรือความต้องการของชุมชนเองเราจะไปดูว่าชาวบ้านมีปัญหาอะไรหรือมีความต้องการอะไรเราก็จะไปดูว่าอันไหนที่จะเหมาะกับภูมิภาคภูมิสังคมของเขาเราก็จะไปสนับสนุนส่งเสริมแล้วเราก็จะทำจากจุดเล็กๆก่อนค่อยเป็นค่อยไปที่สำคัญที่สุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งมาตลอดก็คือในเรื่องของความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อยๆทำไปแล้วก็ให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วยคือเราไม่ใช่ว่าทำไปแล้วก็เอาเงินไปโยนไปลงให้กับประชาชนเลยเราทำไปเราเรียกว่า
2: ให้เขาเรียนรู้
3: ไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็เรียกว่าเราให้เบ็ดตกปลากับประชาชนนั่นเองก็คือเราไม่ได้มอบปลาให้กับประชาชนเลยเรามอบเบ็ดให้เขาก่อนเพื่อให้เขาฝึกตกปลาของเขาเองเพื่อทำอย่างไรที่เกิดความยั่งยืนและที่สำคัญในปัจจุบันก็คือหลายๆคนมีองค์ความรู้มากกว่านักวิชาการได้ซ้ำไปค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนปฏิบัติเองเขาเป็นคนได้ทำงานเองเพราะฉะนั้นเขาได้มีการลองผิดลองถูกทำกิจกรรมต่างๆและปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะในการทำงานโครงการเพราะว่าเราพยายามจะดูแลเขาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนบางรายเนี่ยเราดูแลเขาในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเกือบถึง20ปีเลยด้วยซ้ำไปตอนนี้เรียกว่าเขาเก่งกว่าพวกเราอีกค่ะเพราะเราเนี่ยเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนคนมาใช่ไหมคะเปลี่ยนข้าราชการมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่ประชาชนเขายังเป็นคนเดิมอยู่ตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในหัวเรี่ยวแรงที่ช่วยเหลืองานโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยเราขยายผลการดำเนินงานโครงการนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้วตอนนี้สำนักงานกปร.เองได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริจนก้าวเข้าสู่ปีที่45แล้วสำหรับปีนี้เนี่ยมีการวางเป้าหมายสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใดไว้บ้างคะ
3: ค่ะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ประสบปัญหาในเรื่องของภาคการตลาดนะคะเรามักจะถูกประชาชนต่อว่าเสมอว่าเนี่ยผลิตแล้วทำแล้วจะไปทำขายที่ไหนอย่างไรนะ
2: ค่ะ
3: ก็มันก็เป็นปัญหาจริงๆอ่ะนะคะต่อมาเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในเรื่องของการมาช่วยเหลือเราในเรื่องของการต่อยอดนะคะในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์ทำอย่างไรเพื่อจะให้ได้อย.ตอนนี้เราทำได้อย.แล้วถึง182รายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอาหารเวชภัณฑ์แล้วก็เรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปในอนาคตและตอนนี้เราก็สามารถหาตลาดให้กับชาวบ้านได้ด้วยเรียกว่าเขาสามารถต่อยอดเข้าไปสู่ถึงขั้นการพัฒนาตลาดของตัวเองได้แล้วด้วยนะคะและนอกจากนี้เราก็มีการทำความร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะคะอย่างการส่งเสริมในเรื่องของทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนและครูได้เรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คนส่วนใหญ่จะมองว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้คนไปปลูกผักใช่ไหมหรือให้คนไปปลูกผักทำการเกษตรซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือการนำสิ่งต่างๆใดๆก็ตามมาใช้ในชีวิตประจำวันโดยการใช้การเดินสายกลางเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะซึ่งภาคการเกษตรก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราก็มีเริ่มทำกับทาง สพท.นะคะกับทางบริษัทไทยเบฟในการนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะคะกับบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นะคะในการทำเรื่องจัดหาแหล่งน้ำให้กับสถานที่ที่อยู่ห่างไกลนะคะอยู่ในดอยอยู่ในป่าซึ่งเราไม่สามารถจัดงบราชการขึ้นไปได้เนื่องจากว่าการใช้เงินราชการกับเอกชนเนี่ยมันก็จะมีการแตกต่างกันการใช้เงินราชการก็จะมีระเบียบที่แตกต่างกันออกไปนะ
2: คะ
3: นอกจากนี้เราก็ทำ MOU กับอีกหลายพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทยและลาวนะคะความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซียนะ
2: คะ
3: ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยต่างๆอีกมากมายทำอย่างไรให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้ามาพัฒนาร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยเรียกว่าเราได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งมหาวิทยาลัยและก็ชาวบ้านด้วยนะคะตอนนี้เรามีเครือข่ายความร่วมมือเยอะมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตามแนวพระราชดำรินะคะทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านขั้นที่หนึ่งก็คือทำอย่างไรให้ประชาชนพออยู่พอกินหลังจากนั้นก็รวมกลุ่มเพื่อค้าขายตอนนี้เรารวมกลุ่มเพื่อค้าขายแล้วเราก็ทำทฤษฎีใหม่ขั้นที่สามก็คือรวมกลุ่มเพื่อทำยังไงที่จะต่อรองอำนาจกับภาคธุรกิจได้ตอนนี้เราก็กำลังทำอยู่นะคะแต่ว่าเราต้องทำค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากเราทำกับภาคประชาชนซึ่งบางกลุ่มเขามีความรู้บางกลุ่มเขายังมีความรู้บ้างแต่ยังต่อแตะอยู่เราก็มีภาคธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือธกส.ได้เข้ามามีความร่วมมือกับเราในการมาพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ถ้าใครได้รับใบประกาศจากเราเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของดอกเบี้ยต่ำให้นะคะซึ่งเรียกว่าต่ำแบบสุดๆนะคะเพื่อให้กับเกษตรกรซึ่งเขาก็กู้อยู่แล้วแต่ถ้ามาทำร่วมมือกับเราเขาก็จะได้กู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคตค่ะ
2: อันนี้ก็เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องของการขยายผลการพัฒนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะที่ทุกคนก็อยากดำเนินตามแนวพระราชดำริแล้วถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปอะค่ะท่านเลขาคะสามารถมีส่วนช่วยในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ยังไงบ้างคะ
3: จริงๆแล้วนะคะแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9สืบเนื่องจนถึงรัชกาลที่10นะคะมีสิ่งดีๆอยู่มากมายแล้วก็หลากหลายมิตินะคะก็อยากจะให้ทุกท่านน่ะได้เข้ามาหรือเข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.หรือถ้าท่านอยู่ใกล้ในสถานที่ใดก็อยากให้ท่านได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้หรือไปดูว่าสิ่งไหนที่จะเหมาะสมกับบริบทของท่านหรือในเหมาะสมกับชีวิตประจำวันของท่านแล้วท่านนำไปปรับใช้ได้เราก็อยากให้ท่านน่ะได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็สืบสานรักษาและต่อยอดเพราะว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยคนที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริพูดทุกคนว่าสิ่งที่ได้รับไปเนี่ยรับแล้วเขาได้มีประโยชน์จริงๆแล้วเขาได้ใช้ประโยชน์แล้วก็มีผลสำเร็จต่อถึงลูกหลานด้วยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เด็กเจนใหม่ๆเริ่มกลับบ้านสู่ชุมชนของตนเองเพื่อกลับไปทำอาชีพเดิมของครอบครัวเขาไม่ได้ทำการเกษตรอย่างเดียวนะคะเขาไปทำเรื่องของธุรกิจหรือการค้าขายหรือการต่อยอดต่างๆแต่เพียงแต่ว่าเขานำแนวพระราชดำริไปปรับใช้เพราะว่าแนวพระราชดำริเนี่ยถ้าเราไปอ่านดู27ข้อล้วนเป็นเรื่องที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคือเป็นเรื่องที่พระองค์สอนให้เราประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเรานำไปทำแม้จะลงมือปฏิบัติด้วยทางร่างกายจิตใจหรือจิตสำนึกก็ทำให้เรามีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดีค่ะ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านเลขามากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์เจสร้อยค่ะทาง YouTube เจสร้อย Radio และเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
0: ค่ะก็ติดตามกันได้เป็นประจำทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่คุณสมหมายเนี่ยใช้ถนนรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของเซ็นทรัลรามอินทรามุ่งหน้ามาที่วงเวียนบางเขนค่ะบอกว่ามันติดหยุดนิ่งนานนะคะนานทีเดียวค่ะนะเพราะว่าสายแล้วนะคะจะสไลด์ได้สอบถามไปทางสน.บางเขนค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้ามีอุบัติเหตุในพื้นที่ของทุ่งสองห้องนะคะแล้วก็ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วค่ะนะคะ ตอนนี้การจราจรก็น่าจะดีขึ้นเป็นลำดับนะดีขึ้นนะคะการจราจรนั้นท้ายแถวก็อยู่ประมาณสักสนามมวยลุมพินีนะคะท้ายแถวดีขึ้นแล้วก็คุณสามิตรนะคะแจ้งว่าใช้บนทางด่วนบูรพาวิถีในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงของนิคมสักกัมเบลโกลมุ่งหน้ามาทางรถไฟฟ้าบางปะกงการจราจรชะลอตัวนะคะเนื่องจากว่าประมาณกม38บนบูรพาวิถีขาออกนะคะมีแผ่นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างสีน้ำตาล2แผ่นหล่นอยู่ขวางอยู่ในซ้ายกับขวานะคะผ่านได้แต่กลางโอ้รถก็ต้องแบบซิกแซกเลยค่ะก็เลยฝากเตือนให้ระวังกันนะคะตอนนี้เจ้าสรอดประสานงานกับทางกู้ภัยของบูรพาวิถีให้แล้วนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะยังสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้คุณพันธ์ค่ะแจ้งว่าถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าช่วงของต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่บางพลัดเคลื่อนตัวช้าค่ะเพราะว่าตรงเชิงทางขึ้นต่างระดับสิรินธรนั้นมีรถเก๋งนะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาก็เลยทำให้รถชะลอตัวนะคะพอผ่านมาได้แล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกไม่มีอะไรนะคะการจราจรนั้นสามารถเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะตอนนี้คือใกล้จะเที่ยงแล้วนะคะถ้าหากว่าจุดไหนยังมีแบบรถติดอยู่นะคะสันนิษฐานได้เลยว่าไม่รถเสียก็บัติเหตุนะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะอันนี้แจ้งสาเหตุได้เลยนะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้นะคะของจสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะที่ใช้แจ้งกันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะซึ่งเราก็จะประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ไปให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่เป็นสาเหตุอันหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เป็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะซึ่งก็อาจจะด้วยอุบัติเหตุคือบางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะแบบมันเกินกำลังจริงแบบแหมมารถมากระทันหันทำให้เราไม่สามารถแบบหลบได้อะไรได้เป็นอุบัติเหตุนะคะอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขับกันด้วยความไม่ประมาทนะคะแล้วก็รวมทั้งวิทยายุทธ์นะคะที่ประสบการณ์ในการขับรถนะคะทักษะในการขับรถเนี่ยมันก็เป็นอีกอันนึงที่จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเราสามารถที่จะแบบประเมินสถานการณ์ได้เหมือนกันนะว่าถ้าแบบรถคันข้างหน้าแบบดูทรงละยังไงก็ไม่รู้นะคะเราอาจจะแบบหนีขึ้นไปก่อนนะคะหลบไปก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ทำให้บัตรเหตุนั้นลดลงได้จากประสบการณ์ในการขับรถของเรานะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรื่องของวินัยจราจรอันนี้ก็สำคัญนะคะเรื่องของสัญญาณไฟจราจรค่ะนะคะแม่ไม่อยากจะพูดว่ารถหลายๆคันที่ไม่สนไฟแดงนะคะไฟแดงฉันก็จะไปนะอาศัยลูกติดพันแบบเนี้ยมันก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้นะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นเคารพกฎจราจรนะคะส่วนท่านที่เคารพกฎจราจรแล้วนะคะถือว่าเป็นผู้ขับขี่รถที่ดีนะคะตามแนวคิดของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเลยนะคะที่เราจะส่งเสริมเพื่อให้คนขับรถที่ดีคนขับรถทุกคนเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะอุบัติเหตุจะได้เกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่เกิดเลยก็ทำให้การจราจรนั้นมันไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะก็เชิญชวนกันนะคะเข้าในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะเราทำโครงการนี้ค่ะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะแต่จะมีสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ก็คือการที่คุณเป็นคนขับรถดีเนี่ยนะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่ให้ค่ะนะคะโดยจะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นในกลุ่มที่เราอยู่เนี่ยนะคะไม่เกิน 70% นะคะใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% ค่ะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันค่ะในปีนั้นๆค่ะแล้วก็ยังมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะโดยรถที่จะ เข้าทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับประเภท3นี่ค่ะก็คือเป็นรถที่อายุมากกว่า7ปีนะคะได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะสิทธิประโยชน์นะคะที่ว่าไปคืออัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันถ้าหากว่าสินใหม่ในปีนั้นนะคะทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะนะคะท่านที่สนใจว่าโอ้เราก็ขับรถดีนี่นานะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยนะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรมานะคะที่หมายเลข02150888 02150888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะท่านที่สนใจโทรศัพท์สอบถามกันได้เลยค่ะ02150888ค่ะในวันนี้นะคะก็วันอังคารซึ่งก็จะมีการประชุมครม.กันนะคะรัฐมนตรีก็จะไปพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะทีนี้มีอันหนึ่งที่น่าสนใจก่อนที่จะเข้าประชุมครม.นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของนักเรียนช่างที่ทะเลาะวิวาทกันตีกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณยชนันท์ก็มีแนวคิดที่จะทำให้เรื่องนี้นะมันจบในยุคนี้นะคะให้มันจบตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันช่วงนี้มาที่คุณชัยรัตน์ก่อนนะคะอยู่ที่เพชรบุรีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยา
0: วีนาวีนา
4: คุณวีนาเนาะ
0: ค่ะ
4: ทางจอสร้อยครับผมรถติดมากเลยเบอร์เลย
0: อยู่ตรงไหน
4: ย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมมาจากประดิษฐ์มนูธรรมอ่ะนะ
0: ค่ะ
4: อยู่เทอร์นู่นแถวโรตัสแล้วก็มาส่งผู้โดยสารตรงใต้สะพานเนี่ย
0: ค่ะ
4: สะพานแยกคลองตันหรือว่าตรงคลองแสนแสบ
0: อืมค่ะ
4: แล้วก็พระราม9ไม่ติดเข้าซอยโรงปูนมาใช้การได
0: ้ค่ะ
4: แต่พอมารอยูเทิร์นใต้สะพานเนี่ยตอนนี้15นาทีแล้วยังเพิ่งจะลอดใต้สะพานมาได้
0: โอ้โห
4: ส่งผู้โดยสารตรงแมนซี่หรือว่าใต้สะพานตรงถนนเพชรบุรีหรือว่าคลองแสนแสบนี่แหละครับผม
0: ค่ะค่ะ
4: ตอนนี้ออกมาได้นิดนึงยังไม่พ้นเชิงสะพานแยกรถระดับคลองตันเพชรบุรีขาเข้าเลย
0: ค่ะ
4: ติดฮะติดรถที่มาจากพัฒนาการขึ้นสะพานยกระดับข้ามแยกคลองตันนี่ก็ติดไปด้วย
0: นี่จะเที่ยงแล้วนะ
4: เห็นป้ายเห็นป้ายอัจฉริยะแล้วตรงก่อนถึงแยกเอกมัยนี่คือมันแดงทั้งเส้นเลย
0: อ๋อใช่
4: ครับส่วนขาออกเคลื่อนตัวได้ดี
0: ค่ะ
4: แต่ขาเข้าติดหน้ารังเกียจครับผม
0: ค่ะคุณชัยรัตน์มันไม่ใช่เฉพาะเอกมัยนะแล้วเอกมัยมาก็ยังติดนะคะบนถนนเพชรบุรีคือจะติดตรงที่เป็นจุดกลับรถที่จะไปทางด้านของกลับรถไปฝั่งขาออกอะ
4: ในตรงโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่าตรงเลย
0: ศูนย์วิจัยใช่เนี่ยติดตรงเนี้ย
4: ค่อนข้างจะติดหรือว่ากระทบมาจากตลาดนัดประสานมิตรหรือเปล่า
0: ไม่ติดตรงนี้ค่ะค่ะประสานมิตรก็อีกทีหนึ่งอีกขยักหนึ่งตอนเข้าอโศกเพชรบุรี
4: แต่ว่าขยักคลองตันนี่ก็คือติดช่วงน่าจะเลยแยกพร้อมพงไปตรงนี้มั้งจุดยูเทิร์น
0: นั่นแหละใช่ค่ะ
4: ของยูเทิร์นใหญ่จริงๆคุณวีนาผมว่าตรงเขาเรียกตรงอะไรตรงทางรถไฟอ่ะนะ
0: ค่ะ
4: มาจากทางจตุรทิศเลี้ยวซ้ายเนี่ยทีนี้เขาไม่ให้เลี้ยวขวาตรงไฟแดงรถก็จะเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งแล้วยูเทิร์นเลยจริงๆปล่อยให้มายูเทิร์นแยกพร้อมพงไปพร้อมกันเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะ
0: เหรอฮะ
4: คุณเพราะว่าเขียวนี่เขาก็วิ่งกัน2เลนอยู่แล้วเข้าซอยพร้อมพง
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ช่องที่2จากขวาแล้วก็จุดยูเทิร์นนี่ก็อยู่ขวาสุด
0: ค่ะ
4: ผมว่าถ้ามาปล่อยสัญญาณไฟแล้วปล่อยพร้อมกันผมว่าจะดีกว่าเพราะว่าตรงนั้นมันไปตัดกระแสรถมากเลยผมว่าครับออกไปจากตัวนั้นเขาเรียกถนนอะไรเพชรอะไรสักอย่างเพชรอุทัย
0: เพชรอุทัย
4: ใช่พอเลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยมันจะเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีได้เลย
0: แต่ว่าเพชรอุทัยมันก็จะรับรถที่ลงจากทางด่วนมาด้วยนะ
4: ใช่ถูกต้อง
0: ม
4: ันก็จะถูกตัดไปหมดทีนี้มันตัดกระแสรถที่ได้สัญญาณจากแยกพร้อมพงเนี่ยไปก็ไปติดด้วย
0: ค
4: ่
0: ะ
4: มันก็เลยกระทบแต่ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะวิเคราะห์ดีกว่าเราก็ได้ก็ลองดูกันแต่ว่ามันติดจริงๆ
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ผมยังไม่ถึงแยกเอกมัยเลยเนี่ย
0: โอ้ยติดมากข้างหน้าอีกไกลค่ะคุณชัยรัต
4: ใช่ใช่ติดแบบน่าสงสารเลยผมก็จะขึ้นยกระดับนี้ครับก็คือพยายามที่จะไปถึงให้ยกระดับตรงเอกมัยจะได้ตัดออกพระรามเก้าหรือแต่มันไปไม่ได
0: ้หลบไปดีกว่าเห็นว่าเพราะว่าโหติดมาแล้วร้อนด้วยนะแดดก็ร้อนร้อน
4: ใช่เดี๋ยวก็ร้อนแอร์ก็เบอร์สามแล้วตอนนี
0: ้ค่ะ
4: ครับฝากถึงเพื่อนสมาชิกถ้าจะมาแถวนี้ถ้าไม่มีธุระจริงๆ
0: ค่ะ
4: ก็ควรจะหลีกเลี่ยงไปใช้พระรามเก้าหรือว่าเส้นใกล้เคียงจะดีกว่าครับผม
0: ค่ะ
4: ก็ขอจบรายงานก่อนถึงแยกเอกมัยถนนเพชรบุรีขาเข้าขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในเรื่องนี้ต่อนะที่ทางด้านของคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกแล้วเป็นรัฐมนตรีอว.คือชื่อเต็มเนี่ยมันยาวฉะนั้นเรียกอว.ก็แล้วกันนะคะว่าเรื่องของที่เป็นการทะเลาะวิวาทกันนะคะระหว่างราชมงคลตะวันออกกับวิทยาเขตวิทยาถวายนะคะกับเทคโนปทุมวันเนี่ยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันแรงมากนะคะซึ่งที่ผ่านมา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณยุชนันท์ก็ได้เชิญอธิการบดีทั้ง2มหาวิทยาลัยเนี่ยมาคุยกันนะคะทีนี้แนวทางที่จะดำเนินการนะคะก็คือว่าเหลื่อมเวลาการเรียนการสอนกันไม่ให้เจอกันนะคะเช่นเทคโนปทุมวันเนี่ยนะคะก็จะไปให้เรียนที่บริษัทที่พี่ๆรุ่นพี่เนี่ยเอาไปฝากเรียนไว้เลยค่ะตั้งแต่ปี1นะคะจะได้ไม่ต้องเข้าสถาบันไม่ต้องเจอกันไม่ต้องมาปะทะกันนะคะอันนี้เนี่ยได้ทำมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันนะคะให้2สถาบันเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอุเทนถวายเนี่ยให้ย้ายไปจุดอื่นนะคะเพราะว่าตรงนี้จะมีกรมธนารักษ์เนี่ยมาดูพื้นที่ปัจจุบันของสถาบันที่กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับซึ่งทางคุณยศนันท์บอกว่าดูแล้วมันช้าเหมือนกันนะก็เลยมีการเชิญอธิการแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมนะคะซึ่งถ้าหากว่าอุเทนถวายเนี่ยยังไม่มีพื้นที่นะคะก็ให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มีการนำกลุ่มนักศึกษาเนี่ยออกไปจากพื้นที่นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันกับทางราชมงคลอุเทนถวายนะคะแล้วก็ในขณะนี้ค่ะก็เช็คนะคะตรวจสอบกับทาง2อธิการของ2สถาบันนะคะว่ากรณีที่แบบทะเลาะกันนะคะรุนแรงนะคะปะทะกันใช้คำว่าปะทะกันดีกว่านะคะก็จะแจ้งตำรวจเลยค่ะให้หยุดเรียนแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะพอมีปะทะกันก็ให้หยุดเรียนกันเหมือนกับเป็นช่วงปิดเทอมอะไรหยุดไปช่วงหนึ่งนะคะแล้วค่อยกลับมาเรียนกันใหม่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการปะทะกันอีกแล้วนะคะอันนั้นเนี่ยทางด้านของคุณยศนันท์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีอว.เนี่ยก็ได้เชิญผบ.ชน.นะคะมาประชุมร่วมกันทั้งปลัดอว.รองปลัดอธิการบดีจุฬาลงกรณ์ที่เป็นพื้นที่นะคะผบ.ชน.นะคะทั้งอธิการทั้ง2สถาบันค่ะนะคะที่มาหารือกันว่าถ้าใช้หลักกฎหมายเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะใช้หลักกฎหมายเนี่ยเป็นตัวตั้งว่าถ้ามีปะทะกันก็ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยค่ะนะคะซึ่งต้องเคร่งครัดนะคะไม่ได้มีอารมณ์อร่อยกันนะคะซึ่งทาง2สถาบันเนี่ยต้องดำเนินการตามนี้นะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่ได้รู้เรื่องนะคะแต่ว่าเขาต้องไปธุระไปซื้อของไปเดินลายถับนั้นเนี่ยต้องมาคอยหลบหรือว่าบางทีหลบไม่ทันนะคะเดี๋ยวโดนลูกหลงนะคะซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นแล้วก็อันนี้อยู่ใจกลางเมืองด้วยค่ะนะคะก็จะมีคนไปช้อปปิ้งไปซื้อของอะไรนั้นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะคะถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมีต่างชาติเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งกว่านี้มันจะหนักกว่านี้นะคะอันนั้นเนี่ยก็เลยต้องแก้ไขด้วยการวิธีนี้ค่ะนะตั้งคณะกรรมการยุติข้อพิพาทกันเลยค่ะนะคะในเรื่องนี้แล้วก็เชิญอธิการที่เกี่ยวข้องมาประชุมเรื่องกันแล้วก็ใช้หลักของกฎหมายเพื่อดำเนินการนะคะซึ่งประชุมกันคงจะเป็นวันพุธนะคะผลออกมายังไงเนี่ยก็จะมีคืบหน้ามาแจ้งให้ทราบกันนะคะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
9: แกไปเที่ยวทะเลกัน
10: ไม่เอาอ่ะ
9: งั้นไปคาเฟ่
10: ไม่อยาก
9: ไปกินหมูกระทะ
10: กลัวอ้วน
9: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
12: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
11: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
13: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
14: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
15: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
16: การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
17: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
18: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459

0: ครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
3: ่
2: ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะมาติดตามอีกเรื่องหนึ่งนะคะเชื่อว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงแบบเย็นๆเนี่ยก็คงจะเห็นคลิปที่แชร์ส่งต่อกันค่ะว่าบนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะว่ามีเป็นรู้สึกจะเป็นช่องทางด่วนเนี่ยนะคะว่ารถเก๋งเบนซ์สีขาวค่ะขับย้อนสอนขับย้อนสอนเข้ามานะคะแล้วก็รถก็บีบแตรกันแบบสนั่นวันไหวเลยแต่ว่ารถคันนี้ก็ยังขับไปนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็คลิปเนี่ยแชร์ส่งต่อกันเพราะภาพเนี่ยมันชัดมากนะคะภาพเนี่ยมันชัดเจนคือนะคะคุณป้าขับเบนซ์มาไม่สนใจนะคะก็ผ่าเข้ามานะคะในรถที่วิ่งในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงให้แยกลาดพร้าวประมาณโรงเรียนหอวังอะค่ะนะคะในช่องทางด่วนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าอันตรายนะคะคนที่คนในครอบครัวต้องดูแลกันเป็นพิเศษละค่ะนะคะถ้าหากว่ามีอะไรแบบนี้นะคะที่ว่าคนในครอบครัวต้องทราบนะคะว่าพฤติกรรมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวมาที่ทางพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารจาจรสอนอวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกับเหตุเมื่อวานนี้ในค

0: คลิปที่แบบแชร์ส่งต่อกันแบบโอ้โหรถเก๋งเบนซ์กันนี้ค่ะที่ขับย้อนสอนมาในวิภาวดีรังสิตค่ะเข้าช่วงบ่ายใช่ไหมคะสารวัตรที่เกิดเหตุ
1: ใช่ครับช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการยังไงคะสามารถที่จะติดตามได้ไหมคะ
2: ก็เบื้องต้นเนี่ยก็ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องจรปิดหมดแล้วทุกจุดนะครับก็ได้พยานหลักฐานเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทราบผู้ครอบครองรถนะครับแล้วก็วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนวิภาวดีครับได้เข้าไปติดตามครับถึงที่บ้านนะครับแล้วก็ได้สอบถามรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก
0: ็
2: ทราบผู้ขับขี่ครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเขาก็รับทราบแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาที่สน.วิภานะครับช่วงบ่ายสองบ่ายสามมาให้ปากคำกับตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะได้ทำการรวบรวมนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดถูกไหมครับการสอบปากคำรายละเอียดของผู้ขับขี่นะครับเพื่อรวบรวมเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการคดีต่อไปครับ
0: ค่ะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเนี่ยนะคะก็เจอผู้ทั้งผู้ขับขี่ผู้ครอบครองเป็นคนคนเดียวกันเลยไหมคะสารวัตร
2: ถูกครับเบื้องต้นก็ทางก็นี่แหละครับทางจ่าอ้วนกับจ่าเปียกเนี่ยนะครับก็ไปก็เบื้องต้นก็รับแจ้งว่าผู้ขับขี่กับผู้ครอบครองคือคนเดียวกันครับแล้วก็แต่รายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยทางคดีเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องมาให้ปากคำก่อนครับแค่นี้ก็แจ้งแค่เบื้องต้น
0: ค่ะคือก็คนขับก็ไม่ได้ปฏิเสธหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมไม่ได้มีแบบท่าทางตกใจว่า
2: ก็ทางคือทางเขาก็ตกใจแหละครับ
0: ค่ะ
2: หมายถึงว่าทางครอบครัวเขาก็ตกใจมากกว่า
0: อ๋อค่ะจุดที่ออกมาเนี่ยอยู่ไกลจากตรงที่เราเห็นในคลิปไหมคะว่าบ้าน
2: ไม่ไกลกันครับไม่ไกลกันครับเป็นทางออกครับ
0: อ๋อก็อยู่ละแวกนั้น
2: ใช่ครับแล้วเขาก็จะกลับรถพอกลับรถก็เข้าไปตามภาพแล้วครับแล้วก็ขับไปประมาณจากจุดกลับรถก็ขับไปประมาณ1กิโลครับ
0: ค่ะ
2: คือตรงจากในคลิปนั้นอีกไปอีกประมาณคือในคลิปเนี่ยมันก็มาอีกแล้วประมาณสัก 3-400 เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ตรงอีกประมาณสัก500เมตรแล้วทีนี้เขาก็กลับรถกลับมาทางเดิมครับภาพจากในกล้องวงจรปิด
0: โอ้โหก็ถือว่า
2: ครับผม
0: พอสมควรเหมือนกันนะแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นจากการย้อนสอนของคุณป้าคันนี้มั้ยคะ
2: เบื้องต้นเนี่ยคือรถทุกคันเขาหลบให้ครับ
0: เนาะยังดีมาก
2: ใช่ครับไม่มีใช่คือไม่มีอุบัติเหตุ
0: คร
2: ับผมแต่ก็เดี๋ยวต้องแต่เบื้องต้นยังไม่มีใครมาแจ้งความครับ
0: ค่ะ
2: ผมก็สอบถามทางพนักงานสอบสวนและผู้ช่วยพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับเหตุรถเฉี่ยวชนนะครับ
0: ค่ะ
2: ทรัพย์สินเสียหายยังไม่มีครับผม
0: ยังไม่
2: แต่ในทางคดียังไม่มีความผิดอยู่แล้วครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าการกระทำดังกล่าวมันไม่ถูกต้อง
0: ก็เป็นเรื่องของผิดกฎจราจรแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับความเสียหายอะไรไม่มีคนมาแจ้งความตำรวจยังสามารถที่จะดำเนินคดีได
2: ้ถูกใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดที่ต่อแผ่นดินนะครับยังไงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการได้ปกติครับผมไม่เกี่ยวว่าต้องมีคนมาแจ้งความครับแต่ตอนแรกเรามีภาพจากพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คลิปจากประชาชนพลเมืองดีที่ลงนะครับในสื่อออนไลน์แล้วก็เหลือแค่สอบปากคำครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดครับผม
0: เพราะว่าคลิปมันค่อนข้างชัดทะบงทะเบียนอะไรเนี่ยแบบชัดเจนเห็นครบถ้วนทุกอย่างเลยนะ
2: ครับก็ครบถ้วนครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ไปที่เขาอยู่ครับก็เจอรถเบนซ์ก็เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาก็ประสานเรียบร้อยครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาพร้อมรถเบนซ์นั่นแหละครับไปพร้อมรถคันขับนะครับรถเบนซ์นะครับครับผม
0: ทราบเบื้องต้นว่าเป็นคุณป้าก็มีอายุเหมือนกันที่ขับรถคันนี้
2: ใช่ครับ
0: มีอาการอะไรแบบนี้ไหมคะเจ็บป่วย
2: อะไรอันนี้มันยังไม่ได้มีการสอบปากคำครับเดี๋ยวต้องสอบปากคำเบื้องต้นเขาก่อนว่าร
0: าย
2: ละเอียดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะแล้วในค่ะ
2: ครับ
0: ในการสอบปากคำถ้าแบบว่าเกิดว่ามีเจ็บป่วยเนี่ยมันจะทำให้น้ำหนักของความผิดเนี่ยลดลงไหมคะ
2: มันคือการเจ็บป่วยมันก็ต้องมาดูครับแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะว่าการขับของเขาอ่
0: ะ
2: มันคือมันต้องดูที่เจตนาแต่เขามีเจตนาที่จะขับไปทางนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้ว่าขับไปผิดแล้วก็ย้อนสอนกลับ
0: ค่ะ
2: ครับผมคืออะไรมันต้องมาสอบปากคำเขาใช่ไหมครับแล้วก็เอาการสอบปากคำเนี่ยประกอบกับพยานหลักฐานก็คือพยานหลักฐานนี่ก็คือกล้องวงจรปิดว่าให้การตรงกันไหมมีอะไรไหมแล้วก็ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาแจ้งข้อหาแล้วก็ฟ้องกันต่อไปครับ
0: ช่วงบ่ายนะคะที่จะเข้ามาที่สน.
2: ครับประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามช่วงนั้นครับ
0: จะสลายได้ติดตามต่อนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณทางสารวัตรมากเลยนะคะ
2: ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะก็เนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์เรียกว่ายังเคราะห์ดีจริงๆที่แบบไม่ได้ไปมีบัติเหตุเกิดขึ้นรถที่อยู่ในเส้นทางก็พร้อมใจกันแบบหลบแล้วก็ถนนมันกว้างด้วยค่ะวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าในช่องทางด่วนยังมีที่พอที่แบบหลบหลีกอะไรไปได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยดูแล้วมันก็แบบทุกคนคงแบบพร้อมใจกันแบบบีบแตรว่าอะไรยังไงนะคะเกิดขึ้นนะในคลิปอันนี้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายมาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้เราไปพักกันครู่เดียวค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะรองนายกพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกจับตาเสนอชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่พร้อมเคาะมาตรการป้องกันกรณีทุจริตสอบเข้ารับราชการและวันนี้ยังติดตามการประชุมงบปี70สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ณราชอาณาจักรนอร์เวย์ขณะเดียวกันที่รัฐขออภัยค่ะขณะเดียวกันที่รัฐสภาก็มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2จึงได้มีการย้ายสถานที่จัดการประชุมจากทำเนียบรัฐบาลมายังอาคารรัฐสภาสำหรับวาระที่น่าสนใจในวันนี้คาดว่าจะมีการเสนอชื่อของนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางสาวรัชดาธนาดิเรกที่ลาออกไปรวมทั้งความชัดในตำแหน่งของนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมขณะเดียวกันที่ประชุมจะมีการพิจารณามาตรการในการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบเข้ารับราชการซึ่งเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและอีกหลายประเด็นสำคัญที่ประชุมสภาวาระพิจารณางบประมาณ2570วันนี้เป็นการพิจารณางบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายค้านมุ่งตัดลดงบประมาณเพราะบางหน่วยงานทำงานไม่ตรงกับหน้าที่ไม่เอื้อเกษตรกรจริงคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างประมวลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3เข้าสู่การพิจารณาเป็นวันที่2โดยเมื่อวานการอภิปรายร่างงบประมาณได้จบที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งวันนี้จะเป็นการเริ่มอภิปรายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มที่ส.ส.นักชาติบุญชัยสวัสดิ์จากพรรคประชาชนมองว่าควรที่จะมีการตัดงบประมาณ 20% และส่วนตัวก็เห็นว่าการทำหน้าที่ในการชี้แจงงบประมาณในชั้นกรรมการของหลายกรมยังมีการทำงานที่ผิดที่ผิดทางพร้อมยกตัวอย่างงบประมาณของกรมประมงที่มีงบประมาณ 4,800 ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งของงบประมาณนั้นจะเป็นด้านบุคลากรแทนที่จะทำให้ตรงตามภารกิจแต่กรมประมงมักจะทำในสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นเช่นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำโดยกรมประมงในส่วนนี้สามารถช่วยเกษตรกรได้อีกมากมายส่วนภารกิจที่อธิบดีกรมประมงมองว่ามีความจำเป็นเนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อของการท่องเที่ยวและเรื่องเศรษฐกิจซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่ภารกิจของกรมประมงด้วยขณะที่สสนัทพงศ์สุมาโนธรรมจากพรรคประชาชนก็มองได้ว่าหากตรวจสอบบางรายการของงบประมาณกระทรวงนี้โดยเฉพาะกรมประมงส่วนตัวก็ไม่แน่ใจว่าหากทำสำเร็จจะเสริมกรมประมงอย่างไรได้บ้างอาชีพการก่อสร้างลงเผ่าพันธุ์กุ้งกล้ามตามอัจฉริยะแต่ส่วนตัวก็ยังสงสัยด้วยว่ามีความอัจฉริยะตรงไหนอาจจะระบุว่าโครงการนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตก็ต้องถามกลับว่าจะลดต้นทุนลงได้มากน้อยแค่ไหนเป็นปัญหากุ้งกล้ามกรามแม้จะเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ก็ต้องถามว่า หลักคิดในการใช้งบประมาณตรงนี้เป็นการเกาถูกที่ทันหรือเปล่าต่อรัฐบาลที่พิพากษาไปนั้นครับ
7: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
12: เมืองไทยอาจได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เมืองที่ผู้คนมีชีวิตผูกพันกับการทำเกษตรมาเนิ่นนานหากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์นั้นบางครั้งต้องแลกมาด้วยอุปสรรคมากมายหนึ่งในนั้นก็คือภัยธรรมชาติศัตรูสำคัญของเกษตรกรในอดีตที่ตำบลพงอำเภอแม่จริมหรืออำเภอสันติสุขจังหวัดน่านในปัจจุบันที่นั่นเคยประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำเกษตรกรรมกระทั่งในปีพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตตำบลพงจากพระราชดำริในครั้งนั้นสำนักงานกปร.และกรมชลประทานจึงได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำพงซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางในลุ่มน้ำสาขาของแม่น้ำน่านโดยมีลักษณะเป็นเขื่อนดินถมบดอัดสามารถเก็บน้ำได้สูงสุด 1.53 ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีอาคารระบายน้ำล้นแบบรางเทที่ช่วยระบายน้ำด้วยความเร็วไม่ต่ำกว่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและด้วยประสิทธิภาพในการรองรับและการระบายน้ำนี้เองอ่างเก็บน้ำน้ำพงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตำบลพงโดยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อทำหน้าที่ในการจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของทุกครัวเรือนรวมถึงการกำหนดปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อวางแผนการส่งน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำในแต่ละฤดูกาลช่วยให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหวาดกลัวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำและผลกระทบจากความรุนแรงของอุทกภัยอีกต่อไป
13: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร 02-447-8500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนละบ้านดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกัน
0: เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันที่บ้าน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้วันอังคาร8กันยายนก็เช้านี้เนี่ยรถติดมากติดมากกว่าวันจันทร์นะคะซึ่งมีสาเหตุค่ะนะคะสาเหตุเนี่ยก็ในเส้นทางนะคะเมื่อเช้านี้นะคะมีทางด้านของคือช่วงประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยมีเป็นอุบัติเหตุที่รถบรรทุก10ล้อบรรทุกแผ่นปูนสำเร็จรูปมานะคะใช้เส้นทางของถนนกาญจนาภิเษกในฝั่งขาเข้าจังหวะที่ผ่านตรง MRT คลองบางไผ่นะคะเขาวิ่งมาคู่ขนานเนี่ยความสูงของแผ่นคอนกรีตเนี่ยมันคงจะสูงนะทำให้ไปเหมือนกับไปเฉี่ยวกับตัวคานของรถไฟฟ้าทำให้แผ่นเนี่ยมันก็หล่นลงมาแผ่นคอนกรีตที่บรรทุกมาหล่นลงมานะคะกว่าจะเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จเนี่ยก็6 โมงเราคิดดูว่ารถจะติดขนาดไหนนะคะก็ยังเคราะห์ดีที่คือตอนที่เกิดเหตุแผ่นคอนกรีตเนี่ยที่บรรทุกมามันหล่นลงมาก็มีรถเก๋งขับตามมาคงจะเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งเข้าชนนะคะก็คนขับนั้นปลอดภัยนะคะแล้วก็ทราบคนขับรถเก๋งบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันมืดนะค่อนข้างมืดทีเดียวนะคะก็เป็นเหตุเมื่อเช้านี้รวมทั้งเมื่อเช้านี้ที่คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าซึ่งปกติในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้รถสามารถวิ่งได้ในฝั่งขาออกด้วยแต่ว่าเช้านี้ไม่ได้เปิดก็เลยทำให้รถติดหนักมากเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของถนนราชพฤกษ์กลับประพฤกษ์ที่มุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้านะคะมาทางด้านรัชดาตลาดพลูรัชดาท่าพระทางมหาสวรรค์เนี่ยช่วงสัก7 โมงครึ่งกว่าๆไปแล้วเนี่ยคือแบบรถติดหนักมากเนี่ยก็ไล่ไปจนไปเจอว่าหัวแถวเนี่ยมันอยู่ที่ลงสะพานพระราม3มาฝั่งมุ่งหน้าสาธุประดิษฐ์นะคะตรงใกล้ๆกับ BRT พระราม3นะคะว่าสาเหตุตรงนั้นแต่ว่าไม่ทราบว่าติดอะไรนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็ยุ่งกันอยู่นะคะเรื่องของอำนวยการจราจรค่ะจนในที่สุดก็มีคุณธีรวิทย์เนี่ยช่วยมาเพิ่มเติมให้ว่าตรงหน้าโรงพยาบาลวรรณศิริซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เสริมความงามอ่ะมีเป็นรถทัวร์2 ชั้นมาจอดส่งเป็นบอกคณะทิฟฟานี่มากิจกรรมที่นี่ค่ะนะคะจอดอยู่ช่องทางซ้ายคัน2 คันนี่แหละทำให้รถทางราชพฤกษ์กลับมาพฤกษ์ทางรัชดาตลาดพลูเนี่ยติดนิ่งๆเป็นชั่วโมงเลยนะคะเนี่ยอันเนี้ยเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดนะคะในช่วงของตอนเช้าแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทขาเข้าเมื่อเช้านี้เหมือนกันนะคะตรงช่วงก่อนถึงซอยแบริ่งนะคะที่เป็นการทำงานด้านสาธารณูปโภคค่ะซึ่งปกติจะคืนผิวเนี่ยก่อนตี 5 นะคะแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ย6 โมงครึ่งได้มั้งที่คืนผิวนะคะก็เป็นสาเหตุอีกอันหนึ่งที่ทำให้รถติดนะคะส่วนเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่มีถนนสุดตัวที่ถนนสามเสนตรงรัฐสภาทางด้านของสว.นะคะที่ถนนเนี้ยสุดลงไปประมาณ20 เซนก็เป็นเรื่องของระบบประปาท่อประปานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางผู้รับเหมาก็เข้าดำเนินการแก้ไขเรียกว่าทำกันตลอดทั้งคืนจนสามารถที่จะคืนผิวให้ได้เนี่ยนะคะเรียบกริบเหมือนเดิมเนี่ยเป็นช่วงประมาณสัก5 ตีนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะที่อุตุได้พยากรณ์เอาไว้ว่าร่องมรสุมที่มันมากขึ้นนะคะแล้วก็พาดลงมาภาคเหนือเนี่ยจะไล่ลงมาภาคกลางนะคะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีอิทธิพลด้วยค่ะทำให้มีฝนตกหนักเมื่อวานนี้ช่วงประมาณสัก2 ทุ่มได้นะคะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของตำบลบ้านตึกหมู่ 3ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยตกมาประมาณ130 มิลลิเมตรนะคะคือพรวดเดียวทำให้น้ำเนี่ยก็ทะลักเข้ามาแล้วก็ท่วมบ้านเรือนที่อยู่บริเวณข้างทางนะคะจนในช่วงเช้าน้ำก็ระบายลงแม่น้ำยมตามธรรมชาติไปนะคะก็เข้าสู่ภาวะปกติตอนนี้เนี่ยทางด้านของปอพอทางท่านนายอำเภอก็ลงพื้นที่ไปเพื่อไปดูว่ามีอะไรได้รับความเสียหายหรือเปล่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีแจ้งเข้ามาว่ามีคนบาดเจ็บหรือว่ามีทรัพย์สินอะไรเสียหายนะคะซึ่งฝนตกคราวนี้น้อยกว่าเมื่อกลางเดือนที่แล้วนะคะกลางเดือนที่แล้วเนี่ยฝนตก200 กว่ามิลนะคะก็น้ำก็ทะลักมาเหมือนกันแล้วก็วันนี้นะคะต้อง ขอบคุณนะคะคุณไมตรีคุณกัญชลีสุสถาพรแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ได้เดินทางบริจาคเงินสด 20,000 บาทนะคะเข้าในโครงการบริจาคเงินเพื่อซื้อวีลแชร์กับจสร้อยนะคะแล้วก็ได้บริจาคเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินที่เป็นเหมือนกับเป็นวอล์กเกอร์ค่ะนะคะอีกด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากเพราะว่าอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดของคุณไมตรีแล้วนะคะต้องขอบคุณมากๆคุณลุงที่เดินทางมาที่จสร้อยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณเสมาเมื่อวานเนี่ยช่วงบ่ายนะคะที่เราได้เห็นคลิปกันเป็นเหตุการณ์บนถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าช่วงตรงหน้าโรงเรียนหอวังในช่องทางด่วนที่เป็นรถเก๋งเบนซ์สีขาวอ่ะขับย้อนสอนมาซะอย่างนั้นนะคะเป็นช่วงประมาณสักบ่ายโมงได้ค่ะก็รถเต็มถนนเลยนะคะยังดีที่ว่ารถนี่ก็หลบกันครับไม่ได้มีการเฉี่ยวชนอะไรกันยังไงเพราะว่าคนที่ใช้เส้นทางตามปกตินี่เขาก็หลบกันแล้วก็บีบแตรกันแบบเสียงดังมากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางสน.วิภาวดีเจ้าของพื้นที่นะคะได้ติดตามนะคะทั้งจากภาพกล้องวงจรปิดจากคลิปของประชาชนที่ได้ส่งมาคือมันเห็นทะเบียนชัดเจนแล้วก็ได้ติดตามไปนะคะจนพบผู้ที่ครอบครองรถคันนี้ผู้ขับขี่รถคันนี้เป็นคนคนเดียวกันนะคะซึ่งบ้านก็อยู่ในละแวกนั้นล่ะค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้ช่วงสักประมาณบ่ายสองก็จะเชิญตัวมาให้ปากคำต่อที่สน.วิภาวดีนะคะว่าเกิดอะไรอย่างไรทำไมถึงขับย้อนสอนกันในตรงนี้นะคะในคลิปที
2: ่
1: ในเฟซของจสร้อยเมื่อวานนี้เราก็ลงกันไปแบบโอ้โหคนก็คอมเมนต์กันต่างๆนานาว่าทราบว่าเป็นคุณป้านะคะคุณป้าแต่ว่าจะมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าอะไรอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวบ่ายสองนะคะมาให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะนะก็เป็นเรื่องราวของเช้านี้ที่ฝากเอาไว้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสมากันต่อนะคะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับช่องทางการติดต่อ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะวันนี้วันอังคารมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอจำนวน1ตำแหน่งก็คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษค่ะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้นะคะ8กันยายนเป็นต้นไปนะคะในแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอดีตส.ส.เชียงรายพรรคอนาคตใหม่เคยทำหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของนายพลดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะคะอดีตโฆษกรัฐบาลซึ่งก็ลาออกไปก่อนหน้านี้มีรายงานว่าจะไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแทนค่ะก็คือสลับตำแหน่งนะคะ
0: ครับ
2: แล้ววันนี้นะคะวันนี้8กันยายนนะคะมีการโอนเงินโอนจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนค่ะทางด้านของคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงเรื่องของมติครม.ตามที่มติครม.เมื่อวันที่25สิงหาคมนะคะได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นหน่วยงานรับเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพนะคะรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะปัจจุบันปภ.ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องและข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยที่ได้รับการยืนยันจากจังหวัดน่านว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะคะและส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะมีการโอนเงินเยียวยาครั้งแรกให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วง2นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะคะตอนนี้ก็คงได้รับกันเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวน 15,215 ครัวเรือนคิดเป็นเงินนะคะ 136,935,000 บาทค่ะทางนี้ก็ขอให้ประชาชนจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบนะคะเรื่องของการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชาชนของคุณให้เรียบร้อยว่าทำเรียบร้อยหรือเปล่านะคะหากว่ายังไม่ได้ผูกบัตรไม่ผูกบัญชีก็ให้ติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องล่าช้าในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะก็จะได้รับเงินไปซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะ
0: ครับ
2: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้ำมันรั่วซึมที่ท่อระบายน้ำพระราม3เนี่ยนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยกับนายพรพรมณสะวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้นำเจ้าหน้าที่นะคะสำนักงานเขตคลองเตยสำนักงานเขตยานาวานะคะสำนักการระบายน้ำและกรมควบคุมมลพิษนะคะรวมถึงทีมกู้ภัยค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะลงไปแล้วบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ซึ่งเป็นรอยต่อของ2เขตถึงได้ไปทั้ง2เขตคือคลองเตยและยานาวานะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีกลิ่นน้ำมันรุนแรงโชยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำค่ะจากการลงพื้นที่นะคะเจ้าที่ก็เร่งนำบูมซับน้ำมันค่ะเข้าวางสกัดนะคะเพื่อกั้นการกระจายตัวของคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำพร้อมกับใช้น้ำยาขจัดคราบน้ำมันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉีดสลายกลิ่นที่ระเหยออกมานะคะแล้วก็สุ่มตรวจวัดค่าสารระเหยง่ายในอากาศเพื่อที่จะเฝ้าระวังและก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและก็ดำเนินการตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีข้อแนะนำด้วยค่ะคุณเสมาสำหรับประชาชนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงนะคะบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าหากได้กลิ่นน้ำมันพัดเข้ามาในบ้านเนี่ยนะคะกลิ่นชนรุนแรงเนี่ยให้รีบเปิดประตูหน้าต่างเพื่อที่จะถ่ายเทอากาศให้สะดวกหลีกเลี่ยงการเปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวนะคะ ะคะแล้วก็ข้อระวังเรื่องของอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอัคคีภัยก็ควรจะงดการสูบบุหรี่จุดไฟหรือว่าทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟนะคะบริเวณใกล้เคียงกับปากท่อระบายน้ำซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะที่มีกลิ่นออกมาอย่างรุนแรงแล้วก็3คือการปฏิบัติตัวของกลุ่มผู้ที่เปราะบางนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจเด็กเล็กผู้สูงอายุควรจะสวมหน้ากากอนามัยชนิดคาร์บอนเพื่อจะช่วยกรองกลิ่นนะคะแล้วก็สารเคมีนะคะหากมีอาการวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้นะคะหายใจติดขัดให้รีบไปอยู่ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกหรือถ้าไม่ไหวก็พบแพทย์ทันทีนะคะหากประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตยและก็ยานาวาหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะพบเห็นหรือว่าได้กลิ่นนะคะน้ำมันรุนแรงผิดปกติแบบนี้ให้แจ้งได้ที่สายด่วนกรุงเทพมหานครคือ1555หรือแอปพลิเคชันก็คือทัฟฟี่ฟองดูได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบแล้วก็ดูแลนะคะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนะคะคุณเสมาทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้สั่งนะคะยกระดับการปราบปรามการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมโดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC และจังหวัดปราจีนบุรีหลังพบนะคะลักษณะการกระทำความผิดเป็นเครือข่ายค่ะกระทบกับอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดและใช้อำนาจตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นนะคะแล้วก็ได้มอบหมายให้กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักอุตสาหกรรมจังหวัดค่ะเปลี่ยนมาตรการจากการแก้ไขปัญหาเชิงรับนะคะเป็นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกส่วนที่กำลังร่วมกันกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าบก.ปทส.นะคะกรมควบคุมมลพิษและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ลงพื้นที่ตรวจโรงงานนะคะกลุ่มเสี่ยงโกดังเช่าพื้นที่ร้างโดยเฉพาะใน EEC และก็พื้นที่ข้างเคียงหากพบการกระทำความผิดให้ใช้กฎหมายขั้นสูงสุดเข้าดำเนินการนะคะทางกระทรวงจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดตั้งแต่หยุดประกอบกิจการปรับปรุงแก้ไขหรือว่าปิดโรงงานแล้วก็จะมีการดำเนินคดีอาญาแล้วก็ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายเพื่อให้ผู้กระทำความผิดรับผิดชอบในเรื่องของการค่าจัดการแล้วก็ฟื้นฟูกากอุตสาหกรรมเต็มจำนวนตามกฎหมายนะคะตอนนี้เร่งให้กรอปรับปรุงกฎหมายโรงงานแล้วก็เพิ่มบทลงโทษทางอาญาและอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นไม่ให้ผู้ประกอบการมองว่ายอมกระทำความผิดคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไปเสียค่าปรับเพิ่งค่าปรับไม่เยอะอะไรแบบนั้นนะคะพร้อมกับบังคับให้บังคับใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายรับผิดชอบตามกฎหมายจนกว่ากากมลพิษนะคะจะได้รับการบำบัดแล้วก็กำจัดไปอย่างถูกต้องนะคะจะต้องจ่ายตลอดจนกว่าจะเรียบร้อยว่าอย่างนั้นเถอะนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณสายมาทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับเปลี่ยนแปลงไปแล้ว10ครั้งค่ะโดยตอนเช้าเปิดตลาดเนี่ยนะคะปรับครั้งแรกบวกไป350บาทนะคะแล้วก็ล่าสุดที่บอกว่าปรับ10ครั้งเนี่ยก็คือบวก6ครั้งแล้วก็ลบไปแล้ว4ครั้งนะคะตอนนี้ราคาทองคำครึ่งวันเช้าบวกอยู่350บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,700 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,900 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,325.56 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,700 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,428 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.88 บาทนะคะทางด้านของหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำนะคะประจำวันนี้บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่บอนด์ยีนสหรัฐอายุ2และ10ปียังคงยืนเหนือ 4.37% แล้วก็ 4.70% ตามลำดับได้อย่างแข็งแกร่งในขณะที่ราคาน้ำมันดิบ Brent และก็ West Texas นะคะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องหลังจากที่นายโมเซนเลซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเตรียมประกาศกำหนดเขตห่วงห้ามทางทะเลแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซีย ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและก็เปิดแผนที่นะคะระเบียบการเดินเรือสากลผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะได้ส่งกำลังโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน3ลำไปเมื่อวันเสาร์ค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะอาจจะหนุนให้เงินเฟ้อภาคพลังงานและก็ดอกเบี้ยเฟดปรับตัวขึ้นในอนาคตซึ่งก็เป็นผลลบกับราคาทองคำนะคะอย่างไรก็ตามดัชนีเงินดอลลาร์DXY มีแนวโน้มอ่อนค่าหลุด 99.0 จุดลงไปนะคะหลังจากที่เงินเยนแข็งค่าขึ้นขานรับประเด็น JOB อาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆนี้ซึ่งก็หนุนให้การทำธุรกรรมเยน carry trade นะคะของนักลงทุนเริ่มที่จะไม่คุ้มค่าเป็นเหตุให้นักลงทุนเริ่มกระจายความเสี่ยงออกจากเงินดอลลาร์แล้วก็มีแนวโน้มเป็นบวกกับราคาทองคำค่ะ
0: ครับ
2: ทางด้านกองทุน SPDR ตอนนี้ถือทองคำเท่าเดิมนะคะอยู่ที่ 1,052.06 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนะคะทางเวสเท็กซัสนะคะบวกเพิ่มไปอีก1เหรียญ69เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 93.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์บวกเพิ่มไปอีก79เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 97.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะทางด้านของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,617.83 จุดนะคะลดลง 90.99 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 34,769.48 ล้านบาทนะคะทางด้านของข่าวต่างประเทศนะคะทางนางฟรานเชสกาอัลบานิสนะคะผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติเกี่ยวกับดินแดนปาเลสไตน์ได้เผยแพร่แถลงการแสดงความกังวลค่ะต่อการที่อิสราเอลเก็บกวาดซากปรักหักพังในฉนวนกาซานะคะบอกมองว่าอาจจะเป็นการทำลายหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมและขัดขวางการกู้ร่างผู้เสียชีวิตจึงเรียกร้องให้มีการรวบรวมหลักฐานและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตก่อนที่จะมีการเก็บกวาดพื้นที่นะคะการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลเริ่มขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลในเดือนตุลาคมปี2566ก่อให้เกิดซากปรักหักพังและก็เศษวัสดุจากสิ่งก่อสร้างนะคะคุณเสมา
0: ครับ
2: ประมาณนะคะประมาณการนะคะ61ล้านตันค่ะซึ่งสหประชาชาติคาดว่าจะต้องใช้เวลาถึง7ปีนะคะในการกวาดล้างเนี่ยค่ะตามภาพเลยซากปรักหักพังต่างๆเนี่ยให้หมดไปนะคะแถลงการระบุว่าชาวปาเลสไตน์ควรอยู่เบื้องหลังแผนการใดๆในการกำจัดเศษซากความเสียหายเพราะว่าซากปรักหักพังเหล่านี้ไม่ใช่แค่เป็นเศษวัสดุก่อสร้างแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่เกิดเหตุอาชญากรรมสุสานและหลักฐานทางวัตถุของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการทิ้งระเบิดที่โหดร้ายและไร้เหตุผลซึ่งกินเวลานานมากว่า2ปีนะคะนอกจากนี้ก็ยังเตือนว่าบริษัทเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเก็บกู้เนี่ยนะคะจะต้องรับผิดชอบในทางอาชญากรรมระหว่างประเทศร่วมกับอิสราเอลด้วยค่ะ
0: ครับ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ลิ้มรสชาติอัตลักษณ์ท้องถิ่นรวมการพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีประกันตากับสินค้าราคาพิเศษและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่โดนใจอิ่มอร่อยกับเมนูชวนชิมรสเด็ดกว่า130คู่หาชมมินิคอนเสิร์ตจากไรอันโอบนิธิและนิวคันทรีร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปสินค้านาทีทองลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย16ถึง18กันยายนนี้เวลา 11:00 น. ถึง 16:00 น. บริเวณศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา

มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกที่น่าลุ้นน่าสนใจกันอีกแล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่ในแฟนเพจ Facebook JS100 น่าจะทราบกันแล้วนะเชิญชวนไปร่วมสนุกกันครับใน Facebook แฟนเพจ JS100 ของเรานะครับคอมเมนต์คำตอบพร้อมกับยกเหตุผลประกอบสักนิดหนึ่งใต้โพสต์นะครับกับกิจกรรมนะครับคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซ่วินออเคสตรานะครับ TKWO นะฮะวงดุริยางเครื่องลมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่จะมาสร้างสรรค์เสียงดนตรีและเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้วงการวินออเคสตราทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า65ปีนะฮะเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับแล้วเราก็มีลุ้นรับของรางวัลแจกทั้งหมดเนี่ย25รางวัลรางวัลละ2ใบมูลค่าบัตรใบละ 4,500 บาทสามารถชวนคนรู้ใจไปฟังเสียงเพลงเพราะๆไปด้วยกันได้เลยนะครับรอบการแสดง12กันยายน2569ช่วงเวลา 15 นาฬิกาที่มหิดลสิทธาคารนะครับมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาก็สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเป็นต้นไปนะฮะแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันเนี่ยในวันที่9นะครับในวันที่9ก็พรุ่งนี้แล้วสินะฮะทาง Facebook JS100 Radio นะครับทางJS100จะทำการสุ่มผู้โชคดีจำนวน25รางวัลและก็จะจัดส่งเป็น e-ticket นะฮะตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลโดยตรงนะก็ท่านสามารถนำไฟล์ตั๋วหรือว่า QR code เนี่ยไปแสดงหน้างานเพื่อเข้าชมการแสดงได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องไปแลกบัตรแข็งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีหมายเหตุนิดนึงนะบัตรที่ได้รับเนี่ยจะเป็นรอบวันที่12กันยายน2569เวลา15นาฬิกาเท่านั้นนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเลือกที่นั่งได้โดยทีมงานJS100จะเป็นผู้จัดสรรที่นั่งภายในโซนที่ผู้จัดงานกำหนดของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเป็นรอบการแสดงอื่นได้นะครับเป็นกิจกรรม35ปีJS100ถ้าเปรียบว่าJS100เป็นเสียงดนตรีในความคิดของท่านคิดว่าJS100เหมาะที่จะเป็นเครื่องดนตรีชิ้นไหนนะก็เข้าไปร่วมสนุกหลายๆท่านนี่เข้ามาร่วมสนุกคึกคักพอสมควรนะฮะมีบอกว่าเป็นทุมบ้าบ้างนะฮะแล้วก็มีบอกว่าเป็นเสียงแบบ

โอโบบ้างนะครับบางท่านบอกว่าเป็นเครื่องดนตรีเป็นแซกโซโฟนบ้างนะครับนะฮะโอ้โหมีเยอะแยะเลยครับหลากหลายความคิดเห็นทรัมเป็ตก็มานะครับมีเยอะเลยครับนะฮะหลายท่านก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะผ่านทางกิจกรรมกับทางโพสต์ของจสร้อยกับกิจกรรม35ปีของเราแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องขอบคุณทางสมาคมแซกโซโฟนแห่งประเทศไทยด้วยที่ให้บัตรมาร่วมฉลองวันเกิดทางสถานีจสร้อยของเรานะฮะต้องขอบคุณทางสมาคมแซกโซโฟนแห่งประเทศไทยด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะครับเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio นะฮะทางทีมงานได้ปักหมุดเอาไว้นะชื่อกิจกรรม35ปีจสร้อยกับเรื่องราวของเสียงตลอด35ปีที่ผ่านมาเสียงของเรานี่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังทุกการเดินทางเลยนะฮะเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นได้ร่วมสนุกได้นะไม่แน่นะอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีก็ได้นะครับนะมาดูข้อมูลทาง YouTube ขอบคุณข้อความทุกๆท่านนะครับคุณกระปุกแดงคุณปลั๊กคุณอภิชาติคุณวิรัตพี่ตู่ระยองแล้วก็พี่วันบางรักนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลนะมาต้อนรับอบอุ่นมากเลยฮะวันนี้มาพร้อมกับแสงแดดอ่อนๆด้วยนะครับคุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่แจ้งน้ำมัน6เป็นลักษณะเหมือนเป็นคราบน้ำมันนะครับก่อนถึงปากทางเข้าวัดพระราม9เล็กน้อยถนนประดิษฐ์มนูธรรมเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์เป็นฝั่งขาออกคุณชัยรัตน์บอกว่าเห็นเป็นคราบน้ำมัน6อยู่เลนซ้ายระยะทางยาวประมาณ100เมตรแต่ว่าเห็นบอกว่าอ๋อมีเจ้าหน้าที่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่ากำลังรอดำเนินการอยู่เราก็เลยแจ้งไปที่ศูนย์อมรินทร์อีกแรงหนึ่งด้วยนะขอบคุณทางศูนย์อมรินทร์ด้วยนะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับสองฝั่งไม่มีปัญหาการจราจรเพียงแต่ว่าฝากระวังคราบน้ำมันด้วยระยะทางประมาณ100เมตรก่อนถึงปากทางเข้าวัดพระรามเก้าเล็กน้อยนะครับเป็นฝั่งขาออกนะก่อนหน้านี้คุณเชนบอกว่าถนนโยธาธิการนนทบุรีเข้ามาจากนครอินทร์ไปวัดค้างคาวมีการทำผิวจราจรลาดยางมาตอยหลายจุดเลยแต่ไม่มีการตั้งป้ายนะเขาบอกว่าฝากเตือนให้ระวังด้วยไม่จำเป็นก็อย่าเข้ามานะการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็พวกเศษยางมาตอยมันกระเด็นโดนรถที่สัญจรผ่านไปมาด้วยขอบคุณคุณเชนด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงจะลองแจ้งให้นะแล้วก็พี่พันธ์บอกว่ามีการตัดต้นไม้อยู่ที่รัชดาภิเษกตรงข้ามเอสพานาดมีรถกระเช้าจอดทำงานลักษณะเป็นงานตัดแต่งกิ่งไม้ที่เกาะกลางถนนครับแล้วก็มีการปิดการจราจร1ช่องทางด้านขวาก็ฝากเตือนให้ระวังนะครับคุณพันธ์บอกว่าการจราจรในชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ศูนย์วิทยุพระราม199รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนที่หมู่บ้านเคหะธานี4ถนนราชพัฒนาครับก่อนหน้านี้มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่ม9ไปที่เกิดเหตุนะครับรายงานกลับมาล่าสุดบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือประชาชนอยู่ภายในหมู่บ้านเคหะธานี4ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับลักษณะที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวมีกลุ่มควันบริเวณหลังคาตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงวันนี้จะมีการซอฟอพยพหนีไฟตั้งแต่ช่วง 14:00 น.ถึง 15:00 น.ที่โรงแรม The Celine Riverside ที่เจริญกรุง 72/1 นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์มาจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซอฟอพยพหนีไฟข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ครับคุณรณสิทธิ์แจ้งว่าถนนเรียบทางรถไฟใต้ช่วงตัดกาญจนาที่จะมุ่งหน้าไปตัดสวนผักการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเห็นบอกว่ารถติดอยู่ประมาณสัก5นาทีได้หลังจากนั้นเนี่ยก็แจ้งกลับมาใหม่อีกทีนึงเห็นบอกว่าเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่อยู่ในช่องทางด้านขวาก่อนถึงแยกตัดถนนสวนผักเล็กน้อยครับจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางด้านขวาทำให้รถเนี่ยติดยาวเลยส่วนฝั่งกลับกันคุณรณสิทธิ์ให้ข้อมูลแจ้งไว้หลังไมค์ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกองทัพอากาศนำส่งมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือแก่ชาวเนปาลและสีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพเกียรติภูมิของไทยหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง 5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสีย

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กองทัพอากาศดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศเมื่อวันที่5กันยายน2569นั้นเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ทั้งนี้เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทางกองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในประเทศเนปาลถึงประเทศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพชรพนีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: ไทยและอิสราเอลร่วมวางแนวทางแก้ปัญหานักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามบานปลายกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังจากที่นางอาโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเข้าพบหารือว่าได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาถึงประเด็นที่เป็นความกังวลของคนไทยขณะนี้เกี่ยวกับชาวอิสราเอลที่มาอยู่ในประเทศไทยและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกระทบต่อความรู้สึกวัฒนธรรมประเพณีซึ่งหากเกิดการกระทำความผิดกฎหมายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่ใช่การเลือกแต่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกกรณีทั้งนี้ไทยและอิสราเอลต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ให้สถานการณ์บานปลายส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเพราะแม้ไทยจะให้ความสำคัญกับรายได้จากการท่องเที่ยวแต่ก็ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีของประเทศไทยเช่นเดียวกันในขณะที่ทูตอิสราเอลระบุว่าได้รับทราบปัญหาและยืนยันว่าฝ่ายอิสราเอลไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้ทางอิสราเอลได้มีการทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิ่งที่ไม่ควรทำหรือควรทำแจกจ่ายที่กรมการกงสุลอิสราเอลสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยบริษัททัวร์และสายการบินให้กับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสเลยนะครับ
2: ได้ทั้งประสบการณ์ความท้าทายกองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android
8: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับมาติดตามรับฟังข้อมูลไปพร้อมๆกันนะครับประโยชน์แห่งอนาคตสิ่งที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and World Bank Group ที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ระหว่างวันที่12-18ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนั้นสำหรับภาคประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือโอกาสในระยะยาวเพราะการประชุมครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience Year นะครับโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นแต่คือโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026ไทยแลนด์ครับคุณกระปุกแดงคุณรับพีนะครับพี่วันบางรักแล้วก็พี่พันแจ้งเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็รวมถึงสภาพการจราจรมานะครับอโศกมนตรีอโศกเพชรฟอร์จูนรถติดมากนะครับอากาศร้อน36องศาเจริญราษฎร์นะครับบอกว่าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีงานทิ้งกระจาดค่ะเทพารักษ์สมุทรปราการ33องศานะครับแล้วก็แถวบางขุนนนท์ก็ยังพอมีแสงได้นะครับแต่พอตกบ่ายแดดเริ่มหายแล้วนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลรวมๆกันมาหลายๆท่านเลยนะครับน้องแคมอ้อมใหญ่อ้อมน้อยสัมพานขาออกยังคล่องตัวดีก่อนหน้านี้มีคุณตู่ระยองคุณวิรัตแล้วก็คุณอภิชาติด้วยนะที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube ทางจสร้อยของเราเมื่อวานนี้เรามีเคสตามหาคุณป้าไรนะฮะก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยคุณสุภัทราสีเหลืองนะครับมีคนไปพบเจอแล้วนะฮะที่ตามหาคุณแม่นะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับลูกสาวกันคุณสุดารัตน์สวัสดีครับคุณสุดารัตน์ครับคุณสุดารัตน์ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับครับคุณสุดารัตน์เห็นบอกว่าเจอคุณแม่แล้วเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเจอแล้วค่ะตอนเที่ยงไทยรัฐอะค่ะหน้าไทยรัฐอะค่ะ
0: อ้าวแล้วคุณแม่ไปทำอะไรอะครับ
1: โอ้สงสัยจะเดินเลาะเลาะไปเรื่อยๆอะค่ะ
0: อ๋อเหมือนหลง
1: ใช่ค่ะเหมือนหลงก็เลาะเลาะน่าจะเลาะตั้งแต่วิธีสะพานควายแล้วก็เข้าไปทางเรียกอะไรนะ
0: เขาเดินไกลเหมือนกันนะครับเนี่ย
1: ใช่เดินไกลเพราะไปเจอนี่ขากระเพกกระเพกเลยนะคะ
0: โอ้แล้วคุณแม่เจ็บตรงไหนไหมเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ก็เหมือนกับแบบว่าเดินไม่ค่อยได้เต็มที่มากอะค่ะ
0: แสดงว่าน่าจะเดินมานานตั้งแต่เมื่อวานเลยเนาะที่เรา
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วใครติ ด
1: อ่อนแรง
0: ใครติดต่อมาหาคุณสุดารัตน์อะครับ
1: พอดีน้องก็คือเหมือนกับเข้ากลุ่มไลน์แก๊ปเคลื่อนที่เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีน้องก็ใช่ค่ะขับแก๊ปอยู่แล้วก็คือให้ช่วยกันตามหาด้วยค่ะในย่านตรงจุดที่3ตรงนั้นนะคะ
0: โอ้โชคดีมากแล้วตอนนี้ไปรับคุณแม่มาหรือยัง
1: ค่ะไปรับคุณแม่มาแล้วค่ะก็ให้ทานน้ำหวานๆแล้วก็ทานข้าวได้นิดหน่อย
0: คุณแม่ว่ายังไงบ้างครับพอเล่าอะไร
1: แกพูดไม่ค่อยเรื่องบอกว่ามีคนหนึ่งมาเจอเขาแล้วบอกว่าอย่าไปไหนนะเดี๋ยวลูกมารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะล็อกตัวไว
0: ้โอ้เป็นห่วงมากในที่สุดก็เจอแล้วเดี๋ยวจะพากลับบ้านเลยไหมหรือยังไงครับไปตรวจร่างกายไหม
1: ตอนนี้ก็คือพากลับบ้านไปอาบน้ำอาบท่าตอนนี้รู้สึกสบายขึ้นหน่อยอะค่ะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตอนเย็นเราจะพาไปตรวจร่างกายอะค่ะ
0: โอ้ดีแล้วครับดีแล้วครับอะยังไงก็ปลอดภัยดีใจด้วยดีใจด้วย
1: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะจนตลอด
0: ยินดีครับยินดีดีใจด้วยครับคุณสุดารัตน์ไม่รบกวนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุดารัตน์นะครับเป็นลูกสาวเมื่อวานเราก็ได้คุยกันครั้งหนึ่งแล้วแหละนะที่ประชาสัมพันธ์ตามหาคุณแม่ไลนะฮะคุณสุภัตราสีเหลืองเนี่ยปรากฏว่าขอบคุณพี่ๆกลุ่มไรเดอร์ด้วยนะฮะก็บอกว่าทางน้องขับแกร็บอยู่ก็เลยไปเข้ากลุ่มสมาชิกของเขาแล้วปรากฏว่ามีคนไปเจอจริงๆครับเขาบอกว่าตอนประมาณสักเที่ยงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะก็เขาแจ้งกันต่อๆกันมาว่าเนี่ยเจอลักษณะผู้หญิงคนดังกล่าวเขาก็ประชาสัมพันธ์ไว้หลายช่องทางนะครับจนท้ายที่สุดก็ไปรับตัวคุณแม่กลับมาหาข้าวหาปลากินน้ำกินท่าอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นนี้จะพาไปตรวจร่างกายนะฮะเขาบอกว่าเดินเหมือนเจ็บขาวันนี้ออกจากบ้านมาน่าจะคืนหนึ่งนะวันหนึ่งเต็มๆกับอีกหนึ่งคืนนะก็น่าจะเดินมาจากนู่นอ่ะรัชดา36อ่ะมาเจอที่ตรงแถวแถวไทยรัฐนะฮะไกลพอสมควรนะฮะคุณแม่ก็อายุไม่ใช่น้อยๆแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญท่านมีอาการหลงลืมนะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาต่อเนื่องด้วยแต่ว่าจังหวะที่หายไปท่านก็ไม่ได้ทานยาไม่ได้นำยาไปด้วยนะแต่ว่าก็โชคดีฮะถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ตอนนี้พาคุณแม่ไลกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยพี่สำลิดพี่พานนะเพิ่มเติมมาให้พี่พานบอกว่าราชประสงค์มุ่งหน้าประตูน้ำติดแค่สัญญาณไฟแดงครับพี่สำลิดบอกว่าตอนนี้อยู่หน้ากรมบังคับคดีมีฝนลงเม็ดมาแล้วแถวบางขุนนนท์ขอบคุณพี่สำลิดด้วยนะฮะมีฝนมาแล้วเหรอครับโอ้มีจริงๆด้วย 13:15 นตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศครับพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่หนองจอกมินบุรีคลองสามวาสายไหมบางเขนดอนเมืองตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตหลัก4นะครับ 0.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑล70%นะครับของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะส่วนรายภาคนะครับภาคอื่นๆภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่แล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรนะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสักแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างตอนใต้และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนในระยะต่อไปส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาคุณกอล์ฟเยาวราชสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้โหหายไปไหนมาพี่กอล์ฟ
2: ก็ไม่ค่อยได้รายงานครับ
0: หรอแต่ยังอยู่ใช่ไหม
2: อยู่ครับ
0: อยู่อ๋อครับครับเป็นไงบ้างวันนี้อยู่ไหนครับ
2: ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าครับมาจากสวนภาคมาจากสวนภาคผ่านหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์มันติดอะไรอ่ะครับพี่เสมาผม
0: ราชพฤกษ์เหรอ
2: เห็นใช่ขาเข้านะ
0: ขาเข้า
2: พอดีผมมาจากวงเวียนพระราม5ใช้แถวถึงอุโมงค์พระราม5
0: โอ้ยาวเลยเหรอ
2: ยาว
0: ถึงหัวแถวยังมีอุบัติมีอะไรป่ะ
2: ไม่เจอ
0: ยังไม่เจอเหรอครับ
2: ผมเบี่ยงออกมาเนี่ยแล้วมาเส้นไอ้พานกตัดใหม่แล้ว
0: แต่พอผ่านตรงจุดนั้นมาก็ไม่ได้มีอะไรหรอข้างหน้าก็ไม่มีอุบัติไม่มีรถจอดเสียหรอครับ
2: ไม่เจอครับไม่เจอพอผมผ่านโรงพยาบาลศรีสวัสดิ์มาเบ
0: ี่
2: ยงซ้ายเที่ยวในทางบรม
0: ครับ
2: ก็ไม่เจออุบัติเหตุ
0: อ๋อ
2: ใช่แล้วราชพฤกษ์เส้นราชพฤกษ์ทั้งเส้นติดเหมือนกันนะแบบรถเยอะที่จะมุ่งหน้าไปทางท่าฟ้าทางจรัญอย่างเงี้ย
0: ขาเข้า
2: เหมือนก
0: ันอ๋อขาเข้าใช่ไหมรถเยอะขาเข้านะ
2: ผมก็เลยเบี่ยงออกมาทางเนี้ยเส้นพานกตัดใหม
0: ่ครับแล้วพานกตัดใหม่เป็นไงบ้างโอเคไหมพานกใส่สีโอเคไหม
2: แต่โอเคครับแต่ฝนก็ตกแล้ว
0: หรออ
2: ๋
0: อ
2: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวตามต่อให้เห็นตอนนี้ก็ยังติดอยู่นะ
2: ตอนนี้ผมเบี่ยงออกมาแล้วครับพี่เสมา
0: ครับผม
2: ครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกปล่อยอยู
0: ่ลงแล้วใช่ไหม
2: ลงแล้วคร
0: ับ
2: น่าจะตกถึง18:00 น.
0: อ
2: ่ะ
0: อ๋อเหรอโอ
2: ้
0: ครับผมขอบคุณนะกอล์ฟ
2: ครับ
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยเนาะแมนยูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ
2: อ๋อใช่
0: ก็เลยไม่ค่อยได้โทรมาใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ อ๋อครับครับเอาใจช่วยนะเป็นกำลังใจให้นะ
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: คร
0: ับ สวัสดีครับราชพฤกษ์นะฮะเห็นบอกว่าฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของข้ามคลองหาสวัสดิ์ต่อเนื่องมาทางด้านของเลียบทางรถไฟตลิ่งชันค่อนข้างติดนะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณโดมสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณเทมา
0: ครับคุณโดมอยู่ที่ไหนครับ
3: ตอนนี้ผมยังอยู่ยกระดับลอยฟ้าแต่ว่ามาถึงนี่แล้วได้สายใต้ใหม่มาแล้ว
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
3: เลยจากที่ยังแบนนะครับผม
0: ครับผมเป็นไงบ้างคุณโดม
3: อ๋อพอดีมันมีรถยางแบนอยู่คันนึงเป็นกระบะนะ
0: ครับ
3: ตู้ทึบ
0: ตรงไหนเอ่ย
3: ก่อนถึงโค้งก่อนถึงสายใต้เก่าครับประมาณ100 เมตรอ่ะ
0: จอดอยู่
3: เลนซ้ายเปิดไฟสัญญาณ
0: เลนซ้ายช่องทางหลักใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
0: ได้เดี๋ยวแจ้งให้แล้วรถชะลอตัวไหม
3: หลังขวานะ
0: อืม
3: พอดีตรงจุดนั้นฝนกำลังตกพอดีก็อันตราย
0: ฝนตกด้วย
3: แต่พอดีผมเลยมาตรงนี้เลยโรงพยาบาลธนบุรีมาแล้วก็หยุดละ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้ครับคุณโดม
3: ขอปรึกษาตรงไอ้ยกระดับไฟฟ้าสักนิดได้ไหมครับ
0: ครับว่าไงบ้าง
3: คือว่าที่ผมผ่านทุกวันเนี่ยปัญหามันเกิดคือว่ารถใหญ่มันทุกวันเลยวันนี้ก็เจอ6ล้อแล้วก็โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาแต่ก็โดนตำรวจเจ้าหน้าที่เขาจับนะสาเหตุเพราะอะไรเพราะผมเห็นแล้วบางทีเขาจะรู้หรือเปล่าก็สงสารถ้าโดนจับแน่ๆแต่ส่วนรถใหญ่เนี่ยบางครั้งมาที่เจอบางทีเป็นเลื่อยขึ้นมาเลยแล้วก็รถสิบล้ออย่างเงี้ยขึ้นมา
0: ครับ
3: เจอทุกวันเลยแต่เมื่อกี้ผ่านไปคันหกล้อแต่น่าจะไปเจอตรงหน้าพาต้าพาต้ามีเจ้าที่อยู่ไปแล้วมีหกล้อใหญ่ขึ้นไปแล้วแต่ถ้าคุณโดนแน่ๆเพราะตรงหน้าพาต้ามันมีเจ้าที่อยู่ทั้งสองฝั่งแต่ตรงนั้นก็จับมอเตอร์ไซค์อยู่ทั้งสองฝั่งเลยนะมอเตอร์ไซค์เจอทุกวันนี่มาตรงนี้ก็เจออีกไงตรงก่อนจะถึงไงสายหนึ่งเนี่ยเยอะก็มีจับอยู่นั่นแหละแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้ามาขาเข้าครับมาขึ้นมาจากไอ้ตรงสายสามนะตรงคลองตรงนั้นน่ะป้ายมันมีแต่ว่ามันอยู่ทางซ้ายอยู่หุ้งขนานแต่มันมีต้นไม้มันบังที่ห้ามรถใหญ่หรือพวกนี้ขึ้นน่ะ
0: ครับ
3: แต่ที่นี้รถอย่างรถใหญ่เนี่ยมันจะช่องทางด่วนเนี่ยมาขึ้นเลยเขาไม่เห็นป้ายหรอกไม่มีป้ายเขาน่าจะมีตรงนั้นแต่เมื่อก่อนมีครับมีตรงจะมีข้างบนมีคาดข้างบนเลยแต่พอดีมันมีทางด่วนเชื่อมอยู่อ่ะเขาป้ายทางด่วนมาติดอ่ะมันก็คนก็คิดว่าไปขึ้นทางด่วนแล้วก็ขึ้นทุกวันเลยป้ายห้ามขึ้นเลยไม่มีตรงนั้นแต่เขาน่าจะมีตรงไหนแบบว่าตรงช่วงระหว่างคู่ขนานครับคู่ขนานกับทางช่องด่วนเขาน่าจะมีตรงนั้นใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: น่าจะมีแต่รถใหญ่คือมันไม่เห็นมาก็ขึ้นเลยขึ้นมาก็ต้องโดนจับบางครั้งผมเห็นแล้วโอ้มันแบบว่าก็คุยกันนานจอดกันนานมันจะมีอะไรก็เดาไปได้นะก็แปลกนะแต่ทำไมมันมีทุกวัน
0: อ
3: ่ะมีอะไรแปลกๆแล้วทำไมเขาไม่แก้ไขอะครับผมแปลกตรงนี้
0: อ
3: ่ะมอเตอร์ไซค์นี่แต่ว่าแก๊ปเนี่ยแก๊ปก็ขึ้นตลอดแล้วก็มีใจรับจ้างก็ขึ้นมาบางทีมีผู้โดยสารนั่งมาด้วยนะแต่ก็โดนจับแล้วผมแปลกใจตรงนี
0: ้
3: ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งว่าตรงจุดจุดนะถ้าแยกจบลอมาพบขึ้นเลยอ่ะตรงนั้น
0: อ
3: ่ะเมื่อก่อนไม่มีป้ายไม่มีทั้งรถเล็กรถใหญ่ไม่มีแต่มอเตอร์ไซค์ขึ้นครับขึ้นมาที่นี่ผมก็ไม่รู้ว่านั้นมีอยู่กันผมขึ้นมาพบพอขึ้นมาพบก่อนจะถึงมันจะมีโค้งใช่ไหมครับวินมันไปเจอไอ้นี่ไปเจอตำรวจย้อนมาตัวนั้นโค้งพอดีโอ้โหผมหลบแทบไม่ทันเกือบชนน่ะ
0: เอออันตรายเนาะ
3: พอมีตำรวจมาครับขอย้อนสอนมาครับตัวนั้นจะเป็นโค้งพอดีโอ้โหถ้าชนมันก็เป็นเรื่องเลย
0: ยังไงขอบคุณสำหรับข้อมูลมากคุณโดม
3: ครับครับขอบคุณมากครับคุยตั้งนานเลยจุดนี้นะ
0: ครับสวัสดีครับคุณโดมสวัสดีครับ
3: ครับ
0: คุณพันสวัสดีครับพี่พัน
4: สวัสดีครับพี่เสมา
0: ครับเชิญเลยพี่พัน
4: รอสายตั้งนานครับถือสายไว
0: ้ครับผมดีนะมันไม่หลุดเนี่ย
4: เมื่อกี้15 นาทีวิ่งผ่านแยกลาดประสงค์ต่อเนื่องประตูน้ำลาดจบารบ
0: ครับ
4: ตอนนี้ใจการได้ดีนะพี
0: ่ครับ
4: ตอนนี้ออกมาสามเหลี่ยมแดงวิ่งพี่พาครับตอนนี้อยู่วัดเจดีย์นาลีแล้ว
0: ครับผม
4: จะมุ่งหน้ารังสิตคลองสอง
0: มีฝนไหมอ่ะแถวนั้นอ่ะพี่พาน
4: ยังฝนยังไม่มาย
0: ังไม่ตกหรอ
4: ครับแดดยังออกเปรี้ยงอยู่เลยครับผม
0: ครับผม
4: ครับด
0: ี
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: ได้ครับขอบคุณครับพี่พานสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันนะครับเห็นบอกว่ามีเคสคนติดใต้ท้องรถไฟนะฮะโอ้ก่อนหน้านี้ตอนช่วงสายก่อนเที่ยงทางทีมกู้ภัยพิษณุโลกนะครับรับแจ้งเรื่องของมีคนไปติดอยู่ใต้ท้องรถไฟโอ้เห็นบอกว่าช่วยเหลือได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับขณะที่รถไฟเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟพิษณุโลกนะครับโอ้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องราวดังกล่าวกับทางทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยพิษณุโลกกันนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเที่ยงครับกู้ชีพ104กู้ภัยประสาทบุญสถานที่พิษณุโลกนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
0: ับเหตุการณ์ตอนกี่โมงอะครับรับแจ้งมาครับ
5: รับแจ้งเมื่อเวลาประมาณ10:30ครับ
0: 10:30เนาะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนที่เราไปถึงที่เกิดเหตุนะครับ
5: ไปถึงที่เกิดเหตุพบชาย1รายครับอายุราวประมาณ31ปี
0: ครับ
5: ครับนอนอยู่ใต้ใต้ละตรงใต้รถไฟครับบริเวณลูกล้อโบกี้ครับม
0: ัน
5: หนีบอยู่กับศีรษะครับ
0: ฮะ
5: เขาไปหนีบอยู่ในลูกล้อโบกี้ครับ
0: โหแล้วเขาเป็นอะไรมากไหมครับตอนที่เราไปถึง
5: ตอนไปถึงนี่คนไข้ตอนไปเรียกครับยังมีสติถามตอบรู้เรื่องครับแต่มีแผลชะกันที่มือครับด้านซ้ายเป็นแผลฉีกขาดถูกตัดขาดครับ
0: โอ้โหคือเนื่องจากล้อทับไปเลยเหรอฮะใช่ไหม
5: น่าจะครับเพราะว่าลำตัวไม่ได้โดนอะไรทับนะแต่ศีรษะเข้าไปค้างอยู่ที่ลูกล้อ
0: โอ้โห
5: คร
0: ับ แล้วขนาดนั้นมันมีผู้โดยสารอยู่ไหมฮะในตู้โดยสารเนี่ยฮะ
5: มีครับผมมีครับ
0: แล้วเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นเขาเล่ายังไงให้ฟังบ้างคนเห็นเหตุการณ์เขาว่ายังไงบ้างฮะ
5: คนเห็นเหตุการณ์แถวนั้นเขาบอกว่าเห็นชายคนนี้ครับยืนรอรถไฟอยู่พอคนสุดท้ายขึ้นแล้วก็รถไฟเนี่ยครับกำลังเคลื่อนตัวออกกำลังเคลื่อนตัวออกแล้วชายคนนี้ครับวิ่งเข้าใส่รถเลยครับ
0: โอ้เหมือนเขาเหมือน
5: จากภาพที่ดูจากวิดีโอนะครับ
0: เหมือนกล้องวงจรปิดใช่ไหมฮะ
5: ใช่ครับ
0: อ๋อคือเขาจงใจวิ่งเข้าไปใต้ท้องรถไฟเอง
5: อะไรประมาณนั้นครับพี
0: ่โอ้แล้วตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
5: ใช่ครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชครับ
0: ญาติเขาทราบหรือยังฮะ
5: ตอนนี้ญาติน่าจะมาที่โรงพยาบาลแล้วนะครับเพราะรับแจ้งเบื้องต้นว่าเป็นคนในจังหวัดพิโลกครับ
0: เขาเป็นคนในพื้นที่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ตรงนี้เขาเรียกสถานีรถไฟอะไรครับ
5: สถานีรถไฟเมืองพิษณุโลกเลยครับ
0: ตัวเมืองนะครับตัวเมืองเลยเนาะเมืองพิษณุโลก
5: ครับผม
0: สถานีรถไฟนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนแบบคอยกำกับดูแลอยู่เหรอครับหรือว่าเขาห้ามไม่ทันหรือว่ายังไงฮะตอน
5: นั้นน่าจะห้ามไม่ทันครับพี่มีไหมมีครับมีเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟอยู
0: ่อ๋อครับครับ
5: ใช่ครับจากภาพวงจรปิดก็อยู่ห่างกันไม่ไกลครับแต่เขาน่าจะจับไม่ทันนะครับพอรถเคลื่อนปุ๊บเขาก็นึกว่าไม่มีอะไรแล้วเงี้ยพี
0: ่
5: พอหันไมค์กีคนนี้วิ่งเข้าใส่ใต้ท้องมาแล้ว
0: เหมือนแบบจงใจมุดเข้าไปเลยใช่ไหมตู้ขบวนโดยสารขบวนโดยสารที่เท่าไหร่ที่เขามุดเข้าไปอะ
5: ขบวนโดยสารที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะพี่เดี๋ยวผม
0: แล้วอย่างนี้มันส่งผลให้แบบต้องปิดต้องชะลอการเดินทางหรือว่าล่าช้าอะไรไหม
5: มันก็ล่าช้าแล้วครับเพราะว่ากว่าจะเราจะเอาศีรษะครับที่ติดอยู่ในลูกล้อครับ
0: ม
5: ันจะติดอยู่ระหว่างเผากับตัวล้อเลื่อน
0: โอ้ครับครับ
5: เหมือนโดนอะไรหนีบอะครับ
0: โอ้แต่
5: อะไรประมาณนั้น
0: แต่เขาก็ยังมีสติเหรอฮะคือถามตอบก็ยังรู้เรื่องอย่าง
5: นี้
0: หรอ
5: ใช่ครับมีแผลที่ขาดที่ศีรษะประมาณ20-30 เซนแต่คนไข้ยังถามตอบรู้เรื่องครับยังสั่งให้ยกมืออะไรเงี้ยได้อยู
0: ่
5: ยังทำตามคำสั่งได้อยู่ครับ
0: ครับครับอาการนี่ถือว่าหนักไหมฮะตอนที่ช่วยเหลือนำออกมาแล้วส่งโรงพยาบาล
5: ก็อาการหนักอยู่ครับเพราะว่าคนไข้เสียเลือดเยอะครับ อะไรประมาณนั้นเลยครับ
0: ครับครับ
5: เพราะว่าเราไม่ได้ทางรถกู้ภัยไม่ได้นำส่งครับเราเรียกรถระดับ AIS ก็คือรถของโรงพยาบาลพุทธชินราชนะครับมาร่วมด้วย
0: ครับแต่ว่าตัวรถไฟก็คือพอหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็สามารถเคลื่อนขบวนต่อได้เป็นปกติใช่ไหมครับ
5: เป็นปกติครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผลกระทบกับรถไฟอะไรเนี่ยครับ
0: ตัวรางอะไรก็ยังถือว่าใช้การได้เป็นปกติไม่ได้ดูแลอันตรายอะไรใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้อันนี้เป็นขบวนไหนครับขบวนจากไหนไปไหน
5: ขบวน112เด่นชัยกรุงเทพครับ
0: เด่นชัยกรุงเทพ112นะฮะ
5: ครับ
0: โอ้ได้ครับตอนนี้ก็ที่สถานีเป็นยังไงบ้างครับเหตุการณ์ก็ปกติเรียบร้อยสงบ
5: ปกติเรียบร้อยแล้วครับ
0: วันนี้คนเดินทางเยอะไหมฮะตอนจังหวะที่เกิดเหตุ
5: จังหวะที่ไปคนเดินทางเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ถือว่าเยอะเนาะวันนี้เนาะ
5: ครับผม
0: ครับครับเอายังไงขอบคุณมากนะครับกู้ชีพ104ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
5: ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณทางกู้ชีพ104กู้ภัยประสาทบุญสถานนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิด ภายในสถานีรถไฟเมืองพิษณุโลกนะปรากฏว่าชายคนดังกล่าวอายุประมาณ31ปีก็ลักษณะเหมือนกำลังรอรถไฟนะรถไฟก็กำลังจะเคลื่อนขบวนออกจากสถานีนะฮะเขาก็อาศัยจังหวะที่รถไฟเคลื่อนขบวนออกไปเนี่ยคือมุดเข้าไปใต้ท้องรถไฟนะก็เลยทำให้มือข้างหนึ่งเนี่ยถูกล้อทับขาดนะฮะแล้วก็ศีรษะเนี่ยไปหนีบกับตัวเผาล้อของรถไฟนะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับที่โรงพยาบาลพุทธชินราชตั้งแต่ช่วง 10:30 นที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับตอนนี้ญาติเขาก็ทราบเรื่องแล้วนะเห็นบอกว่าเป็นคนในจังหวัดพิษณุโลกนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับ
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ไงครับครับ
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ข้อมูลจากธนาคารออมสินครับกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะครับทำงานทุกวันแต่ทำไมหาเงินไม่เคยพอรายได้ที่หามาต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือถ้าคุณกำลังเจอปัญหาแบบนี้ออมสินอยากช่วยครับเปลี่ยนหนี้หลายทางให้จัดการง่ายขึ้นกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายขึ้นสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟตเลทนะครับหรือว่า 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกสมัครเลยวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินนะครับคุณเล็กขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับเมื่อสักครู่คุณกอล์ฟเยาวราชก็สอบถามมานะว่าเอ๊ะราชปึกทำไมวันนี้ตั้งข้อสังเกตว่ารถติดจังเลยที่จะมุ่งหน้าขาเข้าคุณเล็กมาเฉลยแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุครับราชปึกช่วงต่างระดับตรงตัดตลิ่งชันก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุชนท้ายกันหลายคันขอบคุณพี่เล็กด้วยนะครับช่วยมาคลายข้อสงสัยนะที่คุณกอล์ฟสอบถามไปสรุปเป็นอุบัติเหตุแต่น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะตอนที่คุณกอล์ฟผ่านมาก็น่าจะเป็นท้ายแถวในช่วงเวลาดังกล่าวที่ยังคงสะสมกันอยู่นะครับแล้วก็มีพี่พันธ์เพิ่มเติมวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าดอนเมืองฝนหยุดแล้วครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับตอนนี้ฝนหยุดแล้วที่วิภานะแล้วก็คุณอาร์มอมรเทพสวัสดีคุณอาร์มด้วยนะครับคุณอาร์มบอกว่าอยู่วัชรพลฝนตกรอบที่2แล้วนะฮะแล้วก็หยุดไปแล้วเหมือนกันนะครับตกลงมา2รอบเลยแถววัชรพลนะขอบคุณคุณอาร์มอมรเทพด้วยนะครับแล้วก็มีทางหลังไมค์รับแจ้งนะครับเมื่อสักครู่ที่เป็นกรณีรถจอดเสียเนี่ยเราประสานงานคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีให้แล้วนะครับกรณีของคุณโดมที่บอกว่าทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมเป็นฝั่งขาออกจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงโค้งเสด็จเก่า100เมตรเป็นกระบะตู้ทึบจอดเสียยางแตกนะครับอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายฝนตกปล่อยๆแจ้งสนคู่ขนานลอยฟ้านะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ครับก็บอกว่ายังไม่มีปัญหาใช้กันได้ทั้ง2ฝั่งรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ส่วนบุคคลใกล้เคียงแยกอ่อนนุชนะครับถนนสุขุมวิทก็มีทางเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงไปที่เกิดเหตุขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะฮะที่เพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้มีทางกลับรถหน้าเมกะบางนาเขาบอกว่ารับแจ้งจากเพจบ้านเราบางนาลาซานแบริ่งทางกลับรถหน้าเมกะบางนาเนี่ยมีรถบรรทุกเขาจะกลับรถแต่พอเขากลับไม่ได้เขาก็เลยย้อนสอนแบบนี้เลยโอ้โหแล้วคือเป็นรถใหญ่เลยครับเนี่ยอันตรายมากครับเห็นบอกว่าเห็นแบบนี้เป็นประจำเลยหรอทั้งที่มีป้ายเตือนชัดเจนด้วยเอาเดี๋ยวไปคุยกับท่านรองผู้กำกับจราจรสภ.บางแก้วเจ้าของพื้นที่กันเลยท่านพันตำรวจโทโสรศิริกิมพงศ์ท่านรองผู้กำกับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับท่านรองผู้กำกับได้น่าจะได้รับแจ้งแล้วมั้งครับกรณีนั้น
1: ได้รับแล้วครับเป็นที่ที่ทางทีมงานส่งมาให้ครับก็ขอบคุณครับสำหรับเบาะแสเดี๋ยวจะได้ดำเนินการตามกฎหมายครับทำผิดขนาดนี้เนี่ยต้อง
0: ชัดเจน
1: ตามตัวผู้ขับขี่กับบริษัทต้องมาคุยกันแล้วครับ
0: โอ้ชัดเจนเลยนะฮะอันนี้นี่โดนข้อหาอะไรบ้างครับเนี่ยเห็นจากในคลิปแล้วท่านรอง
1: เดี๋ยวผมต้องเรียกมาคุยก่อนแล้วก็มาสอบถามรายละเอียดว่าใครเป็นคนขับเพราะว่าวันเวลาเนี่ยผมดูแล้วไม่น่าใช่วันนี้เพราะในคลิปเนี่ยเป็นภาพเมฆมืดมากเลยแต่โพสต์เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้ว
0: น่าจะเป็นวันก่อนไหมฮะ
1: น่าจะเป็นก่อนหน้านี้ไม่เป็นตอนเย็นนะครับ
0: โอ้แต่ทะบงทะเบียน
1: จะมีฝนตก
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรฮะตรงจุดเกิดเหตุเขาเรียกยังไง
1: จุดกับรถเกิดมากกม.6ครับ
0: กม.6
1: ตรงกม.

0: กับพักครับกับกม6ครับ
1: อ๋อเป็นขาเข้าไปขาออกขาออกมาขาเข้าตรงนี
0: ้ใช่ใช่กลับจากขาเข้ามาเป็นขาออก
1: ขาเข้าโอ้เห็นเขาบอกว่าตรงนั้นมีป้ายเตือนด้วย
0: มีครับเดิมตรงเนี้ยที่เป็นจุดกลับรถเกี่ยงม้าตรงเนี้ยที่เดิมเลยเนี่ยของเราเนี่ยที่เคยทำมาเนี่ยเปิดจาก1เลนให้เป็น2เลนแล้วก็มีปัญหาพวกเนี้ยครับที่จะมีรถสูงขึ้นไป
1: ชนคานบ้าง
0: เนี่ยครับคือผมก็ต้องรวบรวมเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเข้าที่ประชุมว่าสรุปจะเอายังไงกันดีคือก็ต้องพูดตรงๆครับในเมื่อไม่เคารพกฎหมายกันไม่สนใจไม่ดูป้ายไม่สนอะไรกันเลยพอเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าถ้าไปฝืนไปกลับแล้วไปชนท้องคานบุรพาวิถีเกิดปัญหาเนี่ยผมว่าเรื่องใหญ่มากครับ
1: นั่นน่ะสินะฮะ
0: ก็ฝากช่วยกันหน่อยเลยครับรู้วินัยมีสำนึกกันดีกว่าครับแต่ส่วนเคสรถปูไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวไงผมตอนนี้ได้ตรวจสอบทะเบียนรถแล้วเดี๋ยวแจ้งบริษัทให้เขาติดตามตัวคนขับมาพบเพราะว่ามันตอนนี้มันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าละ
1: เพราะทะเบียนนี่มันค่อนข้างชัดเจน
0: ทะเบียนชัดเจนครับชัดเจนครับไม่มีปัญหา
1: โอ้ขอบคุณมากอยากจะฝากเตือนหน่อยไหมครับเพราะว่าจุดนี้นี่จุดประจำเลยอ่ะถ้าลองเห็นใจทางพื้นที่เหมือนกันนะที่ต้องเจอแบบ
0: ที่เคยรวบรวมสถิติว่าชนกันเป็นทุกสัปดาห์ต้องมีครับขึ้นไปชนคานกั้นนะครับเพราะว่าคือสอบถามพอจับมันค้างอยู่เนี่ยจับลงมาปรับนะครับก็ถามว่าทำไมคือบอก GPS บอกว่าไปได้ผมก็มันบางที
1: เขาก็มีป้ายมีอะไรบอกนะเขาไม่เห็นเหรอเขาไม่ได้ดูป้าย
0: เขาบอกเขาไม่เห็นผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับคือป้ายเนี่ยมีระยะตั้งแต่500เมตรมาเลยคร
1: ับ ไล่มาเลย
0: ครับตั้งแต่หน้าเมกาบางนารวมแล้วมัน7ป้ายครับเพราะให้แขวงการทางเขาก็มาติดคานกั้นป้ายกั้นความสูงบอกไว้ให้เห็นตรงก่อนขึ้นก็มีครับคืออันนี้ก็ผมว่าสุดแล้วเหมือนกันครับ
1: นั่นน่ะสิผมก็เห็นใจท้องที่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องมารับบทหนักอย่างนี้ตลอดเลย
0: ใช่เวลาชนเวลามีปัญหาก็ขวางพอขวางปุ๊บก็รถก็ไปไม่ได้แป๊บเดียวก็รถติดครับ
1: อันนี้ให้ความสูงเท่าไหร่ครับกี่เมตร
0: 3เมตรครับ
1: 3เมตรเนาะ
0: ครับผม
1: ได้ครับก็ตอนนี้ในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับแถมอีกนิดนึงถ้าลองมีปัญหา
0: ตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับช่วงบ่าย2จะมีปัญหาครับสถานะแน่นหน่อยก็คือช่วงเย็นช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็วันนี้ท้องฟ้าของที่นี่แดดแรงมาก
1: แดดแรงเน
0: าะไม่น่าตกครับ
1: ไม่น่าตกเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยครับเพราะว่าเป็นจุดเดิมประจำเลยอ่ะเนาะตรงเนี้ยเข้าใจเจ้าหน้าที่นะฮะ
0: ครับไงก็ฝากผู้ฟังทุกท่านครับที่โดยเฉพาะคนขับรถสูงนะครับรถใหญ่อย่าฝ่าฝืนไม่ใช่เลยครับขับไปอีกนิดนึงครับไปกลับได้หน้าโรงพยาบาลปิ้นครับไปอีกประมาณโลกว่าครับมีจุดกลับรถอีกอันหนึ่งครับ
1: ครับคือไม่ได้ไกลหรอกแต่ปลอดภัยกว่าเนาะ
0: ไม่ได้ไกลครับโลกว่าครับ
1: ใช่ๆจะได้มันไม่ทำให้การจราจรมันติดขัดด้วยเนาะเดี๋ยวคนอื่นชาวบ้านที่เขาใช้รถก็จะเดือดร้อนกันอีก
0: ใช่ๆครับนี่ย้อนมาอย่างนี้มันก็ไปชนคนอื่นก็วุ่นวายครับ
1: แต่เราไม่มีแจ้งเหตุว่าเขาไปเฉี่ยวชนใครใช่ไหมครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมา
0: ตั้งแต่ถ้าวัน2วันนี้ไม่มีถึงวันนี้ก็ยังไม่มีนะครับที่ได้รับแจ้งเหตุรถย้อนสอนหรือว่าชนย้อนลงมาชนนี่ไม่มีครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องไปเช็ค
0: ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวติดต่อได้เรียกมาได้ก็เดี๋ยวจะได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงครับ
1: ได้เลยคร
0: ับ เพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับว่าตอนนี้ไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าละมันเราไม่สามารถจับคุมความผิดซึ่งหน้าได้นะครับ
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมาก
0: ยังไงเราได้ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองผู้กำกับที่มาเพิ่มเติมให้ครับ
0: ครับผม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทสมรสศิริกิมพงศ์นะครับท่านรองผู้กำกับจราจรสภบางแก้วนะกรณีรถบรรทุกนะฮะลักษณะน่าจะคล้ายๆกับโม่ปูนไหมนะฮะสีเขียวๆคันใหญ่ๆทะเบียนนี่ชัดเจนต้องขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะทะเบียนนี่ชัดเจนมาก ก็บอกไปเดี๋ยวตรวจสอบทะเบียนได้เดี๋ยวเรียกมานะฮะคือไปแล้วแหละแต่ไปไม่พ้นไงป้ายเขาก็มีเตือนอยู่เขาบอกอยู่7ป้ายอ่ะก่อนที่จะถึงจุดเนี้ยที่เมื่อสักครู่ท่านรอบอกมีทั้งหมดแต่7ป้ายด้วยกันนะครับก่อนที่จะถึงไอ้จุดเนี้ยที่เขาเตือนเนี่ยนะครับพอไปไม่ได้ก็ลักษณะคือย้อนมาเลยตั้งใจย้อนกลับมาเลยฮะก็อันตรายนะอันตรายกับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเดี๋ยวเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะฮะสำหรับกรณีดังกล่าวนะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลเพิ่มกอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและตำรวจแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: รัฐบาลเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
7: นางสาวลันดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้าน 750,000 บาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึงวันที่23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินดังกล่าวใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม166ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน 500,000 บาทซึ่งทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้การจัดสรรครั้งนี้เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิม577ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนจดสวัสดิ์คงประภาสเลยนะครับ
6: ตำรวจภูธรห้วยไร่จังหวัดแพร่สกัดจับรถบรรทุกซุกยาบ้า10ล้านเม็ดซ่อนอำพรางมากับเข่งไม้ไผ่ผู้ต้องหาอ้างว่ารับงานขนส่งจากกลุ่มไลน์คุณชัชวาลวังพิยองรายงานค่ะ
8: นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เดินทางไปติดตามการจับกุมยาเสพติดรายใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติดห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ที่สามารถสกัดจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบรถบรรทุกสีเหลืองหมายเลขทะเบียนจังหวัดราชบุรีบรรทุกเข่งไม้ไผ่มาเต็มคันรถมีนายทิตินันท์อายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่ขับเข้ามาที่ด่านตรวจบนถนนสายเด่นชัยอุตรดิตถ์จากการสอบถามเบื้องต้นนายทิตินันท์ให้การว่ารับจ้างขนเข่งไม้ไผ่มาจากอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเพื่อนำไปส่งในพื้นที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีแต่แสดงท่าทางมีพิรุธเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบสินค้าและพบกระสอบต้องสงสัยจำนวน40กระสอบซุกซ่อนอยู่ก่อนนำรถบรรทุกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์เพื่อสแกนตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในกระสอบเป็นยาบ้ารวมประมาณ10ล้านเม็ดซึ่งผู้ต้องหาอ้างเพียงว่ารับจ้างขนสินค้ามาจากกลุ่มพ่อค้าที่ติดต่อผ่านทางกลุ่มไลน์แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงรวมถึงเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องและติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
6: ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมชมการฝึกซ้อมย่อยฝึกจัดรูปกระบวนครั้งที่4ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยวันนี้เรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามโดยพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมมีดังนี้ฝั่งทนบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครสวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่ 6พฤศจิกายน2569
3: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังมันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล้ว
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง14นาฬิกานะครับรับแจ้งเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศเข้ามาก็บอกว่ายังมีฝนกลุ่มฝนเป็นลักษณะเหมือนกระจายตัวเป็นละอองโปรยๆลงมานะครับบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหนองจอกมินบุรีคลองสามวาสายไหมหลัก4บางกอกน้อยตลิ่งชันเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับฝนรวมอยู่ที่เขตหลัก4มิลลิเมตรนะนี่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรื่องของสภาพการจราจรสามารถเพิ่มเติมได้นะครับหน้าใหม่หลังใหม่1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลจากโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนประเภทที่1ครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%ได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติรถที่สามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1กับทางโครงการได้นะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนสำหรับประเภทที่1ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามหมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ประเภทที่3นะครับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษก็ยังคงมีนะครับแล้วก็เงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ก็ยังคงอยู่เงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะครับเขารองรับทั้งประเภทเก่งส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์แตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมผ่อนชำระได้เช่นเดียวกันนะครับ 0% นาน3เดือนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับขอบคุณวิริยะด้วยกรณีรถบรรทุกเมื่อสักครู่นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วที่เราได้เพิ่มเติมกับท่านรองผู้กำกับจราจรจากสภ.บางแก้วไปนะก็มีทางคุณบอยคุณบอยนี่เป็นเจ้าของนะเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของรถโม้ปูนคันดังกล่าวนะที่เห็นอยู่ในคลิปนี่แหละนะครับตอนนี้ก็ติดต่อไปทางสภ.บางแก้วแล้วกำลังจะพาคนขับเนี่ยไปให้การคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะขอบคุณทางคุณบอยด้วยนะครับรับแจ้งนะครับบอกว่ามีเหตุคนใช้มีดแทงนะฮะอยู่ที่กลางโรงเรียนเลยที่อยุธยานะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูอยุธยานะครับอยุธยา002ตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เหตุการณ์เป็นยังไงครับ
3: เหตุการณ์เบื้องต้นเป็นชาย2รายครับมีการทะเลาะกันแล้วก็เกิดการใช้มีดแทงให้ตัวผู้เสียชีวิตครับ
2: โอ้คนถูกแทงเสียชีวิตเหรอครับ
3: ครับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ
2: โอ้คู่กรณีทั้ง2คนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ได้ครับทั้ง2ท่าน
3: ประมาณ60ประมาณครับประมาณ60ปี60ครับ
2: อืมเขารู้จักกันมาก่อนใช่มั้ย
3: ครับเบื้องต้นครับได้รับแจ้งว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันในโรงเรียนนะครับ
2: อ๋อฮะๆอาวุธมีดที่ใช้นี่เป็นยังไงบ้างครับลักษณะสั้นยาวประเภทไหน
3: มีดปลายแหลมยาวประมาณเท่ากับกว่าครับ
2: อ๋อครับอันนี้เหตุเกิดตอนกี่โมงครับรับแจ้งกี่โมงครับ
3: ประมาณ5บ่ายประมาณ5โมง5โมง50ครับ5โมงเช้า
2: 11โมงเกือบเที่ยงอะเนาะประมาณนั้นเนาะใช่ไหม
3: ครับ
2: อ๋อแล้วตอนไปถึงที่เกิดเหตุเขาเป็นยังไงบ้างคนเจ็บแล้วคนแทงเขายังอยู่ไหม
3: คนแทงหนีครับ
2: หนี
3: คนแทงหนีจากที่เกิดเหตุไปแล้วแล้วส่วนคนผู้เสียชีวิตที่เขาค่อนข้างอาการโคม่าครับเนื่องจากเสียเลือดเยอะโดนแทงใต้เหล้านมกับชายโครงครับ
2: 2แผลเหรอฮะ
3: ครับผม
2: อ๋อแล้วตอนนั้นนี่นักเรียนอยู่ที่ไหนกันนะฮะยังอยู่ในโรงเรียนกันอยู่ไหม
3: ยังอยู่โรงเรียนครับ
2: โอ้แล้วนักเรียนก็เห็นเหตุการณ์ด้วยใช่ครับเนี่ย
3: ใช่แม่ครูกันอยู่ครับครูกันไว้ครับ
2: ระดับชั้นไหนฮะนักเรียน
3: นักเรียนมีประสบกันครับ
2: ตั้งแต่ชั้นไหนถึงชั้นไหนเอ่ยโรงเรียนนี
3: ้โอ้ตั้งแต่อนุบาลยันมัธยมครับ
2: โอ้ตั้งแต่อนุบาลเลยเหรอยันมัธยมเลยเหรอ
3: มีอนุบาลด้วยครับที่โรงเรียนนี้แต่ก็คือเขากันคนไว้ครับกันเด็กนักเรียนไว
4: ้แล้วเขาไปก่อเหตุกันตรงไหนฮะเนี่ย
3: หน้าโรงเรียนเลยครับตรงทางเข้าครับ
4: อ๋อเหรอเข้าไปจากโรงเรียนเยอะไหมเข้ามาจากทางหน้าประตูโรงเรียนเยอะไหมฮะ
3: ไม่เยอะครับประมาณแค่สิบเมตรครับ
4: เขาเป็นบุคลากรฝ่ายไหนของโรงเรียนฮะเนี่ยสองคนเนี่ย
3: เข้าทราบเข้าว่าเป็นพาลงกับรปภ.ครับ
4: อ๋อใครเป็นคนแทงใครครับ
3: มันผมเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับอีกคนที่หนีเป็นคนแทงคนที่เสียชีวิตเนี่ยครับ
4: คนที่เสียชีวิตคือเป็นพันลงหรือเป็นรปภ.ครับ
3: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋อคนที่เสียชีวิตเป็นรปภ.เหรอฮะ
3: ครับแจ้งว่าเป็นรปภ.นะครับ
4: อ๋อแล้วคนที่แทงก็คือเป็นพันลงนักการพันลง
3: ครับนักการพันลงกับเป็นรปภ.ด้วยครับพอดีเขาเป็นสองหน้าที
4: ่อ๋อทำสองตำแหน่งทำสองตำแหน่ง
3: ครับ
4: แล้วสาเหตุเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ
3: ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าใช่ครับ
4: โอ้โห
3: มันเหมือนเขาทะเลาะกันมาอยู่แล้วด้วยประมาณนั้นครับคร่าวๆนะครับที่เขาพูดกัน
4: อายุประมาณ60กว่าปีทั้งคู่เลย
3: ใช่ครับ
4: โอ้โหแต่คนอื่นๆไม่ได้เป็นอะไรคุณครูนักเรียนอะไรไม่ได้เป็นมีใครเป็นอะไรนะ
3: ไม่เป็นครับทะเลาะกันสองคนครับแล้วมันมีคนเห็นเหตุการณ์เฉยครับ
4: เขาว่ายังไงบ้างฮะคนเห็นเหตุการณ
3: ์เขาบอกว่ามีปากเสียงกันแล้วก็คนที่เป็นนักการพลงเขาหยิบมีดมาแล้วก็แทงกันครับเหมือนสู้กันอ่ะ
4: มีดนี่คือมีดที่เขาวางอยู่แถวนั้นเหรอฮะเขาไม่ได้พกมาม
3: ีดพกเขาครับ
4: เอามีดพกของเขาเขาพกมาด้วย
3: มีดพกเขาใช่ครับ
4: แล้วตอนนี้ต้องยังไงฮะนักเรียน
3: ตอนนี้นักเรียนก็ไม่ประธานการปกติครับคือครูมันไม่มีเด็กเห็นคือเด็กเขาควบคุมไม่ได้เขาก็ให้เด็กเรียนเข้าชั้นเรียนปกติแต่ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับแล้วก็เดี๋ยวจะนำส่งนิติวิทยาศาสตร์ครับชั้นสูงเพิ่มเติมครับ
4: ตำรวจนี่ตามตัวได้ไหมครับสำหรับคนก่อเหตุ
3: จับตัวได้ที่โรงพยาบาลครับ
4: อ้าวคือเขาย้อนกลับมาที่โรงพยาบาลเหรอฮะคนก่อเหตุ
3: เขาแจ้งว่าเหมือนว่าลูกหรือใครที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลนะครับ
4: ก็คือโรงพยาบาลที่นำส่งคนเจ็บไปเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
4: อ๋อแล้วก็คือจับกลุ่มตัวได้ที่โรงพยาบาล
3: ครับ
4: แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่จับนี่เขาขัดขืนไหมเขาหนีไหมเขาสู้ไหมฮะ
3: ไม่หนีครับไม่หนีครับไม่สู้ครับพร้อมเจอพร้อมของกลางครับ
4: อ๋อครับอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้อยุธยา022นะครับ
3: ครับผม
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกตัญญูอยุธยานะครับอยุธยา022นะเพิ่มเติมกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทะเลาะวิวาทกันแล้วก็มีการใช้อาวุธเป็นมีดนะฮะก็ทำให้เสียชีวิตนะฮะที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะคุณสุภัทราสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะคุณเขมา
4: ครับเชิญเลยครับครับ
5: ฟังแล้วใจหายเนาะ
4: อ๋อใช่ฮะ
5: เนาะเป็นลูกขาวลูกเรานะ
4: อ
5: ันนี้อากาศมันร้อนน่ะ
4: ครับ
5: จิตใจคนมันก็เลยร้อนหัวใจอีก
4: อ๋อแล้ววันนี้อยู่ที่ไหนครับ
5: ตอนนี้สาธรนี่ก็เป็นอดีตแล้วก็เป็นตอนนี้ก็เข้ามาเซนหลุยซอย3
4: ครับ
5: เข้าบ้านแล้วค่ะท้องฟ้ามืดทึบ
4: Oh.
5: แล้วก็แดดมีแดดด้วยนะคะ
4: ครับ
5: oh. คุณเขมา
4: ครับ
5: มีออกงานกี่โมงคะเนี่ย
4: หกโมงเย็นครับผม
5: โอ้ได้จังหวะดีแดดด้อมลมตกไปที่สวนสิริกิติ์สวยมาก
4: oh.
5: ไม่ต้องรถไปนะคะ
4: ครับผม
5: ไปรถประจำทางหรือแท็กซี่มอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้ค่ะไม่ต้องวนหาที่จอด
4: ครับผม
5: สวยมากเลยนะคะ
4: แล้ว
5: ขออีกเรื่องหนึ่งได้ไหมคะ
4: ครับ
5: ในการขับรถมองไม่เห็นนะเจ้าหน้าที่เขาต้องฝืนขับตรงนั้นนะคะ
4: ครับ
5: นะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายนะคะป้ายไอ้นั่นนะป้ายของซอยตามซอยเนี่ยกิ่งไม้บางมองไม่เห็นนะไม่ใช่ว่าสุภาตาแก่หรอกนะเพราะอาศัยว่าเราเคยมาถนนสีลมสุขุมวิทอะไรพวกนี้ค่ะ
4: ครับ
5: กิ่งใบไม้เนี่ยมันบางป้ายอะฮะถ้ากทม.คนน้อยก็เอาคนเรือนจำอะที่ใกล้จะปลดความดีแล้วเอามาช่วยก็ตัดพวกเนี้ยต้นไม้จะได้สวยงามเหมือนสมัยท่านคุณสมัครนะคะคุณทรเวกแล้วก็คุณปวีณาผู้ว่าสวยมากกิ่งไม้เนี่ยจะไม่แบบนี้ละสวยดีมากๆเลยค่ะ
4: ครับ
5: พูดแล้วเดี๋ยวยาวนะคะเอาแค่นี้แล้วกันนะคะ
4: ขอบคุณครับคุณสุภัตรา
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสุภัตรานะครับถนนสาทรใต้นะช่วงเวลานี้นะครับก็โดยรวมยังไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรสักเท่าไหร่ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอยู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของคุณจตุพรแจ้งว่ามีอุบัติเหตุตรงข้ามซอยกิ่งแก้ว32ครับลักษณะเป็นชนกัน3คันนะครับโอ้หนึ่งในนั้นเป็นรถใหญ่ด้วยนะพ่วง18ล้อนะครับชนกับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะอยู่เลนขวาครับตรงข้ามกับซอยกิ่งแก้ว32นะฮะคุณจตุพรบอกว่ารถติดชะลอดูนะครับชะลอตัวที่เกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็มีชะลอดูนิดหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ราชดำริรับแจ้งว่าประตูน้ำไปราชประสงค์เคลื่อนตัวช้าไปกลับท้องฟ้ามืดครึ้มเขาบอกว่ามีแดดแต่ว่ามันสลัวสลัวนะฮะแล้วก็วิภาวดีรังสิตใต้ด่วนมุ่งหน้าสุทธิสารเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณจุ๊บแจงอยู่ลาดพร้าวฝั่งขาออกนะครับใต้สถานีรถไฟฟ้าโชคชัย4มีผู้หญิงใส่เสื้อคอกลมสีชมพูถักเปียนั่งอยู่บนเกาะกลางถนนฝากเตือนให้ระวังการจราจรเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านคุณชัยรัตน์บอกว่ามีรถดูดฝุ่นราชพฤกษ์ขาออกใกล้เคียงกับ BTS วุฒากาศมีรถดูดฝุ่นจอดอยู่เลนซ้ายแต่ไม่เห็นการทำงานไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับคุณก้องรถเจ้าหน้าที่ทหารเขาบอกว่าเป็นบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่ทหารน่าจะจอดเสียนะอยู่พหลโยธินขาเข้ากลางสะพานข้ามคลองบางบัวเป็นรถบรรทุก6ล้อของเจ้าหน้าที่ทหารจอดเสียอยู่เลนกลางแล้วก็เห็นมีรถทหารอีกคันเนี่ยกำลังมาจอดช่วยเหลือกันอยู่นะครับอยู่เลนซ้ายแล้วก็เลนกลางอยู่2เลนซ้ายทำให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่ติดนะฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ช่วงนี้ติดตามข้อมูลจากทางด้านของรฟม.กันนะครับวันนี้มีเรื่องของแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมนะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวมาติดตามพร้อมๆกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงบริเวณกรมการขนส่งทางรางเพื่อดำเนินงานก่อสร้างพื้นถนนชั่วคราวสถานียมราชโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่2กันยายน2569เวลา 22:00 นถึง 30 กันยายน2569เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติม3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงบริเวณกรมการขนส่งทางรางเพื่อดำเนินงานก่อสร้างพื้นถนนชั่วคราวสถานียมราชตั้งแต่วันที่2กันยายน2569เวลา 22:00 นถึงวันที่30กันยายน2569เวลา 24:00 นครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาวสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรเดินรถทางเดียวโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับมีรับแจ้งทางหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็มีการประสานงานให้แล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้คุณจตุพรแจ้งเข้ามาชนกัน3คันฝากระวังนะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการที่เกิดเหตุตรงข้ามซอยกิ่งแก้ว32นะครับเป็นเก๋งกระบะแล้วก็บรรทุกพ่วง18ล้อนะฮะเข ขาบอกว่าอยู่เลนขวานะถนนกิ่งแก้วจากฝั่งบางพลีที่จะมุ่งหน้าลาดกระบังฝากระวังด้วยนะครับอยู่เลนขวาการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็อโศกสุขุมวิทเห็นบอกว่ารถเยอะรวมไปถึงรัชดาด้วยที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทท้ายแถวเริ่มยาวนะครับฝั่งกลับกันจะใช้การได้สะดวกกว่ามีทางคุณครูน้อยพี่ประพพรนะครับคุณ 3M คุณอามพี่พันคุณกระปุกแดงคุณระพีคุณอัฐพลเห็นบอกว่าอยู่ที่นครสวรรค์ฝนตกนะฮะขอบคุณคุณอัฐพลด้วยนะครับแล้วก็คุณปรมินสวัสดีด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะมีทางเพลินจิตพระลำ1ที่บอกว่าลดมากขึ้นแล้วก็เพชรบุรีก็จะเป็นจุดตรงแนวก่อสร้างตรงลาดเทวีนะฮะที่บอกว่าหนาแน่นกันอยู่แล้วก็ทางฝั่งอโศกมนตรีด้านที่จะมุ่งหน้าไปอโศกเพชรด้านของแยกพระราม9ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟนะครับทางฝั่งศรีอยุธยาชะลอตัวใต้ด่วนนะครับใต้ทางพิเศษศรีรัฐถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็จะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นทั้ง2ฝั่งเลยส่วนด้านของสาทรใต้ตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับตามที่หลายๆท่านแจ้งเข้ามาหลังไมค์ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ด้านของสาทรเหนือเห็นบอกว่าชะลอตัวแยกนรินทรแยกวิทยุด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็บอกว่าฝั่งขาเข้าติดขาออกไม่ติดนะครับขาออกต้องเป็นช่วงเย็นนะ 4:00-5:00 นะขาออกก็จะชะลอตัวหน่อยไปทางด้านของกรุงธนบุรีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ติดนะตอนนี้ก็จะเป็นมารับนักเรียนกันเนาะตรงสะพานตากสินขาเข้านะเขาบอกรถเยอะนะครับถ้าเทียบกับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพแล้วสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพนี่คล่องตัวกว่านะครับถนนพระราม3ยังเคลื่อนตัวได้ยาวๆนะครับถนนตกไป5แยกนรนองก็ไปกลับ2ฝั่งก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะพี่พันธ์บอกว่าอยู่คลองหลวงแถววัดธรรมกายตอนนี้ร้อนมากอากาศร้อนมากนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยเพิ่มเติมมาให้นะครับแถวคลองหลวงนะสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธไม่ติดนะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2สะพานแล้วก็ทั้ง2ด้านด้วยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ใช้กันได้นะครับทั้ง2ฝั่งสะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้รัดวิถีชะลอตัวก่อนถึงแยกสังฮีฝั่งถนนสิรินธรต่างระดับตรงแยกบางพลัดตรงต่างระดับสิรินธรก็ยังถือว่าใช้การได้เข้าออกไม่มีปัญหาการจราจรครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับที่พระพาชัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับมีการปิดเส้นทางจราจรที่ถนนเจ้าคำรบนะครับปิดตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้แล้วนะจนถึงพรุ่งนี้นะก็ประมาณ 11:30 นโดยประมาณนะแล้วก็ที่ถนนพระพาชัยเดินรถทางเดียวนะครับจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะฮะถนนพระพาชัยเดินรถทางเดียวจนถึงเวลา 12:00 นเที่ยงของวันพรุ่งนี้นะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะฮะมูลนิธิป่อเต็กตึงแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569นะครับมีเพิ่มเติมบอกว่าอุณหภูมิวันนี้ค่อนข้างร้อนนะครับเห็นบอก36องศานะแถวคลองหลวงนะครับพี่พันธ์เพิ่มเติมมาให้อีกทีหนึ่งสะพานพระราม7ใช้ได้นะครับวงสว่างชะลอตัวด้านของรัชดาซะมากกว่านะไปทางฝั่งประชานุกูลนี่รถจะเยอะกว่านะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะเขายังไม่ได้หยุดนิ่งนะครับก็ยังถือว่าใช้การได้นะส่วนฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรนะฮะฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะมีรับแจ้งจากคุณกุลเกล้านะฮะเขาบอกว่าเขาลืมเป็นพวกถุงข้างในเนี่ยนะฮะมีพวกสบู่ครีมอาบน้ำนะมีพวกขนมแล้วก็มีป้ายชื่อด้วยนะฮะเขียนว่าโมนะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะขึ้นมาจากตรงข้ามมอกรุงเทพแล้วก็มาลงที่ซอยนิมิตใหม่59ตอน 4:30 นนะเป็นถุงของบูธสีน้ำตาลนะครับคุณเชษฐพิพัฒน์ลืมเป็นพวกอาหารนะฮะมีทั้งเนื้อบัวเนื้อหมูเต้าหู้นะฮะมีไข่ไก่ด้วยนะครับเป็นกับข้าวนะเขาบอกว่าเป็นพวกของสดขึ้นรถแท็กซี่สีชมพูททหารรจุฬา7906กทมนะฮะแท็กซี่สีชมพูททหารรจุฬา7906กทมก็บอกว่าขึ้นมาจากเซ็นทรัลเวสเกตมาลงที่หมู่บ้านบัวทองเคหะวันนี้ตอน13:30นะครับแล้วก็มีคุณวชิรวิทย์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีน้ำตาลนะครับเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คนขับนี่น่าจะชื่อคุณสมพงษ์นะฮะก็บอกว่าขึ้นมาจากสำนักงานเขตธนบุรีมาลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าตอนประมาณ14:00วันนี้นะครับข้างในกระเป๋าสตางค์ของคุณวชิรวิทย์เนี่ยที่บอกว่าเป็นสีน้ำตาลเนี่ยมีทั้งใบขับขี่บัตรประชาชนเอกสารต่าง แล้วก็เงินสดจำนวนหนึ่งนะฮะถ้าหากว่าท่านใดพบเจอสิ่งของนะครับเก็บของได้ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับจสร้อยได้นะครับหรือว่าผู้โดยสารพี่ๆที่ขับรถสาธารณะหากว่าเก็บของผู้โดยสารได้ก็สามารถแจ้งมาได้นะเราก็จะตรวจสอบข้อมูลที่มีคนแจ้งหายเอาไว้นะครับจะได้จับคู่แล้วก็ส่งคืนของกันติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะก่อนหน้านี้กรณีรับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บริเวณแยกอ่อนนุชนะครับเป็นสุขุมวิทนะใกล้เคียงกับแยกอ่อนนุชก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนงไปที่เกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ใช้น้ำในการดับเพลิงได้สงบลงแล้วก็บอกว่าไฟลุกไหม้บริเวณที่ห้องเครื่องนะครับเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเบนซ์นะฮะในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บส่วนรายละเอียดสาเหตุเนี่ยอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับแล้วก็มีรับแจ้งบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ในโรงภาพยนตร์ที่ซอยรางน้ำพญาไทด้วยนะก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้สายพานของพัดลมระบายอากาศนะฮะเสียหายเฉพาะสายพานของพัดลมระบายอากาศไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บก็ต้องขอบคุณทางศูนย์วิทยุพระราม199ครับคุณ1สวัสดีครับคุณ1
6: ครับสวัสดีครับ
4: คุณ1อยู่ที่ไหนครับ
6: ก็วันนี้อยู่เส้นรังสิตนครนายกนะครับก็ประสบเจออุบัติเหตุครับก็เลยแจ้งเข้ามาครับ
4: ครับจุดไหนครับคุณ1
6: จุดนี้เป็นจุดรังสิตนครนายกขาออกนะครับเป็นจุดกลับรถนะครับช่วงคลอง2คลอง3ครับ
4: ครับ
6: รถชนตูดกันครับรถเก๋ง2คันครับผม
4: ครับเขาอยู่เลนไหนครับคุณ1
6: เลนกลับรถเลยครับ
4: จุดกลับรถเอาหรอเอาอย่างงี้รถจะกลับรถได้เหรอครับ
6: มันจะมีเลนขวาสุดที่เขากั้นบาริเออร์ไว้ครับมันจะเบี่ยงได้นิดนึงครับ
4: อ๋อแล้วถ้าเป็นรถใหญ่นี่กลับได้ไหมครับ
6: ไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้เนาะได้แต่รถเล็ก
6: ม
4: ไม่มีคนเจ็บนะฮะ
6: ไม่มีครับชนกันนิดเดียวแต่ว่ายังเหมือนรอประกันนะครับ
4: ได้เดี๋ยวแจ้งให้เลย
6: เพิ่งชนเลยครับ
4: มีท้ายยาวยังเน
6: า
4: ะ
6: เริ่มชะลอตัวแล้วครับน่าจะไม่ช้านี้ก็น่าจะยาวแล้วครับ
4: สภาพอากาศเป็นไงบ้างคุณ1ตรงนั้น
6: ตรงนี้รังสิตน่าจะคึมครึมครับตอนนี้คึมครึมตอนนี้ผมมารับลูกที่โรงเรียน
4: ครับผมเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เลยครับสว
6: ั
4: สดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณ1นะครับอุบัติเหตุรังสิตนครนายกฝั่งขาออกจุดกับรถหน้าแถวๆร้านนิตยาไก่ย่างนะคลอง2ไปคลอง3ก็บอกว่ามีเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนขวาส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวแล้วบริเวณจุดดังกล่าวนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็เมื่อสักครู่คุณพรรัตน์อยู่สุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้านะครับ 101/1 มุ่งหน้า62ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเงี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ติดตามตัวสล็อตกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับประชาสัมพันธ์นะฮะมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับกำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569นะครับในวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นถึง 12:00 นนะครับ 7:00 นถึงเที่ยงณมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพนะครับไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงคุณชุมพลบุญพักดีท่านผู้ช่วยสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผม
0: ครับท่านผู้ช่วยครับเห็นบอกว่าในวันพุธที่จะถึงนี้นะครับเป็นเรื่องของประเพณีทิ้งกระจาดในพื้นที
1: ่ครับ
0: ครับตรงนี้มีรายละเอียดการปิดการจราจรหรือว่าคนที่จะเดินทางมารับสิ่งของต้องตระเตรียมอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์เรื่องใดเรียนเชิญได้เลยนะครับท่านผู้ช่วย
1: ครับทุกปีที่ผ่านมาทางมูลที่ก็ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพทุกปีประมาณ 10,000 ชุดนะครับผม
0: ครับ
1: ในปีนี้ก็เช่นกันครับ 10,000 ชุดแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเม
0: ื่
1: อวานมาเป็นรอยต่อกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีส
0: ุ
1: พรรณบุรีซึ่งรถกระบะมาแล้วก็ทุกทุกชาวบ้านมากันนะครับวันนี้ก็มาจับจองตามตอกซอกซอยริมถนนบูเชียบนบาทวิถีหรือบนพุทธบาทนะคร
0: ับ
1: รอพักพักผ่อนแล้วก็จุดแล้วก็มีผู้ใจบุญประกอบโรงทานครับหลายร้านเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวเป็ดข
0: ้
1: าวขาหมูกระเพาะปลาแล้วก็มีน้ำดื่มที่คอยบริการพ่อแม่พี่น้องทั่วไปเลยนะครับขณะนี
0: ้
1: และบรรยากาศโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราได้คุยประชุมกับทางสน.พระวิชัยเขต1เขต2ซึ่งระยะทางตั้งแต่บริเวณหน้าสน.ผ่านหน้ามูลที่ปอยติ้งออกไป5แยกพระพาชัยมีความยาวประมาณ200เมตรซึ่งโดยปริยายและตอนนี้ยังไม่ปิดการจราจรนะครับเป็นปล่อยให้วิ่งแค่เลนเดียวคือไม่มีการสวนเลนนะครับผม
0: ครับแบบวันเวย
1: ์ครับคือปกติแล้วหน้าถนนพระชัยจะเป็นรถสวนเลนกันนะคร
0: ับ
1: แต่ในรอบเปิด2เส้นทางวิ่งขาลงอย่างเดียวเลยก็จะหน้าของน้องพระชัยลงไป5แยกพระพาชัยออกไปลงวันกลางเลยเพราะว่าคันนี้ประชาชนอยู่บนถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ารอรับอาหารกันเพราะมีผู้ใจบุญเอาลงทานมาลงให้นะครับหลายร้านเลยไม่ต่ำกว่าเกือบประมาณเกือบ15ล้านค้าได้ครับโดยมาร่วมทำบุญกันนะครับแล้วก็ทางมูลที่เองก็จะเปิดให้กับพ่อแม่พี่น้องเข้ามารับข้าวสารอาหารแห้งถุงยางชีพต่างๆเนี่ยตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปเราจะปล่อยนะครับปล่อยทีละโซนที่เจ้าที่จะคิดว่าน่าจะคืนนี้ประมาณ4ทุ่มแล้วก็จะป้อนประชาชนเข้าโซนต่างๆตามที่เราจัดเอาไว้ให้นะครับตามโซนต่างๆหลังด้านหลังของแบงก์กรุงเทพก็ดีด้านหลังของศาลเจ้าหลวงปู่ก็ดีแล้วตามสอบซอกซอยก็ดีเลยจะมีเจ้าที่และอาสาเนี่ยดูแลตลอดเส้นทางเราจะปล่อยทีละโซนทีละโซนให้หมดไปก่อนนะครับปล่อยไปเรื่อยๆทยอยไปแจกจนถึงประมาณ9นาฬิกาตรงเราก็จะหยุดแจกประมาณ1ชั่วโมงเพื่อทำพิธีเปิดเป็นทางการโดยจะมีท่านปลัดกรุงเทพมหานครเป็นตัวแทนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครเดินทางมาแล้วก็กรรมการคณะกรรมการผู้ใหญ่แล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมถึงศิลปินดาราต่างๆที่เป็นอาสาของมูลที่จะเดินทางมาร่วมเปิดพิธีกันประมาณ1ชั่วโมงเสร็จสิ้นไปแล้ว

0: ันนี้เราก็จะปล่อยยาวเลยครับปล่อยแจกยาประมาณน่าจะไม่เกินบ่ายโมงตรงก็พิธีการแจกจ่ายก็คงเสร็จสิ้นเพราะว่าเราแจกทุกปีใช้เวลาประมาณไม่เกินบ่ายโมงครับ
1: ไม่เกินบ่ายโมงน่าจะแล้วเสร็จนะฮะ
0: ใช่ครับจากส่วนการดูแลนั้นไม่ต้องห่วงครับเราจะมีเจ้าหน้าที่อาสาเจ้าที่พยาบาลที่ที่กู้ภัยคอยดูแลประชาชนตลอดถ้าเป็นลมเลยขึ้นมาเราจะมีรถพร้อมที่จะส่งที่โรงพยาบาลหัวเฉียวดูแลให้ตลอดการโครงการกินอะไรต่างๆขนาดนี้เราดูแลหมดแล้วก็มีรถถูกขามาคอยบริการให้2,000นะครับดูแลให้หมดครับผม
1: คาดว่าจำนวนประชาชนที่จะเข้ามาในพื้นที่นี่ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้นี่สักประมาณเท่าไหร่ได้ครับท่านผู้ช่วย
0: เคยคำนวณเอาไว้ทุกครั้งไม่ต่ำกว่า 8,000 หรือ 9,000 คนครับ
1: อ๋อ 8,000 ถึง 9,000 คนนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะทุกปีเราเตรียมสิ่งของเอาไว้ประมาณ 1,000 ชุดที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องครับผมซึ่งขนาดนี้มองด้วยตาเปล่านะครับเดี๋ยวจะส่งภาพไปให
1: ้ได้เลยครับ
0: ทางจสร้อยนะครับ
1: ได้เลยครับ
0: ที่บรรยากาศทั่วไปเนี่ยคนยืนกันเป็นแถวแล้วก็ตามตอกซอกซอยซึ่งมันมีเยอะเลยจะพักกินแล้วเก็บภาพได้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะส่งแว่นจากจสร้อยครับ
1: ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับแล้ววันนี้ดูท่าทีแล้วฝนจะมาไหมครับเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยครับท่านผู้ช่วย
0: หลังจากไม่มีเลยครับช้ามาค่อนข้างร้อนมากวันนี้ร้อนมากเลยครับก็ผมก็ขอดูไประยะหนึ่งก่อนเพราะว่าฝั่งทางด้านขวามือผมนั้นก็มีเมฆดำนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะตกนะเพราะว่าไม่เยอะปกติแล้วฝนจะตกที่นี่มันจะมาตกประมาณ4-5 โมงเย็น
1: ครับ
0: ว่าเดี๋ยวยังไงแล้วมีบรรยากาศยังไงแล้วผมจะแจ้งทราบอีกครั้งหนึ่ง
1: ได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับท่านผู้ช่วยครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับคุณชุมพลบุญพักดีนะครับก็สำหรับใครที่มีความจำเป็นนะครับอย่าลืมเผื่อเวลาในการเดินทางถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับมูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยนะฮะมีการปิดเส้นทางการจราจรถนนเจ้าคำรบนะครับจนถึงพรุ่งนี้ช่วง 11:30 น.โดยประมาณด้านของถนนพระพาชัยเดินรถทางเดียวจนถึงเวลา 12:00 น.ของวันพรุ่งนี้นะครับก็บอกว่ากิจกรรมสำหรับประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569เนี่ยมีการเตรียมแจกเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ 10,000 ชุดนะฮะที่มูลนิธิป่อเต็กตึงคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมเดินทางมาเนี่ยประมาณสัก 8,000-9,000 คนได้นะฮะสำหรับในพื้นที่คิดว่าน่าจะเสร็จสิ้นตอนประมาณสักบ่ายของวันพรุ่งนี้ถ้าไม่จำเป็นก็เผื่อเวลาการเดินทางนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงการจราจรบริเวณโดยรอบนะบริเวณโดยรอบๆเลยนะเพราะว่าคาดว่าคนน่าจะเยอะตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเห็นบอกว่าเริ่มทยอยกันเข้ามาในพื้นที่แล้วเดี๋ยวถ้าได้ภาพบรรยากาศยังไงเดี๋ยวนำมาให้ได้รับชมไปนะพร้อมๆกันแล้วกันปิดท้ายด้วยอุบัติเหตุนะครับคุณกมลบอกว่าถนนเทพารักษ์เป็นฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุอยู่เลยคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิประมาณ300เมตรครับมีรถบรรทุก10ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางและขวาอยู่2เลนขวานะครับถนนเทพรักษ์ฝั่งขาเข้าเลยคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ300เมตรรถบรรทุก10ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่2ช่องทางด้านขวาจุดนี้ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเห็นเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันคุณกมลบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทักทายใน YouTube ด้วยนะครับคุณอัธพลคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณกระปุกแดงพี่พันพี่วันบางรักพี่ตู่ระยองพี่สำลีคุณเอกชัยคุณอัญชิสานะครับคุณต้นรักคุณอามอมรเทพคุณระพีคุณ 3M พี่เล็กนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะในช่วงใกล้จะเข้าสู่เร่งด่วนละนะเดี๋ยวหลัง 15:00 น.ก็กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสาน 1,200 แห่งทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดและกระทรวงศึกษาแจ้งสถานศึกษาสกัดวงจรพฤติกรรมเลียนแบบในสถานศึกษาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาย
2: าองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการฉบาดปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทราพร้อมนัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าได้มีการออกหนังสือให้ย้ายสุสานออกจากพื้นที่แล้วโดยผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งจะมีการย้ายออก3จาก4ร่างส่วนอีก1ร่างขอเวลาในการพิสูจน์ว่าที่ผ่านมาในระยะเวลานั้นมีใบอนุญาตหรือไม่ถ้าเป็นหลังปี2566ก็ต้องย้ายร่างออกไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามที่แห่งนี้คงไม่ใช่สุสานอีกต่อไปเพราะระยะห่างจากแหล่งน้ำและถนนผิดข้อบังคับชัดส่วนสุสานในพื้นที่ถนนเจริญกรุงของกรุงเทพนั้นมีศพชาวอิสราเอลที่ถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่อีกสุสานหนึ่งที่ใช้กำแพงกั้นเฉพาะชาวยิวจึงให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งการใช้กำแพงกั้นจะแบ่งสุสานออกเป็น2แปลง1แปลงมีใบอนุญาตแล้วอีก1แปลงอาจจะไม่มีใบอนุญาตก็ได้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งตรวจสอบอย่างไรก็ตามสั่งการให้ตรวจสอบสุสานทั่วประเทศเพราะจากการที่ได้รับรายงานพบว่าสุสานที่ชาปนศพทั้งหมดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 1,200 แห่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรายละเอียดจากแต่ละที่ว่าหมดอายุแล้วหรือไม่และใครเป็นผู้ขอรวมไปถึงแยกออกว่าเป็นศาสนาใดบ้างขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้ตนจะลงพื้นที่ไปฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าของสุสานด้วยว่าเป็นอย่างไรและในวันที่15กันยายนนี้จะหารือร่วมกับปปท.ปปง. DSI และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องทุนเทาสแกมเมอร์และโนมินีเพื่อที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ปิดท้ายที่กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งไปยังทุกสังกัดที่มีสถานศึกษาในกำกับให้เร่งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบที่อาจนำไปสู่ความรุนแรงในสถานศึกษาหลังพบการส่งต่อเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงหรือข้อความที่สร้างความหวาดกลัวผ่านช่องทางออนไลน์เสี่ยงพัฒนาไปสู่การก่อเหตุจริงคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการลงนามกำหนดมาตรการดังกล่าวพร้อมแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทุกแห่งโดยเร่งด่วนโดยมาตรการสำคัญประกอบด้วย5ด้านได้แก่การยกระดับเฝ้าระวังในสถานศึกษาติดตามพฤติกรรมและสัญญาณบ่งชี้ความเสี่ยงรวมถึงการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และกลุ่มสนทนาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาโดยดำเนินการอย่างเหมาะสมเคารพสิทธิเสรีภาพและความส่วนตัวของนักเรียนจัดระบบแจ้งเหตุและรายงานเหตุเร่งด่วนตลอด24ชั่วโมงสร้างความเข้าใจถึงผลทางกฎหมายให้นักเรียนครูผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักว่าการเผยแพร่ส่งต่อหรือส่งข้อความภาพหรือข้อมูลที่มีลักษณะข่มขู่คุกคามหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายอาจจะมีความผิดทางกฎหมายอาญาป้องกันการลอกเลียนแบบและการผลิตซ้ำของความรุนแรงและให้คุ้มครองดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามพฤติกรรมการล้อเลียนดูหมิ่นเหยียดหยามข่มขู่คุกคามและการแกล้งผ่านสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่าพฤติกรรมที่เริ่มจากการล้อเล่นส่งข้อความหรือการเรียนแบบบนโลกออนไลน์อาจสร้างความหวาดกลัวกระทบสิทธิและความปลอดภัยของผู้อื่นรวมทั้งนำไปสู่ผลทางกฎหมายและเหตุรุนแรงในชีวิตจริงได้ทุกสังกัดจึงต้องดำเนินการทั้งด้านป้องกันและเฝ้าระวังรวมทั้งช่วยเหลือและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างเป็นระบบธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
1: พื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ติดตามจสร้อยเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็เป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้มีข้อมูลดีๆจากทางสสส.นะครับกับโครงการรณรงค์นมแม่ครับนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะครับคุณผู้ฟังบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกบ้างไหมครับคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินไหมความเชื่อที่บอกว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำล้างปากไหมครับเคยได้ยินไหมวันนี้ทางสสส.ชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักนะครับหลายท่านอาจจะกังวล นะครับว่ากินแต่นมแล้วลูกเนี่ยจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่ากุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต่างก็ยืนยันตรงกันว่าในน้ำนมแม่เนี่ยนะครับในนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกนะครับแถมในนมแม่เนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆนะครับที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกเลยนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานเลยส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมนะครับใน6เดือนแรกเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวครับหากว่าเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกเนี่ยแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ครับขอบคุณโครงการรณรงค์นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มนะครับจากทางสสส.ด้วยครับก่อนหน้านี้มีคุณเชษฐพิพัฒน์นะครับที่บอกว่าลืมของไว้นะฮะบนรถแท็กซี่ที่บอกว่าขึ้นมาจากเซ็นทรัลเวสเกตนะครับแล้วก็ไปลงที่จุดหมายปลายทางเป็นถุงนะพวกกับข้าวนะเนื้อสัตว์นะครับเป็นพวกอาหารสดนะฮะก็ปรากฏว่าทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวหลังจากที่เราประชาสัมพันธ์ไปนะครับขอบคุณพี่ขับรถแท็กซี่สีชมพูททหารลอจุฬา7906กทม.คนขับวนไปคืนให้ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะฮะขอบคุณพี่คนขับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะสีชมพูททหารลอจุฬา7906กทม.นะฮะขอบคุณมากแล้วคุณพิเชษเขาก็เลยเพิ่มเติมคุณเชษฐพิพัฒน์เขาก็เลยเพิ่มเติมมานะบอกว่าได้รับของคืนเรียบร้อยแล้วสรุปว่าคนขับคันดังกล่าวเนี่ยเขาวนกลับมาคืนให้ที่เซ็นทรัลเวสเกตนะฮะคุณพิญญดาพัฒน์แจ้งว่าลืมโทรศัพท์มือถืออันนี้จำสีจำทะเบียนรถแท็กซี่ได้ด้วยนะครับเป็นโทรศัพท์ซัมซุงตัวเครื่องสีดำแต่ว่าใส่เคสโทรศัพท์สีฟ้านะแต่เขาปิดเสียงไว้นะครับเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่3710แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่3710ถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักรบกวนกรุณาหน่อยครับช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยเนื่องจากว่ามีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่3710ครับผู้โดยสารขึ้นมาจากท่าเรือสมุทรปราการแล้วก็มาลงที่หมู่บ้านวิลาซิโอที่ซับปุญชัย28ศรีนครินทร์ตอนประมาณบ่าย2วันนี้นะครับบ่าย2วันนี้นะถ้าฟังอยู่รบกวนติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณพรรัตน์อยู่สุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้า 101/1 มุ่งหน้า62เคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับ ช่วงเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปบรมราชชนนีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับก่อนหน้านี้คุณหนึ่งบอกว่ามีอุบัติเหตุรังสิตนครนายกฝั่งขาออกคลอง2ไปคลอง3บริเวณจุดกลับรถรถเก่ง2คันชนกันอยู่เลนขวาครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้กิ่งแก้วตรงข้ามซอยกิ่งแก้ว32ชนกัน3คันนะครับเก๋งกระบะ18ล้ออยู่เลนขวาการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณกมลเทพารักษ์ฝั่งขาเข้าช่วงที่แล้วที่ฝากข้อมูลไว้ครับจุดเกิดเหตุอยู่เลยคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ300เมตรเป็นรถบรรทุก10ล้อชนกับรถเก๋งกีดขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านขวาครับเลนขวาแล้วก็เลนกลางส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มีรับแจ้งด้านของพระราม4เห็นว่ามีปริมาณรถหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเป็นช่วง3ย่านที่จะมุ่งหน้ามาแยกวิทยุส่วนฝั่งแยกเกษมราษฎร์รับแจ้งว่าชะลอตัวกันแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งสุขุมวิทพร้อมพงษ์อโศกเห็นบอกว่าติดแล้ว2ฝั่งเลยรัชดาภิเษกจะมุ่งหน้าไปพระราม4ไม่ติดแต่มุ่งหน้าไปอโศกมนตรีติดครับอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเห็นบอกว่าการจราจรหนาแน่นขึ้นวงเวียนใหญ่บ้านแขกประชาธิปกชะลอตัวแล้วไปกลับราชดำเนินกลางที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมไปถึงดินสอด้วยติดนะครับคอกวัวยังเคลื่อนตัวได้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังใช้การได้ฝั่งถนนบรมยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับต่างระดับสิรินธรยังไม่มีปัญหาครับทั้งฝั่งบรมทั้งฝั่งถนนสิรินธรแยกบางพลัดยังเคลื่อนตัวได้สะพานสังฮีเคลื่อนตัวได้แต่ทางฝั่งถนนราชวิถีก่อนถึงสังฮีชะลอตัวครับแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับสวัสดีคุณธีรานนท์ด้วยนะฮะเพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube แล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับยังได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟกันอยู่ด้านของพหลโยธินสะพานควายนะครับอารีสนามเป้าเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้พญาไทหนาแน่นซอยโยธีต่อเนื่องเข้าวงเวียนแล้วก็ด้านของแยกพญาไทที่จะมุ่งหน้าไปทางฝั่งของปทุมวันได้ตามรอบไฟชิดลมพระรามหนึ่งเริ่มมีชะลอตัวนะครับทางฝั่งของราชดำริทายค่อนข้างยาวจะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสาระแดงส่วนด้านของสีลมยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีชะลอตัวแยกนาราลมกับแยกสาระแดงทางฝั่งเดโชถนนปั้นประมวลหนาแน่นครับได้ช้ามเหศักดิ์สุรศักดิ์ได้ช้าแล้วบนสะพานตากสินท้ายอยู่ประมาณเชิงขึ้นเชิงทางขึ้นฝั่งกรุงธนบุรีนะครับส่วนฝั่งกลับกันที่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าเจริญนครคลองสานใช้ได้สมเด็จเจ้าพระยาชะลอตัวก่อนถึงแยกคลองสานลาดย่าเข้าออกท่าดินแดงอิสรภาพมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าวงเวียนใหญ่ดูเหมือนรถจะเยอะกว่านะครับถ้ามาทางฝั่งแยกตากสินนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่าแล้วก็ไปเบี่ยงจราจรเบี่ยงไปเบี่ยงมาแนวก่อสร้างมหาสวรรค์ดาวคอนองจอมทองก็มีชะลอตัวบุคโลยังเคลื่อนตัวได้นะครับบนสะพานกรุงเทพสะพานพระราม3ณขณะนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรเจริญกรุงแยกตรอกจันชะลอตัวครับหันหน้าเข้าตรอกจันรถเยอะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาถนนตกต้องผ่านพ้นเจริญกรุง85ไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้การได้ดีขึ้นเจริญราษฎร์ยังไม่ติดนะครับจะติดฝั่งพระราม3พระราม3ลดมากขึ้นครับโดยเฉพาะด้านที่มาจากใต้สะพานพระราม9นะหรือว่าสะพานแขวนเนี่ยแหละที่จะมุ่งหน้าไปแยกเจริญราษฎร์อันนี้จะชะลอตัวมากกว่านะถ้าฝั่งกลับกันจากถนนตกที่จะไปสาธุไปยานวาอะไรฝั่งนี้เขาจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับส่วนทางฝั่งของสาธุประดิษฐ์บริเวณช่วงใต้ทางด่วนการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเพียงแต่ว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะครับใกล้จะ 4:00 นเย็นทางฝั่งนางลิ้นจี่ก็มีรถเพิ่มมากขึ้นเย็นอากาศก็เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนราธิวาสราชนครินทร์มาจากพระราม3ชะลอตัวใต้ด่วนชะลอตัวตัดถนนจันทร์แล้วก็ได้ตามรอบฝ่ายแยกนรินทร์แล้วก็แยกนราลมหลังจากนั้นก็ใช้ได้ฝั่งกลับกันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเขาก็จะชะลอตัวแยกนาราลมที่ตัดกับสีลมแล้วก็ชะลอตัวแยกนารินทร์ที่ตัดกับสาทรหลังจากนั้นเขาไม่ติดนะแถวใต้ด่วนก็ท้ายจะสั้นกว่านะครับมุ่งหน้าไปพระราม3ก็ยังเคลื่อนตัวได้พระราม3เชื้อเพลิงซอยอมรวัดช่องลมช่องนนทรียังใช้ได้นะครับตัดวงแหวนอุตสาหกรรมขึ้นลงไม่มีปัญหาการจราจรท้ายแถวสั้นนะครับด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล1และ2ยังใช้การได้ทุกด้านนะครับขึ้นลงสุขสวัสดิ์ขึ้นลงปู่เจ้าเชื่อมต่อการจราจรพิเศษบางพลีลงพระราม3ขึ้นพระราม3ยังใช้ได้ทุกด้านครับ สุขสวัสดิ์ชะลอตัวไปพระประแดงฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงตัดประชาอุทิศผ่านพ้นจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีขึ้นราชบุรณะไม่ติดนะครับยังเคลื่อนตัวได้ทางฝั่งของศรีนครินทร์ขาออกไปศรีนครินทร์เริ่มมีชะลอตัวแต่ท้ายยังไม่ยาวยังเคลื่อนตัวได้ตลอดขาเข้าไม่ติดนะครับจากศรีเทพาเข้ามาเนี่ยใช้การได้ยาวๆเลยจะไปแน่นหน่อยก็ต้องสีพัดแต่ดูแล้วก็ชะลอตัวนิดหน่อยนะท้ายก็ไม่ได้ยาวนะครับพัฒนาการยังไม่ติดนะครับสีพัดประเวศอ่อนนุชวิภาลามถาวรธวัฒน์รวมไปถึงคลองตันไปได้นะก็จะมีชะลอตัวช่วงตัดศรีนครินทร์สำหรับฝั่งขาออกส่วนศรีนครินทร์เข้าจะไปแน่นหน่อยแถวเข้าไปลำสาลีบางกะปินู่นเลยนะฮะที่ชะลอตัวกันอยู่แล้วก็รามกำแพงฝั่งขาออกชะลอตัวพาซิโอกาญจนาสาย9ใช้ได้กลับกันมิสทีนเหมือนเดิมนะครับที่มีเบี่ยงแนวก่อสร้างตัดราชพัฒนาแล้วก็สามโมงครึ่งโดยประมาณราชพัฒนาเริ่มชะลอตัวนะครับที่จะมุ่งหน้ามาแยกมิสทีนตัดลำคำแหงแยกนีด้าเสรีไทยก็ได้ตามรอบไฟแต่ท้ายยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์บางกะปิชะลอตัวเล็กน้อยนะครับ101ก็ได้ตามรอบไฟนะก็ยังไม่ได้ติดนะครับเรียบด่วนก็ใช้ได้นะ64ก็ใช้ได้โชคชัย4รัชดาลาดพร้าว5แยกลาดพร้าวก็จะมีแค่หน้าห้างนะครับที่ชะลอตัวกันอยู่ส่วนทางฝั่งรัชดาภิเษกช่วงรัชดาลาดพร้าวช่วงรัชโยธินไม่ติดนะครับจะไปแน่นหน่อยทางฝั่งวงสว่างที่จะมาประชานุกูลอันนี้แน่นครับแต่ถ้าเป็นฝั่งรัชวิภาไปประชานุกูลเนี่ยใช้ได้นะพหลโยธินเริ่มแน่นแล้วนะครับเสนาไปกลับเลยเกษตรด้วยแล้วก็รัชโยธินด้วยอ่ะที่เริ่มชะลอตัวกันแล้วเกษตรนวมินทร์ก็จะมีช่วงเรียบด่วนแยกอเวนิวที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนทางฝั่งลาดประเขาทางฝั่งเกษตรเนี่ยใช้ได้นะอุโมงค์ขึ้นมางามวงวานก็ใช้ได้นะครับเนี่ยงามวงวานขาเข้าไม่ค่อยติดขาออกท้ายจะอยู่ประมาณพงเพชรถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปใต้ด่วนไปแคลายก็ไปได้ครับติวันนนท์ฝั่งที่ท้ายยาวจะเป็นฝั่งที่มาจากซอยเรวดีครับท้ายจะยาวที่จะมุ่งหน้าไปแยกแคลายแล้วก็ด้านของสนามบินน้ำสามัคคีไม่ติดนะครับให้แยกปักเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม4ชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะโอ้ใช้ได้ครับช่วงนี้ไม่มีปัญหาเลยหน้าศูนย์ราชการชะลอตัวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเรื่องจราจรกันสักครู่เดียวนะเดี๋ยวมาเน้นอีกทีนึงก็ช่วงหลัง16นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นช่วงนี้มาคุยเรื่องของความประทับใจกันดีกว่านะฮะก่อนหน้านี้นะครับเรืออับราฮัมลินคอนของสหรัฐอเมริกานะได้มาจอดเทียบท่าที่แหลมฉบังนะฮะมีกำลังพลนี่ประมาณ 5,000 นายนะโดยประมาณนะก็มาพักผ่อนนะฮะหลังจากที่กลับศึกมาพอสมควรเนี่ยปรากฏว่าเขากลับไปเมื่อวันอาทิตย์นะแต่ว่าระหว่างที่เขากำลังจะกลับมันมีเหตุการณ์หนึ่งฮะซึ่งสร้างความประทับใจให้กับหลายๆท่านเลยนะฮะสมกับที่เป็นสยามเมืองยิ้มจริงๆนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์นั้นนะคือมีเจ้าหน้าที่ทหารนายหนึ่งนะเขาลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะฮะคราวนี้ทางพลเมืองดีคนขับท่านนั้นเนี่ยเขาไม่รอช้านะฮะมันต้องแข่งกับเวลาครับเพราะเรือเขากำลังจะออกครับแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าเรือเขาออกไปเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสกลับมารับกระเป๋าของเขาคืนไหมอันนี้ไม่ทราบเลยนะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปฟังจากปากเขาเลยดีกว่านะฮะพลเมืองดีของเราครับคุณปาเก๋าสวัสดีฮะคุณปาเก๋า
3: ครับผมสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับคุณปาเก๋าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไงตอนกี่โมงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
3: ก็ตอนเหตุการณ์นะครับคือผมขับรถรับจ้างผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับค่ายแก๊ปแล้วทีนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าๆครับผมได้รับลูกค้าจากนาเกลือ เพื่อที่จะไปส่งที่ท่าเรือแหลมฉบังครับ
2: อันนี้เป็นคืนวันคืนวันเสาร์ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: คือมันสาวอ่ะแล้วยังไงต่อตอนนั้นเขามากันกี่คนนะ
3: เขามาแค่คนเดียวครับ
2: เป็นคนเดียว
3: ใช่ครับเป็นทหารคนเดียวครับ
2: เรารู้ไหมว่าเขามากับเนี่ยเรือลำเนี่ย USS เนี่ย
3: ก็รู้อยู่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นงานที่สองที่ผมได้ไปส่งทหารครับเพราะว่าปกติมันจะไม่มีค่อยมีงานไปที่ท่าเรือแหลมฉบังเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้วันนี้มันมีแต่งานไปท่าเรือเพราะว่าทหารเขาต้องกลับ
2: แบบนี้แบบเนี้ยเขาต้องกลับวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อพอเราเห็นปลายทางเราก็น่าจะทราบเลยว่าอันนี้น่าจะมากับเรือ USS อับราฮัมลินคอนแน่นอนใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: ระหว่างทางมีพูดคุยมีอะไรกันไหม
3: ก็ไม่ได้พูดคุยเลยครับเพราะว่าทหารเขาขึ้นรถมาเขาก็หลับตลอดทางเลยคร
2: ับ โอ้อ่ะแล้วเป็นยังไงต่อ
3: นั่งหลับ
2: แล้วเป็นยังไงต่อ
3: ก็นั่นแหละครับพอผมไปถึงท่าเรือแล้วทีนี้เขาก็จ่ายเงินตามปกติแล้วทีนี้มันมีสัมภาระอยู่ข้างหลังผมก็เลยเปิดประตูรถแล้วก็เดินไปข้างหลังเพื่อที่จะไปเอาของลงช่วยให้เขาแบบนี้ครับปกติเนี่ยคือผมส่งลูกค้าเสร็จลูกค้าลงรถผมก็หันหลังแล้วทีนี้ผมก็ไม่ได้เอะใจไงครับผมก็รีบแบลของข้างหลังใช่ครับแบลของข้างหลังลงให้เขาแล้วขึ้นรถมาผมก็เสร็จแล้วทีนี้ผมก็กลับมาที่พัทยามาได้ออเดอร์ที่บางละมุงครับบางละมุงไปส่งที่ในพัทยาในทีนี้พอจังหวะลูกค้าคนต่อไปขึ้นรถมาเป็นผู้ชายกับผู้หญิงครับผมในทีนี้เขาก็เจอกระเป๋าเขาก็ถามพี่นี่กระเป๋าใครคะใบของผู้โดยสารหรือเปล่าผมก็เลยเอามาดูอ๋อในทีนี้ผมก็เลยเปิดบัตรดูอ๋อผมจำได้แล้วเป็นของทหาร
2: อ๋อคือเปิดดูมันก็มีบัตรมีอะไรใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: อ๋อเราก็เลยทราบ
3: ครับแล้วทีนี้ผมก็คิดอยู่ตอนจังหวะนั้นคือถ้าผมจะไปส่งลูกค้าคนนี้แล้วระยะเวลาคือมันจะเหลือน้อยมากแล้วครับคือเวลาตอนนั้นมันคือประมาณ4ทุ่มหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ
2: เราไปส่งเขากี่โมงตอนที่เขาลงรถเรากี่โมงตอนนั้น
3: ตอนทหารใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ใช่ทหารลงรถเรากี่โมง
3: ทหารประมาณ3ทุ่มกว่าๆนี่ครับ
2: อ๋อก็ประมาณชั่วโมงนึงหลังจากนั้นที่เราเจอ
3: ใช่ใช่ครับผม
2: แล้วยังไงต่อเรายังไงต่อ
3: แล้วทีนี้พอเจอแล้วทีนี้ผมก็เลยที่ผู้โดยสารเอากระเป๋าให้แล้วใช่ไหมครับผมก็เลยติดต่อไปที่ในแก๊ปแล้วทีนี้ผมก็ให้เบอร์โทรผมก็ถ่ายรูปกระเป๋าสตางค์ไปไว้ที่ในแก๊ปเพื่อที่จะให้แก๊ปประสานไปที่ผู้โดยสารที่ลืมกระเป๋าเพื่อที่จะให้ติดต่อมาที่เบอร์โทรผมครับแล้วทีนี้ผมก็จังหวะนั้นคือผมกำลังจะส่งลูกค้ากำลังจะเสร็จแล้วพอดีลูกค้าคนที่สองครับที่ส่งในพัทยา
2: ครับ
3: แล้วทีนี้ผู้โดยสารมันก็มีอีกออเดอร์นึงเรียกให้ผมไปรับ อยู่แถวซอย6เพื่อที่จะไปส่งแถวนาจอมเทียน คือจังหวะนั้นคือผมก็ติดต่อลูกค้าคนที่ทำกระเป๋าตังหล่นไว้ได้แล้วครับ
2: เราติดต่อกันยังไง
3: ผมยังติดออเดอร์นั้นอยู่ครับ
2: เราให้ทาง Grab เป็นคนติดต่อให้อย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ใช่ครับผมเพราะว่าถ้าจบงานแล้วคือเราจะไม่สามารถคุยกับผู้โดยสารได้ครับมันจะมีช่องแชทอยู่คร
2: ับ
3: อ๋อ
2: เราให้ทาง Grab นะเขาติดต่ออ่ะแล้วพอเขาติดต่อกลับมาว่าเขาติดต่อผู้โดยสารท่านนั้นได้แล้วแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อ
3: ก็ผู้โดยสารทักมาแล้วทีนี้ผมก็ส่งข้อความไปผมก็แลกคอนแทคแล้วทีนี้เขาก็ถามผมว่าผมมี WhatsApp มั้ยผมก็บอกว่าผมมีแล้วทีนี้ก็แลก WhatsApp กันแล้วทีนี้ก็คุยกันแบบนี้ครับเขาก็เลยบอกให้เอามาให้ฉันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวฉันจะให้ค่าน้ำมันรถแบบเนี้ย
2: คือเหมือนว่าเขาแปลภาษามาให้เราเหรอฮะ
3: ใช่ครับผม
2: อ๋อก็ใช้แอปแปลภาษากันแล้วหลังจากนั้นเขาบอกไหมว่าเขาจะต้องออกเดินทางกี่โมง
3: แต่คือเขาไม่ได้บอกครับแต่ตอนที่ผมไปส่งลูกค้านะคือตอนแรกใช่ไหมครับเขาปักหมุดอีกที่นึงมันจะเป็นโซน4หรือเปล่าถ้าเรือมันก็ใหญ่ครับแล้วทีนี้แบบไม่ให้ผมพาตรงไปแล้วทีนี้เขาเอาเบรเออร์มากั้นไว้จะมียาม
2: ครับ
3: จะมียามบอกแล้วทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้ไปไม่ได้เราต้องกลับรถแล้วก็เลยไปหยุดสองไฟแดงแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายรีบไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะเช็คชื่อไม่ทันเขาต้องเช็คชื่อก่อน5ทุ่มพูดแบบนี้ครับ
2: อ๋อคือเจ้าหน้าที่บอกเพราะมันเป็นท่าเรือเอกชนใช่ไหมเจ้าหน้าที่เขาทราบก็ต้องเช็คชื่อก่อน5ทุ่มแล้วตอนนั้นกี่โมงแล้ว
3: บอกว่ารีบเลยนะรีบเลยนะอะไรอย่างนี้ครับ
2: ตอนนั้นกี่โมงแล้วครับตอนนั้นกี่โมงแล้ว
3: ตอน
2: 4ทุ่มกว่า
3: ตอนนั้นคือประมาณ4ทุ่มสี่ทุ่มกว่าแล้วครับ
2: สี่ทุ่มกว่าแล้ว
3: ผมก็ไปหมุนอยู่ในท่าเรือตั้งนานผมก็จำทางไม่ได้แบบนี้ครับ
2: แล้วสุดท้ายเป็นยังไงเจอกันที่ไหนยังไงแล้วทันไหม
3: ก็สุดท้ายทันครับผมเหลืออีกประมาณเกือบ20นาทีนี่แหละครับใช่ครับผมก็ถามแบบผมก็ถามรปภ.ถามยามไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไปทางไหนแบบนี
2: ้
3: ครับพอไปถึงผมก็ถ่ายรูปให้เขาแล้วเขาก็รีบเดินออกมาครับ
2: แล้วเขาว่ายังไงบ้าง
3: พอออกมาเขาก็ตอนนั้นคือเขาเป็นห่วงบัตรทหารเขามากครับแล้วทีนี้ผมก็เลยยื่นกระเป๋าตังค์ให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเช็คว่าของทุกอย่างอยู่ครบไหมแล้วทีนี้เขาก็เปิดดูเขาบอกว่าบัตรทหารเขาหายไปแล้วทีนี้ผมก็เลยเปิดไฟในรถแล้วก็เปิดประตูทั้ง4บานแล้วก็หาอยู่ประมาณเกือบ5นาทีแล้วไม่เจอผมก็เลยนึกได้อ๋อบัตรทหารตอนแรกผมจับออกมาจากช่องหน้ามันจะมีกระเป๋ามันจะมีหลายช่องใช่ไหมครับผมมาดูว่าบัตรใครแบบเนี้ยแล้วทีนี้ผมก็ไปเก็บใบตรงช่องด้านหลังไปเสียบไว้แล้วทีนี้ผมบอกให้เขาเช็คดูใหม
2: ่
3: เ ขาก็เช็ครูมใหม่เขาก็บอกว่าอ๋อโอเค
2: เขาก็เจอ
3: ประมาณนี้คร
2: ับ อ๋อคือมันอยู่ผิดที่แต่มันก็อยู่ในกระเป๋าเขาเนี่ย
3: ใช่ครับผม
2: ใช่คร
3: ับ
2: แล้วหลังจากนั้น
3: แล้วทีนี้ครับเขาก็เลยบอกเขาจะจ่ายค่ารถให้ผ
2: ม
3: แล้วทีนี้เขามีแต่งเงินในการ์ดนะครับในการ์ดแล้วทีนี้เขาจะมาสแกนให้ผมธนาคารครับผมมันเป็นธนาคารไทยแล้วทีนี
2: ้
3: มาสแกนไม่ได้ครับก็สแกนอยู่ประมาณเกือบ10นาทีเขาก็คิดไม่ออกว่าเขาจะทำอะไรตอนแรกผมก็ว่าจะบอกเขาอยู่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแบบนี
2: ้
3: ก็ทีนี้เขาก็เลยบอกให้ผมรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเดินไปเอาเงินกับเพื่อนเขามาให้แบบนี้ครับ
2: แล้วสรุป
3: ทีนี้พอเขา
2: เชิญเลยครับเชิญเลยคร
3: ับก็ทีนี้พอเขาเอามาให้เขาก็ยื่นเงินให้ผมเป็นธนบัตร20 ดอลลาร์สองใบรวมเป็น40 ดอลลาร์ครับ
2: ถ้าคิดเป็นเงินไทย
3: ทีนี้เขาก็ยื่นคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,300 บาทคร
2: ับ พันกว่าบาทเนาะ
3: ใช่ครับผม
2: แล้วยังไงต่อแล้วเขาว่ายังไง
3: ครับแล้วทีนี้เขาก็ยื่นมือมาแล้วก็ขอจับมือกับผมแบบนี้ครับ
2: เช็คแฮนด์หน่อยเช็คแฮนด์หน่อย
3: ใช่ครับผม
2: แล้วขับรถมาไกลไหมกี่กิโลได้เนี่ยที่เรามาส่งคืน
3: ผมไม่ได้นับอะครับก็ประมาณ30 กว่ากิโลนี่ครับไปกลับก็ประมาณเกือบ70 กิโลประมาณนี้เพราะเสียเวลาไปประมาณชั่วโมงหน่อยแบบนี้ครับ
2: แต่เราก็เหมือนกับว่าได้ทำความดีอะเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับผมก็นึกอยู่ตอนแรกถ้าผมเอาไปให้ไม่ทันคืออันนั้นคือมันเงินมันไม่สำคัญเท่าไหร่คือม
2: ัน
3: สำคัญที่ธนบัตรที
2: ่
3: บัตรประจำตัวทหารแล้วก็มีบัตรเครดิตการ์ดหลายใบครับอยู่ในนั้นเพราะว่ามันเขาอยู่บนเรือตลอดแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงที
2: น
3: ี
2: ้
3: ถ้าไม
2: ่
3: มีบัตรก
2: ็โอ้โหก็เป็นเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นนะเนาะสรุปว่าก็ส่งคืนกันเรียบร้อยเนาะแล้วก็ทันเวลา
3: เรียบร้อยเลยครับก็เลยแลกวอทแอปไบค์กันไว้แบบนี้ครับ
2: อ๋อแล้วเผื่อเขามาที่เมืองไทยมีโอกาสได้กลับมาอีกก็จะได้มาใช้บริการคุณปากเก่าอีกเนาะ
3: ก็ขอบคุณมากครับถ้าเป็นเช่นนั้น
2: อันนี้ขับรถมานานหรือยังขับรถแกร็บนี่มานานหรือยังครับเนี่ย
3: ผมขับมาปกติผมจะวิ่งแต่บู๊ครับ
2: อ๋อคือสลับใน2แอปนี้เหร
3: อใช่ครับผมก็รับทั้ง2แอปแล้วแต่วันไหนผมจะเปิดแอปไหนแบบนี้ครับ
2: ขับมานานหรือยัง
3: ไหนปีผมขับมาประมาณจะ4 ปีแล้วครับผม
2: อ๋อก็สลับกันเนาะแล้วปกติลูกค้าต่างชาติเยอะไหมที่เราไปรับส่ง
3: ก็เยอะมากเลยครับอยู่ในพัทยามีแต่ต่างชาติเลยครับ
2: อ๋อเราก็ขับโซนพัทยาอย่างเงี้ยนะครับชลบุรีอะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ครับผมจะขับแต่ในพัทยาอย่างเดียวเลยคร
2: ับ อ๋อในพัทยาอย่างเดียว
3: ไม่เคยได้ออกนอกเหน
2: ือแล้วเคยเจออย่างนี้บ่อยไหมเนี่ยเหตุการณ์ที่ผู้โดยสารอะไรลืมของไว้อะไรเงี้ย
3: ก็เจอบ่อยครับอีกคนล่าสุดก็เป็นฝรั่งครับเป็นฝรั่งแล้วทีนี้เขามาจ่ายเงินผมแล้วทีนี้เขาทำเงินล่วงไว้ตรงในรถ 3,000 แบบนี้ครับ
2: ฮะ 3,000 บาท
3: ทำเง
2: ิน
3: ล่วงไว้ใช่ครับผม
2: แล้วทำไงอ่ะ
3: แล้วทีนี้ผมก็เลยไปย้อนดูกล้องเพราะว่าผมมีกล้องในรถอยู่แบบนี้ครับ
2: ครับ
3: เพราะว่าก่อนที่ผมจะย้อนดูกล้องก็คือมีผู้โดยสารเหมือนกันนี่แหละครับเคสคล้ายกันขึ้นมามาเจอเงินแบบนี้ครับเขายื่นให้ผมผมก็ไปโพสต์ลงในเพจครับอันนั้น
2: แล้วสรุปได้เจอเจ้าของเขาไหมเจ้าของเงินเจอ
3: ได้เจอครับผมก็โทรกลับไปหาเจ้าของเขาเพราะว่าเขามากับผู้หญิงนะครับเป็นฝรั่งก็มีอายุแล้วครับผู้ชายเขาก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาทำเงินหายตอนนั้นทำเงินล่วงไว
2: ้
3: ครับก็เอาไปคืนให้เขาแบบนี้ครับ
2: อันนี้นานยังเหตุการณ์นี้นานยัง
3: ก็ประมาณได้ประมาณ2 เดือนนี่นะครับประมาณ2 เดือนครับ
2: โอ้น่ารักมากน่ารักมากนะฮะ
3: บางครั้งผมก็ลืมมองข้างหลังแบบนี้ครับเพราะว่ามันมีออเดอร์ซ้อนมาผมก็ต้องรับงานก่อนแบบนี
2: ้
3: แต่ผมก็เปิดไฟทุกครั้งอยู่นะครับเวลาเปิดประตูลงแบบเนี้ยบางครั้งลูกค้าก็ไม่ได้มองแบบนี้ครับ
2: ก็ต้องเช็คด้วยเนาะเวลาแบบขึ้นลงรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
3: ใช่ครับผม
2: ขอบคุณมากคุณปาเก๋าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยของเราด้วยเนาะเวลารับแบบพวกลูกค้าต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเนาะม
3: ัน
2: ก็เป็นความประทับใจอ่ะที่แบบของหายได้คืนอะไรอย่างเงี้ยต่างบ้านต่างเมืองเขามาเที่ยว
3: ครับผม
2: ครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนร่วมอาชีพเราหน่อยไหม
3: ก็ฝากบอกทุกคนนะครับก็ทำงานแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์นะครับเพราะซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับ
2: มาเป็นงานบริการเนาะ
3: ใช่ครับผมเป็นงานบริการครับก็บริการลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกันหมดแบบนี้ครับ
2: ได้ครับวันนี้ก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นขอบคุณมากนะคุณปลาเก่านะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเสียงแล้วก็เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์นะฮะก็ส่งคืนของกันเรียบร้อยแล้วก็เล่าเคสย้อนหลังไปเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าเจอเงินสดๆเนี่ยตกอยู่บนรถ 3,000 สุดท้ายก็ตามคืนเจ้าของเขาจะขับอยู่โซนแถวพัทยานะครับสำหรับคุณปลาเก่าเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆความประทับใจให้ได้รับทราบกันคุณกระปุกแดงคุณธีรันนนท์พี่ธันวลินสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็พี่ตู่ระยองพี่พันธ์ด้วยฝนตกแล้วนะหลายพื้นที่รับแจ้งมาไม่ว่าจะเป็นสายสี่ฝนตกหนักเลยบรมขาออกจากพี่ตู่ระยองคุณพันธ์รังสิตฝนมาแล้วนะแล้วก็พี่ธันวลินบอกว่าสุวินทวงศ์กลับนนท์ไปทางไหนดีสุวินทวงศ์กลับนนท์ตอนนี้ก็ยาวๆมาเลยแจ้งวัฒนายังได้อยู่นะครับถ้าเทียบกับงามวงวานผมว่าแจ้งวัฒนาตอนนี้ดีกว่างามวงวานนะแต่ถ้าเย็นกว่านี้หลังสี่โมงอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ถ้าตอนนี้เลยนะฮะถ้าจากสุวินทวงศ์เนี่ยวิ่งรามอินทรามาก็ได้ครับรามอินทราแล้วก็มาต่อแจ้งวัฒนะตรงๆยาวๆอย่างเดียวเลยนะก็จะได้ถึงแถวบางบัวทองได้เร็วด้วยนะครับถ้ามางามวงวานเนี่ยจะมีชะลอตัวตั้งแต่บางเขนไปจนถึงแคไลพี่ธันวลินลองตัดสินใจเอาละกันแต่ถ้าจะวิ่งเส้นลาดพร้าววิ่งเส้นเกษตรแล้วก็มาพหลก็จะไปเจอตรงรัชโยธินนะก่อนที่จะเข้ารัชดาอันนี้เนี่ยก็จะต้องข้ามสะพานพระราม7นะผมว่ามันอ้อมไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราย้อนลงแล้วเราก็ต้องย้อนขึ้นกลับมาที่บางบัวทองมันนนอีกนะฮะก็ถ้าถามผมตอนนี้ผมแนะนำเป็นรามอินทาแล้วก็ไปแจ้งวัฒนะเพราะว่าแจ้งวัฒนะรามอินทาไม่ติดจะมีติดตรงแจ้งวัฒนะตรงหน้าศูนย์ราชการที่จะมุ่งหน้าแยกคลองประปาหลังจากนั้นก็ไม่ติดแล้วนะถ้าเขาไม่มีอุบัติเหตุถ้าเขาไม่มีรถจอดเสียนะตอนนี้ก็ไม่ติดนะก็ใช้ได้นะหน้าห้างก็เคลื่อนตัวได้ตลอดนะฮะเลี่ยงเมืองปากเกร็ดห้างแยกปากเกร็ดข้ามสะพานพระราม4ไปก็ใช้ได้นะโล่งๆเลยไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะฮะหรือว่าจะตัดลงติวานนท์นะครับแล้วก็ไปแคไลแล้วก็ไปสะพานพระนั่ง9รัตนาธิเบศรตัวเก่าตัวใหม่ก็ใช้การได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้สวัสดีคุณคาซ่าด้วยนะทิ้งท้ายกันบอกว่าพระราม2มีเมฆปกคลุมแล้วแต่ว่าการจราจรยังคล่องตัวดีขอบคุณคุณคาซ่าด้วยช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ือไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: ระวังนะลูก
0: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
0: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

ติดตามจอสร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับกรณีของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะที่ขับรถเบนซ์สีขาวย้อนสอนตามคลิปหลายๆท่านน่าจะทราบกันแล้วแหละก็อย่างที่บอกนะครับว่าช่วงบ่ายสองวันนี้นะฮะก็เมื่อสักครู่นี้เจ้าหน้าที่ก็เรียกมาให้ปากคำนะครับที่ทางสถานีตำรวจไปที่เรียบร้อยนะฮะก็บอกว่ามีการแจ้งข้อหาไปละนะครับขับรถโดยประมาทฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการให้นำรถคันดังกล่าวเนี่ยนะมาตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะหลายๆท่านเห็นคลิปก็โอ้โหหวาดเสียวมากนะครับเขาบอกว่าอายุ77ปีโอ้โห77แล้วนะฮะสำหรับคนขับรถเนี่ยที่เราเห็นตามภาพตามคลิปเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเป็นผู้หญิงอายุ77ปีนะที่ขับรถเนี่ยย้อนแบบในช่องทางหลักด้วยนะอยู่ในช่องทางด่วนด้วยนะเส้นวิภาวดีรังสิตเนี่ยก็ย้อนกลับมาเลยนะรถนี่ก็อุ้ยบีบแตรกันก็เบรกกันนะฮะเนี่ยแล้วย้อนอย่างเงี้ยดูสิอันตรายไหมเจ้าหน้าที่ก็เรียกตัวมาเรียบร้อยนะช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวฝากไปร่วมสนุกกันใน Facebook Fanpage JS100 ของเราด้วยนะฮะลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ตTKWO นะฮะโตเกียวโคเซฟินออเคสตราวงดุริยางเครื่องลมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะสร้างสรรค์เสียงดนตรีแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะฮะมายาวนานกว่า65ปีแล้วด้วยนะฮะก็ไปสามารถร่วมสนุกได้เผื่อว่าจะได้รับบัตรนะไปร่วมชมนะครับออเคสตราในครั้งนี้ด้วยนะฮะใน Facebook JS100 Radio นะครับคำถามง่ายมากเลยนะก็บอกว่า35ปีจสร้อยกับเรื่องราวของเสียงเนี่ยตลอด35ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียงของจสร้อยเนี่ยที่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังในทุกการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเสียงรายงานจราจรเสียงแจ้งข่าวสารเสียงผู้ดำเนินรายการแล้วก็เสียงจากคุณผู้ฟังที่ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลมาโดยตลอด35ปีเต็มของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยให้คุณลองเปลี่ยนเสียงของจสร้อยให้กลายเป็นเสียงดนตรีเลือกเครื่องดนตรี1ชิ้นมาแทนเสียงของจสร้อยคุณจะเลือกเครื่องดนตรีอะไรและเพราะอะไรนะฮะก็สามารถเพิ่มเติมได้นะเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นทรัมเป็ตที่ส่งเสียงชัดเจนแซกโซโฟนที่มีเอกลักษณ์ของเสียงกลองที่คอยส่งสัญญาณแล้วก็ควบคุมจังหวะรวมไปถึงเครื่องดนตรีชิ้นไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละจสร้อยมาคอมเมนต์กันหน่อยนะครับเรามีแจก25รางวัลรางวัลละ2ใบนะมูลค่าบัตรเนี่ยใบละ 4,500 บาทนะฮะ1ท่าน

ก็สามารถชวนคนรู้ใจไปฟังเสียงเพลงเพราะๆด้วยกันได้นะฮะเราให้รางวัลละ2ใบนะเราแจกทั้งหมด25รางวัลนะฮะมูลค่าบัตรใบละ 4,500 บาทนะครับก็สามารถร่วมสนุกกันได้นะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้แอดมินปักหมุดไว้ให้ละอยู่ด้านบนสุดเลยของ Facebook Fanpage JS100 Radio ของเรานะสามารถติดตามรายละเอียดได้นะฮะกับ35ปีจส100เรื่องราวของเสียงนะที่ผ่านมาตลอด35ปีเต็มฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่เลยโอ้ขอบคุณทุกท่านเลยนะพี่ปักเกอินบอกว่ารังสิตฝนตกแล้วนะฮะแล้วก็คุณคาซ่าก่อนหน้านี้ก็พระราม2เมฆมาแล้วคุณนิรุตนะฮะปิ่นเกล้ามุ่งหน้าพุทธมณฑลฟ้ามืดตึ๊ดตือเลยคุณกิติคุณบางกรวยไซน้อยฝนตกแล้วการจราจรไม่ติดเคลื่อนตัวได้แต่ฝนตกนะฮะคุณระพีบางขุนนนท์คลึ้มแล้วฝนมามืดเลยเข้ามาได้ตรงเวลาจริงๆนะนี่ใกล้ๆจะ4โมงนี่ลงละหลายพื้นที่บอกฝนหนักแล้วฝนหนักแล้วหลายพื้นที่เลยนะฮะแล้วก็คุณพระเกอินบอกว่าอ๋อเปรียบเสมือนจส100ที่เป็นเสียงเปียโนค่ะเปียโนเนี่ยน่าจะเป็นต้องช่วงคนอื่นแน่ๆต้องไม่ใช่ช่วงเสมาแน่ๆถ้าเป็นเปียโนเนี่ยเสียงจะไพเราะขนาดนั้นเลยเหรอนะฮะแต่คุณพระเกอินร่วมสนุกมาด้วยนะเข้าไปคอมเมนต์ได้นะพี่พระเกอินเผลอนี่อาจจะได้รางวัลด้วยนะแล้วก็สามารถชวนคนรู้ใจไปฟังเสียงดนตรีเพราะๆนะขับกล่อมกันได้นะฮะถ้าหากว่าเป็นผู้โชคดีนะถ้าหากว่าเป็นผู้โชคดีพอตอนนี้มีฝนเข้ามาหลายพื้นที่เลยนะครับอย่างที่หลายๆท่านเนี่ยได้ให้ข้อมูลไว้นะดูแล้วเนี่ยโอ้โหทางฝั่งทนนี่ก็หนองแขมบางแคทวีวัฒนานะฮะนนทบุรีก็จะมีบางกรวยบางใหญ่นะที่มีฝนตลิ่งชันก็เข้ามาภาษีเจริญนะฮะสมุทรสาครนะครับรอบนอกก็จะเป็นแถวราชบุรีนะครับกาญจนบุรีสมุทรสงครามบางพื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีรอบนอกก็โดนเหมือนกันนะพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีบางพื้นที่นะฮะรวมไปถึงแถวสระบุรีลพบุรีด้วยนะก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันแล้วก็มีอีกกลุ่มที่พัดลงอ่าวไทยไปนะฮะมาได้ตามนัดจริงๆนะแหมเวลาเร่งด่วนนี้ฝนเทลงมาเลยคุณณัฐทีคุณสมบัติแจ้งมาจุดเดียวกันเลยนะฮะก็บอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกเชิงทางลงสะพานต่างระดับรัชวิภานะมีเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนกลางเลยนะเชิงทางลงต่างระดับรัชวิภารัชดาภิเษกขาออกนะเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนกลางเลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับผู้ใช้เส้นทางแจ้งบอกว่าหลังสวนรถติดเราก็เลยประสานงานไปสน.ลุมพินีสน.ลุมพินีเจ้าของพื้นที่บอกว่ารถมากอย่างเดียวนะขอบคุณทางสน.ลุมพินีด้วยนะครับคุณอารักษ์บอกฝนตกแล้วการจราจรพิเศษฝั่งตะวันตกขาเข้าต่างระดับบางใหญ่มุ่งหน้าไปฉิมพรีฝนตกแล้วลมแรงด้วยฝนตกหนักด้วยการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับพี่พันธ์บอกว่าพหลโยธินขาเข้าฝนตกเหมือนกันตกหนักด้วยโรงกระสาบที่จะมุ่งหน้าไปต่างระดับรังสิตรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณอัครพลฝากแจ้งขอความช่วยเหลือมานะครับรถแบตหมดไม่มีสายพ่วงแบตเป็นรถเก๋ง Honda Jazz สีเทา8กไก่นหนู6592กทม Honda Jazz สีเทา8กไก่นหนู6592กทมจอดอยู่ภายในซอยกิ่งแก้ว41ทับ1เข้าซอยไปนิดเดียวนะครับเขาบอกว่าอยู่ข้างๆกับตึก V Star Mansion เป็นเก๋ง Honda Jazz สีเทา8กไก่นหนู6592กทมนะใครมีสายพ่วงแบตติดรถนะก็ผ่านทางไปก็แวะให้ความช่วยเหลือคุณอัครพลได้นะฮะภายในซอยกิ่งแก้ว41ทับ1เข้ามานิดเดียวข้างๆกับตึก V Star Mansion นะขอบคุณหลายท่านที่กำลังจะไปช่วยเหลือด้วยนะถ้าเกิดว่าใครฟังอยู่แล้วมีสายพ่วงแบตที่ติดรถก็สามารถแวะไปให้ความช่วยเหลือได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับก่อนที่หลัง16นาฬิกาที่ฝนมาตามนัดแล้วเดี๋ยวมาตรวจสอบการจราจรกันเน้นๆเลยช่วงเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นหลัง16นาฬิกากลับมาติดตามจส100กันต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศเตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอเป็น e-exam และออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยถึงรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบรับราชการให้เข้มงวดและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังปี59จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบซึ่งบางกรณีก็มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายและพบว่าช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกพ.เสนอให้ครม.พิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยและการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือว่าติดแบล็คลิสต์เอาไว้และมีการดำเนินการทั้งแผนระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ในการทุจริตโดยมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบที่ได้รับบรรจุไปแล้วถือว่ามีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการแต่งตั้งนายเอกภพเพียรพิเศษให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมแต่งตั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยนายเอกภพเปิดเผยหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคนใหม่ว่าทีมโฆษกรัฐบาลจะเพิ่มความเข้มข้นในการสื่อสารโดยเน้นความรวดเร็วและข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีหรือใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ข้อมูลเท็จด้วยข้อมูลจริงพร้อมย้ำว่ารัฐบาลทำงานเพื่อประชาชนทุกกลุ่มนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง31มีนาคม2572ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและเมื่อเช้าวันนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีนายณรงค์วิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานนักท่องเที่ยวและแฟนคลับร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดครบ61ปีให้แก่แม่มะลิฮิปโปโปเตมัสเพศเมียขวัญใจมหาชนซึ่งถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประเทศไทยไฮไลท์ของงานคือการมอบเค้กผลไม้ก้อนยักษ์สุดพิเศษของโปรดแม่มะลิท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยพรวันเกิดและเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานสำหรับประวัติของแม่มะลิได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ทิวเบิร์กประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่8มิถุนายน2510ขณะมีอายุเพียง1ปีโดยเข้ามารับการดูแลที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาก่อนจะย้ายมาต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเมื่อวันที่18ธันวาคม2561ตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษแม่มะลิได้ให้ลูกมาแล้วถึง14ตัวปัจจุบันแม่มะลิยังมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการดูแลจากทีมสัตวแพทย์และผู้เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและมีลุ้นสร้างสถิติเป็นฮิปโปโปเตมัสที่มีอายุยืนที่สุดในโลกในอนาคตอีกด้วย
5: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับมีเพิ่มเติมกรณีของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าอายุ77ปีที่เป็นคลิปขับรถเก๋งเบนซ์สีขาวนะฮะย้อนสอนมาในช่องทางหลักถนนวิภาวดีรังสิตนะครับช่วงก่อนถึงแยกลาดพร้าวเป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างเลยนะครับเนื่องจากว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางรวมไปถึงตัวเขาเองด้วยนะครับก็ทางสน.วิภาวดีนะครับก็เรียกมาให้ปากคำวันนี้นะช่วงประมาณสักบ่ายสองตอนประมาณบ่ายสองสี่สิบห้านาทีนะครับเขาก็เดินทางมานะเห็นบอกว่ามากับลูกสาวนะครับชื่อนางพะเยาอายุ77ปีนะครับก็เดินทางมาโดยให้เข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนนะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้นเนี่ยก็เป็น3ข้อหานะครับที่มีการแจ้งไปก็คือขับรถโดยประมาทเนี่ยนะครับฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรแล้วก็มีข้อหาอื่นๆอีกนะซึ่งระหว่างที่เดินทางมาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณพะเยาเนี่ยก็มาด้วยรถตู้สีดำแล้วก็สวมใส่แว่นดำด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเรื่องราวดังกล่าวกับทางเจ้าหน้าที่จ่าสิบตำรวจทีขาบจันทึกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.วิภาวดีนะฮะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีครับเห็นบอกว่าเคสดังกล่าวนั่นคุณพะเยานี่เดินทางมาเข้ามาให้ปากคำแล้วนะครับเบื้องต้น
2: เรียบร้อยแล้วครับคุณพันเรียบร้อยแล้วคร
1: ับ เขาว่ายังไงบ้างครับเขาให้การว่ายังไงบ้างครับ
2: อันนี้อยู่ที่พนักงานสอบสวนครับรายละเอียดนะครับพี่เดี๋ยวเบื้องต้นก็คือปรับข้อหาที่ปรับได้ไปก่อน
1: แจ้งกี่ข้อหาครับ
2: อะไรนะครับ
1: มีการแจ้งไปกี่ข้อหาครับ
2: เป็นข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวแล้วก็ฝ่าฝืนที่ทางเดินรถย้อนสอนแล้วก็เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางครับอ๋อ
1: แต่เขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นหรือว่ามีเหตุผลอะไรที่ต
2: อนนี้รายละเอียดอยู่ที่พนักงานสอบสวนครับเดี๋ยวเพราะว่าก็ทำเรื่องส่งศาลพรุ่งนี
1: ้ก็เหมือนกับว่าเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะเบื้องต้น
2: คร
1: ับ มากับใครครับเห็นบอกมากับลูกด้วยเหรอครับวันนี
2: ้มากับลูกครับ
1: สองคนเหรอฮะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: เห็นบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์สื่อด้วย
2: สัมภาษณ์สื่อเยอะเขา เขาเลย
1: หลบไหมเหมือนเขาแบบเลี่ยงๆอะไรเงี้ยที่จะตอบคำถามไหม
2: ก็เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเขาก็ไม่สะดวกให้สัมภาษณ
1: ์อ๋อแล้วตอนนี้เดินทางกลับหรือยังครับ
2: ยังครับจะกลับแล้วครับใกล้กลับแล้วฝนจะตกนะครับ
1: แต่ก็ยังอยู่ที่สถานีตำรวจอยู
2: ่ครับครับ
1: ฮะฮะฮะก
2: ็โอเคครับพี่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
1: ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะฮะก็รับทราบข้อกล่าวหานะ3ข้อหาเมื่อสักครู่เนี่ยที่เจ้าหน้าที่บอกไปก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบคำถามนะผู้สื่อข่าวนะครับคุณพันธ์สวัสดีครับพี่พันธ์
3: สวัสดีครับพี่เจมาเจอกันอีกรอบนึงคร
1: ับ
3: พ
1: ี่
3: เจมากลับบ้านโอ้มืดมนมาแล้วครับผม
1: เชิญเลยพี่พานอยู่ที่ไหน
3: มองบอลแล้วจะตกด่วนๆที่แดงครับผมมุ่งหน้าลาบบอลไก่ครับผม
1: ครับ
3: มีปัญหาขาออกเรียกทางใต้นะพี
1: ่ครับ
3: ขาออกนี่มีปัญหายาวสามระดับเพิ่มขีดเลยครับผม
1: ครับผม
3: ตอนนี้อยู่ลาบบอลไก่ยาวเลยครับต้องหลุดโค้งมองตรงเขาเลยไปพี่ถึงจะใช้การได้ดีครับขาออก
1: ครับ
3: ครับผมแต่ว่าขาเข้าหลุดดวงเขาเรียกดวงอะไรดวงอะไรนะดวงพิทักษ์ดวงพิทักษ
1: ์ครับ
3: ใช้การได้ดีครับผมมุ่งหน้าจอสร้อยเนี่ยเห็นพี่เสมานั่งอยู่
1: เห็นผมด้วยเหรอ
3: เห็นนั่งเลยตั้งรายงานอยู
1: ่เห็นโบกมือทักทายไหม
3: ใช่โบกมือทักทายคร
1: ับ
3: ผม
1: ครับเดินทาง
3: ไปสุดยอดครับจะไปสุดยอด
1: เดินทางปลอดภัยครับพี่พาน
3: เราโดนรับข้าวน่าจะติดคร
1: ับ
3: ผม
1: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีของคุณอัครพลนะครับบอกว่ามีคนมาช่วยเหลือพ่วงแบตแล้วนะหลังจากที่จอสร้อยประชาสัมพันธ์ไปเมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับหลังจากนั้นไม่นานนะคุณอัครพลผู้แจ้งที่บอกว่าขอความช่วยเหลือรถแบตหมดเนี่ยก็มีพลเมืองดีนะฮะแต่ว่าไม่ได้ถามรายละเอียดนะเขาก็บอกว่ามาจอดช่วยเหลือละตอนนี้รถก็สตาร์ทติดแล้วก็ไปต่อได้ก็ต้องขอบคุณพลเมืองดีนะครับคุณผู้ฟังจอสร้อยนี่น่ารักมากนะเวลาใครที่อยู่ใกล้ๆจุดเกิดเหตุนะฮะมีอุปกรณ์มีสายพ่วงแบตอะไรเงี้ยก็จะแวะไปให้ความช่วยเหลือนะครับขอบคุณมากนะตอนนี้เขาก็เดินทางต่อได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับแจ้งเรื่องของการปิดการจราจรที่ถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7เป็นการขึงสายส่งไฟฟ้าครับวันที่9กันยายนนี้ช่วงเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.มีกำหนดขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากเสาสายส่งต้นที่10ไปยังเสาสายส่งต้นที่11ซึ่งพาดข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข7มอเตอร์เวย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและทางหลวงหมายเลข3701และ3702บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่114+470ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกจึงมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรชั่วคราวในวันพุธที่9กันยายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีกฟผ.ขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนการเบี่ยงจราจรสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสามารถสอบถามข้อมูลร้องเรียนแจ้งเหตุได้ที่คุณนพดลทิขาวช่างผู้ควบคุมงานหมายเลขโทรศัพท์087-304-6816หรือแจ้งเหตุทั่วไปผ่านสายด่วน1416ขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับพี่ติ๊กชมาพรสวัสดีครับพี่ติ๊ก
2: สวัสดีจ้า
1: ครับโดนฝนหรือยัง
2: พี่อ่ะไม่พี่อ่ะอยู่ในรถขับรถฝนมันไม่ทนหนักมากเลยอ่ะ
1: อยู่ที่ไหนครับพี่ติ๊ก
2: ตอนตกหนักๆมันอยู่ถนนพัทเทพอ่ะถนน
1: พานนกพานนกสายสี
2: ่หนักมากเลยพอถึงพุทธชนสายสองเริ่มซาพอมาน่าจะตรงนี้น่าจะตกก่อนนะเพราะว่ามันเริ่มซาแล้วแต่ตรงช่วงที่ตั้งแต่จรันเลี้ยวเข้ามาถนนทางนกเนี่ยตกหนักมากเลย
1: โอ้มีน้ำรอระบายตรงไหนไหม
2: มีตลอดทางเลยจ้า
1: เลนซ้ายเหรอฮะใช่ไหม
2: เลนซ้ายแล้วก็เลนขวา
1: อ๋อแต่รถเล็กรถเล็กยัง
2: ไม่ดีพี่ว่านะ
1: รถเล็ก
2: มันขัง
1: รถเล็กยังผ่านได้ไหมพี่ติ๊กแต่ละจุดเนี่ยที่มันท่วม
2: รถเล็กเขาหลบฝนกันเพราะมันหนัก
1: ล้อหนักขนาดนั้นเลยเหรอโอ้
2: ใช่พวกมอเตอร์ไซค์จะจอดเต็มเลยใต้หลังคาไอ้สะพานลอยกับไอ้สะพานข้ามแยกอย่างเนี้ยจ้ะ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็รถติดแต่ตอนนี้พี่มาถึงตลาดสดธนบุรีแล้วตรงเนี้ยไม่ค่อยมีฝนแล้วเป็นละออง
1: บลมเหรอพี่ติ๊กใช่บลมป่ะ
2: ใช่จ้ะ
1: บลมไม่ตกหนักแล้วเนาะแต่บลม
2: ใช่หยุดแล้วตรงนี้น่าจะหยุดแล้วจ
1: ้
2: ะ
1: ได้เดินทางปลอดภัยนะพี่ติ๊กนะ
2: จ้า
1: ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เมื่อสักครู่คุณอารักษ์ก็บอกว่าการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิตะวันตกนะครับแถวบางใหญ่แถวฉิมพลีเนี่ยตกหนักไปแล้วนะเขาบอกลมแรงด้วยแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีรับแจ้งนะครับจากพิพันธ์ทางด่วนขั้นที่1เมื่อครู่นี้นะฮะก็บอกว่าฝนตกแล้วเหมือนกันแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณลี่บอกว่าถนนพระราม1เฉลิมเผ่าที่จะมุ่งหน้าไปราชประสงค์ติดขัดจุดนิ่งเลยเขาบอกว่าติดอยู่แยกราชประสงค์ไม่ขยับเลยนะที่คุณลี่แจ้งเข้ามาเนี่ยส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ราชพฤกษ์บอกว่าช่วงสวนเรียบรถติดกระปะพฤกษ์ด้วยนะที่จะไปต่างระดับสวนเรียบติดแล้วสะท้อนใต้แน่นแล้วนะฮะรับแจ้งหลังใหม่คุณกิติคุณนะบางกวยไซน้อยฝนตกคุณนิรุธปิ่นเกล้ามืดมาเลยนะฮะคุณเอกชัยพี่เอกชัยบอกว่ารังสิตนครนายกมินบุรีรามอินทานะฮะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แต่ไม่มีฝนอุณหภูมิใช้ยาวๆมาเลยก็บอกว่าท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ32องศาขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะครับพี่มดเอ็กการจราจรตะวันตกฉิมพีไปบางใหญ่ยังใช้การได้แต่ว่าฝนตกเบอร์2ครับนะฮะคุณเต็มคลอง5คลอง4คลอง3ขาเข้านะคลองหลวงฝนลงแล้วค่ะขอบคุณนะครับคุณเทรานนท์ดอนเมืองมีฝนปล่อยๆลงมาแล้วสงประพารถชะลอตัวแล้วหน้าโรงเรียนครับขอบคุณพี่ธีรานนท์ด้วยแล้วก็พี่ตู่ระยองอยู่เพชรเกษมแถวหนองดินแดงฝนตกหนักครับมองทางไม่เห็นเลยน้ำท่วมขังตามทางด้วยอ่ะฝากระวังด้วยขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็คุณคาซาสมุทรสาครยังไม่ตกนะครับเอ้าแปลกวันนี้ทิศทางฝนมาแบบแปลกๆเนาะนะครับปกตินี่จะรับมาทางแถวโซนสมุทรสาครแต่วันนี้เห็นคุณคาซาบอกว่าสมุทรสาครฝนไม่ตกนะแต่แถวเพชรเกษมนี่ตกนะเพชรเกษมคลองหลวงดอนเมืองนะครับก็มีฝนเข้ามานะราชพฤกษ์นะบัลลมตะลิงชันเนี่ยฝนหนักเลยนะครับคุณชัยรัตน์พี่ชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีผู้ฟังชลสร้อยทุกท่านครับ
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์
2: ที่พูดดังไม่ได้เพราะว่ารับน้องต่างชาติมาสวยสวย
1: อ๋อเหรออ๋อ
2: ประมาณ25ปี
1: ครับผม
2: แอปพลิเคชันตอนนี้ผมอยู่ราชพฤกษ์รับมาจากเซ็นทรัลเวสต์วิว
1: ครับ
2: อยู่เดินลอดใต้สะพานจะไปขึ้นทางด่วน
1: ครับ
2: ทางด่วนสายอะไรนะตรงนี
1: ้ตรงไหนนะราชพฤกษ์กันเหรอปัจจิมรัฐยา
2: ปัจจิมรัฐยา
1: ปัจจิมรัฐยา
2: ไปพหลโยธินตอนนี้เพิ่งจะยูเทิร์นมาขึ้นสะพานได้แล้วก็ฝั่งขาออกตอนนี้รถเริ่มติดขัดนะคุณเสมา
1: ครับ
2: ออกมาจากเซ็นทรัลเวสต์วิวก็น้ำท่วมขังหลายจุด
1: เหรอ
2: บางจุดก็ลึกใช่ครับผม
1: เอาแล้วรถยังผ่านได้ไหมอ่ะแต่ละจุดที่เขาท่วมเนี่ยผ่านได้ใช่ไหม
2: ใจถึงหน่อยใจถึงหน่อยนะครับผม
1: ครับผม
2: ได้แล้วก็ตอนนี้ยูเทิร์นมาขาที่จะไปบอลมใช้ได้แต่ว่าฝั่งขาออกมีรถเริ่มติดขัดแล้วนะครับผม
1: ครับ
2: ครับผมไหลทางมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลย
1: โอ้แสดงว่าก่อนหน้านี้หนักเลยเนาะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ก็ลมแรงด้วย
2: หลังจากเลี้ยวซ้ายขึ้นทางด่วนก็ขอจบรายงานแถวเรียบทางรถไฟนะครับผม
1: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนมาช่วงเลิกงานเลิกเรียนพอดีนะฮะหลายเส้นทางนี่การจราจรติดแล้วนะพระราม4สาทรกรุงธนสะพานพระปก9ออกราชดำเนินกลางราชดำเนินนอกนะครับศรีอยุธยาพญาไทดินแดงลาดวิถีพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทอโศกวิทยุราชดำริอังรีดูดังที่รับแจ้งมาหลังไมค์บอกรถติดๆแน่นๆกันนะฮะหลายเส้นทางเลยเผื่อเวลาการเดินทางนะครับหรือว่าหาอะไรรับประทานก่อนดีกว่าเพราะว่ามองไปแถวอโศกแถวสุขุมวิทนี่โอ้โหขาวโพลนมาเลยฮะคลองเตยนี่ก็ไม่ได้รอดนะอยู่ที่ว่าจะตกหนักไหมจะตกเมื่อไหร่เนี่ยมองไปด้านนอกนี่ขาวโพลนไปหมดเลยนะทัศนวิสัยก็ไม่ค่อยดีด้วยนะช่วงเย็นนี่คุณคาซ่าบอกกำลังจะล้างรถยังไม่กล้าล้างเลยล้างเลยครับพี่คาซ่าถ้าคุณล้างเมื่อไหร่เดี๋ยวฝนตกหนักเลยนะลองดูสิถ้าวันไหนไม่ล้างรถนะไม่ตกแต่ถ้าล้างเมื่อไหร่เนี่ยจะตกหนักเลยนะครับถือเขาถือว่าเป็นพิธีเรียกฝนอย่างนึงนะการล้างรถของเราเนี่ยนะฮะช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ฝากแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องของการเปิดใช้จุดกลับรถชั่วคราวบนถนนสุขุมวิทโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดทางหลวงหมายเลข361แยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรีจำนวน1แห่งนะครับหมายเลข3ก็เส้นสุขุมวิทนะที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข361แยกห้วยกะปิประชาสัมพันธ์เปิดใช้จุดกับรถชั่วคราวบนทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่98บริเวณหน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค9เปิดใช้จุดกับรถชั่วคราวบนทางหลวงหมายเลข3สุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่98ตั้งแต่วันจันทร์ที่14กันยายน2569เป็นต้นไปผู้ใช้ทางสามารถใช้จุดกับรถชั่วคราวได้ทั้ง2ทิศทางทิศทางมุ่งหน้าเข้าเมืองชลบุรีก็สามารถใช้ได้ทิศทางมุ่งหน้าเข้าอำเภอศรีราชาก็สามารถใช้ได้การเปิดใช้จุดกับรถชั่วคราวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3กับทางหลวงหมายเลข361แยกห้วยกะปิจังหวัดชลบุรีและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขอให้ผู้ใช้ทางเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางลดความเร็วสังเกตป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางและเครื่องหมายจราจรพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะฮะตั้งแต่วันจันทร์ที่14จันทร์หน้านะครับจันทร์ที่14กันยายน2569เป็นต้นไปผู้ใช้เส้นทางบริเวณจุดดังกล่าวสามารถใช้จุดกับรถชั่วคราวได้ทั้ง2ทิศทางทั้งฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าเมืองชลบุรีและฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าอำเภอศรีราชาบริเวณจุดกับรถหลักกิโลเมตรที่98หน้าศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค9นะครับเป็นช่วงจุดตัดแยกห้วยกะปิสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3ตัดกับทางหลวงหมายเลข361ขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: สวัสดีพี่ตู่ระยองครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณเสมาหนักเลยครับฝน
1: อยู่แนวไหนอ่ะพี่ตู่เห็นบอกว่าหนักมาสักพักแล้วเหรอ
4: ครับต้องจอดที่ตลาดน้ำหนองโพก่อนแล้วมองทางไม่เห็นเลยครับ
1: ลัดลีเหรอฮะ
4: ใช่พี
1: ่อ๋อ
4: ตรงไฟแดงอ่ะเขาจะมีตลาดนัดอยู่ซ้ายมืออ
1: ๋อพี่ตู่รายงานยาวๆเลยมาจากไหนแล้วเนี่ย
4: เดินทางมาจากระยองก็ใช้เส้นคงเตยมาอาสาคอนสุรศักดิ
1: ์อือฮึ
4: ก็มาบาลม
1: ครับ
4: มาเจอฝนหนักแถวสาย3สาย4
1: อืม
4: จากนั้นช่วงเวลานั้นมันก็หยุดไปช่วงประมาณสาย4กว่าแล้วก็มาตกอีกทีตรงแมคโครนครปฐมหนักเลยแมคโครขึ้นมาทางของโพเนี่ยตกหนักมากต้องเปิดไฟวิ่งครับเดมา
1: โอ้โหแล้วมีน้ำท่วมมีอะไรไหมพี่ตู่ระหว่างทางเนี่ย
4: ครับมีครับน้ำท่วมขังตามทางเนี่ยเพราะเวลาเราขับไปเนี่ยน้ำมันกระจายทำให้เกิดน้ำได้นะ
1: คว
4: รระมัดระวังกันด้วย
1: ครับผม
4: รถทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยจะใช้ความเร็วไม่ได้เลยครับเส้นถนนนี้แดงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นถนนแอสฟัลต์เนี่ยมันลื่นมากช่วงเนี้ย
1: อ๋อ
4: ต้องระวังไปพิเศษเลยนะ
1: ครับผม
4: ใช้เส้นนี้ผมรู้เลยว่ามันเป็นยังไง
1: อ๋อ
4: มันแป๊บเลย
1: ใช่
4: พอตอนนี้ก็ยังหนักอยู่ครับคุณสายมานู่นนะ
1: อันนี้พี่จอด
4: หน้าบุรีก็คงยังไม่หยุดแต่ครับเนี่ย
1: อันนี้จอดหลบ
4: จอดก่อนเนี่ย
1: จอดหลบเออถ้าไปไม่ไหวพักก่อนเนาะ
4: ใช่
1: แล้วนี่คือจะตีกับระยองเหรอพี่วันเนี้ย
4: ยังครับยังไม่ถึงไปทางไปราชบุรีครับ
1: โอ้เราจะได้กลับกี่โมงครับเนี่ยวันนี้
4: ก็ประมาณทุก6โมงกว่าครับ
1: โอ้โหเอาใจช่วยครับวันนี้ขับรถยาวๆเลย
4: ใช่ครับได้ฮะเพื่อนสมาชิกระวังด้วยนะครับฝนตกหนักมากทางเส้นเกษตรเนี่ยทางเอสก็เห็นว่าไม่เบานี่ใช่ไหมคร
1: ับ ไม่เบาเลยพี่ตู่ตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะหลายพื้นที่เลยเนี่ย
4: คร
1: ับ แล้วลมแรงไหมลักษณะเป็นลมแรงเหมือนอย่างนี้ใช่ไหม
4: ลมไม่แรงนะคร
1: ับ ลมไม่แรงอ๋อลมนิ่งแต่ฝนหนักเนาะที่นู่นเน
5: า
1: ะ
5: ใช่ปัดเบอร์3ยังเอาไม่อยู่เลย
1: โอ้โหเดินทางปลอดภัยนะครับ
5: ต้องใช้แล้วเนี
1: ่
5: ย
1: เดินทางปลอดภัย
4: ขอบค
1: ุ
4: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับได้ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณตู่ระยองนะฮะอ่ะฝนตกหนักเลยนะแถวหนองโพราชบุรีเพชรเกษมมาฝากระวังด้วยนะครับตอนนี้ในกรุงเทพก็ไม่แพ้กันนะหลายพื้นที่เหมือนกันนะฮะคุณธันวรินทร์สวัสดีครับพี่ธันวรินทร์
6: เนี่ยให้มาทางนี้รถแน่นเอียดเลย
1: อ้าวติดแล้วเหรอแจ้งวัฒนะเหรอ
6: ใช่แล้วฝนตกด้วย
1: อ๋อหนักเลยเหรอถึงไหนแล้วอ่ะ
6: ถึงตรงหน้าศาลปกครองสูงสุด
1: โอ้รถเยอะรถเยอะไปจนถึงนู่นแหละข้ามแยกเมืองทอง
6: แล้วมันไม่เคลื่อนตัวเลยนะมันหยุดนิ่งๆอ่ะ
1: ฝนมันตกด้วยไงข้างหน้าไม่แน่ใจมีน้ำท่วมขังบ้างเดี๋ยวลองถามท้องที่ให้แต่มันดีกว่างามเมื่อวานนะงามเมื่อวานนี่ท้ายไปอยู่อุโมงค์นะ
6: เอาเหรอ
1: ใช่ดีงามมุงวานอ่ะแต่รถมันเยอะฝนมันตกนี่แหละมาตอนเย็นเนี่ยมันตกได้เวลาไง
6: แต่มอง
1: ก่อนหน้านี้ไม่ติดนะพอตกหนักๆนี่ติดเลยอ่ะก่อนหน้านี้ใช้ได้อยู่เลยก่อน4โมงอ่ะเออ
6: แต่ว่ารถถ้าในช่องของขึ้นสะพานข้ามข
1: ้
6: ามอ่ะ
1: เออ
6: มันไม่ขยับเลยแต่ถ้าเรายอมไปทางเลนซ้ายอ
1: ่
6: ะมันเคลื่อนตัวได้ดีกว่า
1: ก็ไม่ต้องข้ามแยกอ่ะพี่ก็ไม่ต้องข้ามแยกพี่ก็ยอมผ่านแยกมาดีกว่า
6: ใช่ๆก็กะว่าอย่างนั้นแต่เดี๋ยวมันจะไปเจอไอ้ตรงเนี้ยศูนย์ราชการที่เขาจะแบบห้ามรถตรงออกแล้วเขาก็จะให้รถด้านในเข้า
1: อ
6: ๋
1: อเขากักรถไว้เหรอตรงข้างหน้าเหรอ
6: ใช่อันนั้นอ่ะแบบยาวๆนานๆ
1: อ
6: ่ะทั้งขาเข้าขาออกเลยนะตอนนี้รถ
1: มีน้ำท่วมยังมีน้ำท่วมตรงไหนยัง
6: ไม่มียังไม่มี
1: ครับครับ
6: ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งเบอร์สองสลับ
1: กันเนาะแต่รถนี่เต็มพื้นที่เลย
6: ลมไม่มีนะ
1: อ้าวลมนิ่งแต่ฝนหนักเงี้ยเหรอในพื้นที่เหรอ
6: ใช่เหมือนกับที่พี่เขาว่านั่นแหละ
1: อันนั้นเขาอยู่ราชบุรีนะน่ะพี่ตู่อ่ะเมื่อกี้พี่อยู่ราชบุรี
6: ก็เหมือนกัน
1: นี่อยู่นนท์นะกับนนท์นะเอา
6: วันนี้ออกไปไกล
1: วันนี้ไปทำอะไรสุวินทวงศ์ไปทำอะไร
6: ไปหาลูกค้าค่ะ
1: เป็นไงอากาศดีไหมมินบุรีสุวินทวงศ์อากาศดีไหมต่างจากนนทบุรีไหมอากาศดีเนาะ
6: ใช่ท้องฟ้าโปร่งเลยทางนน
1: วันนี้วิ่งข้ามฝั่งเลยนะอยู่ตะวันออกนี่กลับมาฝั่งตะวันตกมาทางนนอะไรอย่างนี้เลยนะ
6: แล้วไปตั้งแต่เช้าแล้วด้วย
1: อ๋อเหรอ
6: ถึงจะได้กลับบ้าน
1: อ๋อไปช่วงไหนของสุวินทวงศ์อะเนี่ย
6: ตรงประมาณเลยหนองจอกไป
1: อุ้ยเลยหนองจอกไปอีกเหรอไกลนะ
6: เลย
1: หรอ
6: เดี๋ยวนะตรงนี้มันมีรถเหมือนกับมันมีเหตุอะไรไม่รู้อะ
1: ตรงไหน
6: ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกตรงหน้าไอ้เนี่ยหน้ากงสุนน่ะ
1: เดี๋ยวแจ้งให้ครับมันยังไงมันจอดบนสะพานข้ามแยกเหรอพี่หรือยังไง
6: ไม่อ๋อไม่ใช่รถตำรวจวิ่งข้างนอกดีกว่าที่จะไปอยู่บนสะพานข้ามแยก
1: ผ่านแยกดีกว่าเนาะไม่ต้องข้ามสะพาน
6: ใช่
1: ครับผมแล้วขาเข้าเป็นไงขาเข้าม
6: ันแค่ขาเข้าก็ยังรถเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนขาออก
1: ครับผม
6: หน้ากงสุลเนี่ยในเลนซ้ายอ่ะเริ่มจะมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุด
1: มาอีกแล้วเหรอระยะทางยาวไหมครับ
6: ไม่ยาวนิดหน่อย
1: เป็น
6: ช่วงเหมือนกับไอ้ช่องที่น้ำจะลงอ่ะแล้วถ้าลงไม่ทันมันก็เริ่มจะขัง
1: อ๋อโอเคแต่รถเล็กก็ยังผ่านได้เน
6: าะมีฉารถไฟฟ้าข้างบน
1: ทำไมอ่ะ ฉิวเลยฮะ
6: ก็เขาไปได้เลยไง
1: จอดรถทิ้งเลยพี่แล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านไปก่อนแล้วเดี๋ยวให้ป๋ามาเอารถโทรบอกป๋าให้ป๋ามาเอารถแล้วเราก็นั่งรถกลับบ้านเลย
6: ถ้าคิดว่าจะให้ป๋าขับรถฝันไปเลย
1: ทำไมอ่ะไม่ขับเหรอ
6: ไม่ข
1: ับ เออ
6: มีรถไว้จอด
1: เออมีรถไว้จอดเอาให้ผมใช้ก็ได้นะจะได้ไม่ต้องตากฝนกลับบ้านขอบคุณนะพี่ดันวลิน
6: โอเคได้คร
1: ับ เดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณธันวลินนะครับจังหวัดชนะติดแล้วนะยาวด้วยนะท้ายแถวขาออกจะติดยาวกว่าขาเข้าแล้วก็ระหว่างทางมีน้ำท่วมเป็นจุดๆเป็นระยะไปด้วยนะฮะคุณนกสวัสดีครับคุณนก
7: ครับสวัสดีครับแรงงานจังหวัดเส้นเมื่อวานฝั่งขาออกคู่ขนานแจ้งวัฒนะครับ
1: เชิญเลยครับคุณนกเป็นยังไงบ้าง
7: ตอนนี้ผมเพิ่งลงข้ามวิภามาแล้วก็ฝนตกตอนนี้เริ่มเบาแล้วครับจากเมื่อกี้ปัดเบอร์2ตอนนี้พอข้ามวิภามาฝั่งหน้าคลองเปรมก็ปัดเบอร์1เริ่มเห็นท้องฟ้าโปร่งแล้วครับแต่ยังมีมุ่งหน้าที่ไปบางใหญ่เนี่ยยังเห็นก้อนเมฆแต่ไม่แน่ใจว่าก้อนเมฆฝนหรือไม่ได้มืดเหมือนฝนลงเม็ดนะครับแต่ว่าเห็นแบบฟ้าโปร่งแล้วด้านหน้าตอนนี้เบอร์หนึ่งแต่ว่าฝั่งลงมาแล้วเนี่ยก็ยังเต็มอยู่แต่ยังได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าฝั่งขับคันฝั่งขาเข้าเนี่ยเชิงสะพานทางขึ้นข้ามวิภาเนี่ยมันมีแอ่งน้ำอยู
1: ่
7: นิดนึงครับรถก็น่าจะเบาตอนข้ามแอ่งน้ำครับ
1: ครับคือรถเยอะใช่ไหมทั้งสองฝั่งเลยนะคุณนกตอนนี้
7: ทั้งสองฝั่งเลยครับผมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นด้วยตอนนี้มันเลยเวลาของไฟภูมิภาคที่เป็นสีม่วงอะครับรถไฟฟ้าของเขาที่ส่งพนักงานเนี่ยไม่แน่ใจว่าออกไปหรือยัง
1: แต่ว่า
7: ตอนน
1: ี้
7: เริ่มฝนเบอร์หนึ่งแล้วครับตอนนี้เริ่มเห็นท้องฟ้าแล้วครับพี่เริ่มเห็นแสงแดดแล้วครับ
1: ครับยังไงเอาใจช่วยครับรถเยอะเลยเนาะเต็มพื้นที่
7: ตอนนี้ก็พอเต็มทุกช่องก็ตอนนี้ก็กลัวอย่างเดียวครับกลัวมอเตอร์ไซค์เวลาเขาเบรกแล้วถ้าเขาเบรกแล้วไม่มาฉลับก็โอเคครับ
1: ต้องระวังด้วยเนาะเปียกเลือด
7: พอมีช่องว่างเขาก็ออกมาเขาก็เข้าใจครับแต่ว่าผมแต่นับถือความกล้าเขาว่าครับที่ว่า
1: อันตรายอันตราย
7: มีช่องว่างเขาไปทันที
1: ได้ครับเดินทางปลอดภัยคุณนกว่าไง
7: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกาตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกาตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ขอบคุณข้อมูลจากคุณธีรนนท์คุณคาซ่าคุณตู่ระยองคุณเต็มคุณกระปุกแดงพี่สุวรรณทองแล้วก็พี่เหมียวด้วยนะฮะสวัสดีทุกๆท่านเลยแล้วก็ขอบคุณมากนะครับหลายท่านแจ้งมาบอกว่าฝนตกในหลายพื้นที่เลยทั้งลมทั้งฝนเลยครับดอนเมืองนะภาษีเจริญฝนตกหยุดไปแล้วนะครับแล้วก็พระราม2ก็ตกแล้วเหมือนกันนะขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับคุณอุทัยวันบอกว่าช่วงบ่าย3วันนี้ได้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เป็นผ้าลายๆนะข้างในมีเงินสดโอ้เยอะเลยนะฮะแล้วก็มีบัตรประชาชนนะแล้วก็มีเอกสารต่างๆด้วยนะขึ้นมาจากโรงพยาบาลศิริราชไปลงที่โลตัสปิ่นเกล้าเป็นรถแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ4554กทม.นะครับแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ4554กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ4554กทม.ถ้าฟังอยู่นะครับกรุณาติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านครับงามวานครับตอนนี้การจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะท้ายนี้ไปอุโมงค์เกษตรเลยนะครับผู้ใช้เส้นทางแจ้งเข้ามาเขาบอกแน่นทั้งสองด้านเลยแต่ฝนเนี่ยเบาแล้วแล้วก็วงสว่างรัชดาก็แน่นเหมือนกันพิบูลสงครามที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพิบูลสงครามติดแล้วนะครับมีท้ายสะสมจากแยกพิบูลเกษตรเลยนะครับผู้ใช้เส้นทางแจ้งเข้ามาเขาบอกแน่นทั้งสองด้านเลยแต่ฝนเนี่ยเบาแล้วแล้วก็วงสว่างรัชดาก็แน่นเหมือนกันพิบูลสงครามที่จะมุ่ง

แจ้งวัฒนะยังแน่นนะครับหลัก4ศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนไปจนถึงข้ามแยกเมืองทองผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับเรื่องปักเกร็ดถ้าแยกปักเกร็ดนี่ใช้ได้นะชัยพฤกษ์สะพานพระราม4ไม่ติดนะไม่มีปัญหาการจราจรแยกสุสมเด็จสีสมานใต้ด่วนติวานนท์ไปกลับสุสมเด็จชะลอตัวสงประภาสีสมานสงประภาเนี่ยยังพอได้อยู่นะที่แน่นหน่อยก็เป็นช่วงที่มาจากทางฝั่งของวิภากำแพงเพชร6นะที่จะมาชะลอตัวช่วงซอย30นะไปกลับเรียบคลองประปามุ่งหน้าไปสีสมานชะลอตัวนะครับอีกด้านหนึ่งเคลื่อนตัวได้นะรังสิตปทุมมุ่งหน้าไปพหลโยธินตามระดับรังสิตหนาแน่นแล้วนะท้ายแถวก็ยาวแล้วรังสิตข้อนายกวันนี้ชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงคลอง4คลอง3แล้วก็ช่วงคลอง2ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพหลโยธินลำลูกกาสายไหมคูคตขาออกชะลอตัวฝั่งกับการชะลอตัววัดสายไหมหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นแถวแยกคลอง4ก็ชะลอตัวไปกลับเหมือนกันบริเวณช่วงแยกผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้คลอง5ตัดกาญจนาตะวันออกสาย9ใช้ได้นะครับ2ฝั่งด้านของสายไหมสายไหมก็จะมีชะลอตัวบริเวณช่วงซอย56นะครับที่ท้ายยาวๆเป็นฝั่งขาออกนะผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นกลับกันไม่ค่อยติดนะกลับกันที่ใช้ได้นะครับด้านของพหลโยธินขาออกมุ่งหน้าไปคอปอได้ช้านะครับท้ายแถวยาวนะมาจากยิ่งเจริญแถวสะพานใหม่ไปกลับยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งรามินทาขาออกมีหน้าห้างครับที่ชะลอตัวกันอยู่หลังจากนั้นก็ใช้ได้นะขาเข้ามายาลาบไม่มีปัญหานะวัชรพลเข้าออกจะเป็นเข้ามากกว่านะที่ดูเหมือนรถจะเยอะขึ้นนะมาจากทางด้านของข้ามตรงนวมินตรงแถวคูบอนมาเนี่ยกม8เข้าไปเนี่ยมีชะลอตัวเหมือนกันส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับจะไปแน่นหน่อยก็หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่ออกไปทางเศรษฐบุตรละเศรษฐบุตรบำเพ็ญไปทางสุวินทวงศ์อะไรจุดดูแลที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของรามคำแหงช่วงราชพัฒนานะครับก็ใช้ได้นะครับเนี่ยขาออกก็ไม่ติดด้วยซ้ำขาเข้าชะลอตัวนิดเดียวเองแล้วก็ทางฝั่งราชพัฒนาเนี่ยมุ่งหน้ามิสทีนตัดรามเนี่ยท้ายเขาสั้นนะครับท้ายไม่ได้ยาวด้วยแล้วก็ทางโซนรามกำแพงเข้าก็จะมีคู่ขนานกาญจนาตะวันออกใส่ก้าวที่ชะลอตัวกันอยู่ขาออกจะเป็นช่วงลำสาลีไปบ้านม้าเสรีไทยนิด้านี่ขาออกนะครับที่ท้ายยาวขึ้นแล้วก็ช่วงแยกรามตัดพระรามเก้าก็ชะลอตัวไปกลับแล้วก็ทางฝั่งข้ามทางรถไฟที่จะมุ่งหน้าคลองตันก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับแต่ที่ติดเนี่ยจะเป็นโซนเพชรบุรีเนี่ยจากคลองตันไปเอกมัยไปทองหล่ออันนี้ติดแล้วก็เข้าคลองตันมาก็ติดนะครับส่วนพัฒนาการเข้าออกแยกคลองตันเนี่ยใช้ได้นะจะมีขาออกเนี่ยแหละที่รถเยอะไปสีพัดไปวิภาลามอันนี้ชะลอตัวอ๋อขาเข้าเขาก็แน่นเหมือนกันนะครับเนี่ยช่วงตัดแยกตรง53เนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเนี่ยใช้ได้ดีขึ้นส่วนปรีดีพนมยงสุขุมวิท71นี่รถเยอะนะครับเข้าออกคลองตันมุ่งหน้าไปโซนแถวสุขุมวิทอันนี้ก็ชะลอตัวตามรอบไฟเหมือนกันแล้วก็ด้านของสุขุมวิทเข้าถ้ามาจากอ่อนนุชเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยติดนะตรงพระขนงตรงเอกมัยนี่ใช้ได้นะทองหล่อก็ใช้ได้นะถ้าเป็นสุขุมวิทเข้าสุขุมวิทเข้าเนี่ยจะไปเจอท้ายประมาณก่อนถึงซอย26 28นะประมาณเนี้ย30เนี่ยนะท้ายจะอยู่ประมาณเนี้ยแล้วก็เข้าไปทางฝั่งของอโศกเนี่ยคือก็เต็มพื้นที่ไปตลอดเลยแต่ขาออกรถเยอะนะครับขาออกนี่พร้อมพงเอกมัยพระขนงนี่ได้ช้านะแล้วก็เส้นพระราม4ที่จะมุ่งได้แยกพระขนงก็ยังชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟส่วนฝั่งกลับกันในใช้ได้จะไปแน่นพระราม4เข้าตรงแยกเกษมราษฎร์แล้วก็คลองเตยใต้ด่วนโอ้หลังจากนั้นก็รถเยอะเลยครับทั้ง2ด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่มาจาก3ย่านนะจะไปใต้ด่วนคลองเตยก็รถก็มากเหมือนกันนะก็ส่งผลให้วิทยุราชดำริอังกฤษดูนางพญาไทบรรทัดทองนะครับสุรวงศ์สีลมสาทรเหนือที่จะมุ่งหน้าตัดพระราม4นี่ก็เคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ยังมีท้ายแถวสะสมครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝนเริ่มซาแล้วนะครับในหลายพื้นที่รวมไปถึงคลองเตยพระราม4นี่ดูมองไปด้านนอกนี่ฟ้าสว่างแล้วนะก่อนหน้านี้ก็มาละลอกหนึ่งเหมือนกันนะครับขาวโพลนไปรอบหนึ่งนะแล้วก็สว่างสดใสละนะครับก็เห็นท้องฟ้าเห็นเมฆนะครับก็น่าจะพัดผ่านไปแล้วนะสำหรับกลุ่มฝนนะครับที่ลงมาไม่หนักมากนะแถวนี้นะฮะแต่ว่าที่หนักๆ ก็ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่เขาบอกว่าเป็นฝนหนักนะครับโซนราชบุรีบ้างโซนแถวแจ้งวัฒนะก่อนหน้านั้นวิภาดอนเมืองภาษีเจริญพวกนี้คือตกไปแล้วนะพระราม2นะที่บอกว่าตกไปแล้วแล้วก็หนักด้วยนะครับแถวคลองหลวงนะครับช่วงคลอง3คลอง4คลอง5นะครับหลายท่านก็แจ้งเข้ามานะก็บอกว่าตอนนี้เรื่องฝนเนี่ยเริ่มซาละแต่ว่าที่แน่นก็คือจราจรนี่แหละนะครับจตุรทิศ4

ยุธยาพญาไทราชวิถีราชดำเนินนอกนะครับสะพานพระปกเกล้าออกสาทรใต้กรุงธนบุรีนะลงมาจากสะพานตักสินพระราม3เนี่ยที่รับแจ้งว่ารถมากขึ้นนะฮะแจ้งวัฒนะงามวงวานนะครับเรียบด่วนขาออกเจริญลาดนะครับที่จะมุ่งหน้าสาทรมเหศักดิ์มาจากสุรศักดิ์ไปจากสุรศักดิ์ไปสาทรเนี่ยเขาบอกว่าติดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของราชดำริที่จะมุ่งหน้าสารสินสารสินไปหลังสวนไปวิทยุก็บอกว่ารถแน่นนานาใต้ดุลเพลินจิตก็บอกว่าติดขัดอโศกมนตรีไปกลับเลยนะครับดินแดงเป็นฝั่งที่มาจากพระราม9นะครับที่รับแจ้งว่ารถมากเนี่ยที่จะมุ่งหน้าไปประชาสงเคราะห์บทแม่พระใต้ด่วนเนี่ยกลับกันใช้ได้นะครับแยกพระราม9ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะจะเป็นขาเข้าที่รถจะติดนะฮะแต่ขาออกนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดวัฒนธรรมมุ่งหน้าผังเมืองได้ช้านะครับแล้วก็มีท้ายรัชดาจากห้วยขวางไปเทียมร่วมมิตรชะลอตัวนะครับเนี่ยมีท้ายด้วยฝั่งกลับกันใช้ได้ครับแล้วก็พหลเข้าออกอารีนี่ก็รถชะลอตัวมากขึ้นทั้ง2ฝั่งสะพานควายด้วยนะครับถนนทหารนะไปเกียรติกายสามเสนแยกเกียรติกายบางกระบืออำนวยสงครามพวกนี้รถมากขึ้นหมดเลยสะพานพระราม7นี่ใช้ได้แต่ว่าพิบูลสงครามเนี่ยติดนะไปสะพานพระราม5ก็รถเยอะเข้าแยกพิบูลสงครามก็ชะลอตัวแล้วก็วงสว่างกรุงเทพนนท์แยกวงสว่างนี่ก็ได้ช้าเหมือนกันนะประชาชื่นประชานุกูลก็ได้ช้าเหมือนกันนะครับทางฝั่งของราชดำเนินนอกจักรพรรดิพงศ์จปร.วิสุทธิกษัตริย์ราชดำเนินกลางนะผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมไปถึงทางด้านของราชดำเนินในด้วยนะครับที่จะมุ่งหน้าขึ้นปิ่นเกล้าอรุณอมรินทร์แยกศิริราชนะครับช่วงตัดบรมแยกบรมจรัญฝั่งบรมเชิงทางขึ้นนะครับก็ยังชะลอตัวสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8บนสะพานเนี่ยใช้ได้นะแต่ด้านของจปร.พิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ด้านของจักรพรรดิพงศ์เนี่ยรถเยอะทางฝั่งจรัญจากแยกบรมไปบางขุนนนท์อันนี้ก็ติดเหมือนกันแยกไฟฉายก็ชะลอตัวนะครับแต่ก็ใช้ได้ดีกว่าแยกตรงบางขุนนนท์นะบางขุนนนท์ดูเขาจะติดมากกว่าบางพลัดก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะจะเป็นทางฝั่งจรัญนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งถนนสินินทรเนี่ยใช้ได้นะเชิงทางขึ้นสะพานสังฮีเข้าก็ยังได้ช้าแล้วก็ถนนสินินทรที่จะไปต่างระดับสินินทรออกก็ชะลอตัวแล้วการจนาตะวันตกราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยพอๆกันเลยนะการจนาไปฉิมพีก็แน่นไปบางคูเวียงไปบางใหญ่ก็เคลื่อนตัวได้ตลอดราชพฤกษ์ก็จะมีปัญหาตั้งแต่ผ่านพ้นพันนกใส่4ที่จะไปข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะก็ยังชะลอตัวอยู่สำหรับจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นข้ามเลียบทางรถไฟตลิ่งชันเข้ามาก่อนนะครับถึงจะเริ่มใช้การได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบัณฑิตนะครับฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำคาดแดงไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา4178กทม.นะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา4178กทม.นะครับข้างในมีเงินสดนะครับจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์นะฮะเรียกรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยมาแถวพหลโยธินแล้วก็มาลงที่ตึกเอ็นโก้ที่วิภาวดีรังสิตนะครับเป็นแท็กซี่สีเหลืองททหารลอจุฬา4178กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่กรุณารบกวนติดต่อกลับจสร้อยด้วยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถของท่านครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันคือวันซ้อมใหญ่21และ28ตุลาคม69และวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายน69จองทางโทรศัพท์โทร09-8279-0903และ09-8279-0914ตั้งแต่วันนี้ถึง16กันยายน69รองนายกรัฐมนตรีพิพัฒน์นำประชุมครม.ที่สภาแทนนายกรัฐมนตรีชงชื่อโฆษกรัฐบาลคนใหม่ตั้งเอกภพเป็นโฆษกรัฐบาลพร้อมโยกรัชดานั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีขณะที่โปรดปานสมานมิตรเป็นผู้ว่ากกท.ครม.ขอเพิ่มกรอบเยียวยาชายแดนไทยกัมพูชาอีก240ล้านบาทเร่งช่วยประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงส่วนมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการผู้ว่าฉะเชิงเทราออกคำสั่งทางปกครองให้สุสานและชาปนกิจสถานเจวิสซิมิทรีไทยแลนด์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ภายใน7วันด้านพลพีสั่งปูพรมตรวจสุสานทั่วประเทศขยายผลเครือข่ายการชาบาทปมนอมินียันผิดกฎหมายดำเนินคดีหมดรับที่เจริญกรุง49หลุมมีกำแพงกั้นอาจมีแปลงไร้ใบอนุญาตเตรียมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานัดหารือตำรวจ DSI บูรณาการสางทุนเทา15กันยายนนี้ศรีหศักดิ์หารือทูตอิสราเอลแก้ปัญหาชาวยิวทำผิดกฎหมายไทยชี้ต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของไทยย้ำหากทำผิดดำเนินการเด็ดขาดหวั่นกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยันไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่านักท่องเที่ยวสัญชาติไหนด้านกลุ่มปกครองพื้นแผ่นดินภูเก็ตเขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าภูเก็ตคัดค้านการจัดงานปีใหม่ยิวและพิธีชำระล้างบาปที่ซาบัดป่าตองและโรงแรมในพื้นที่11กันยายนนี้ยันไม่ได้คัดค้านเชื้อชาติสัญชาติหรือศาสนาแต่กังวลเรื่องความปลอดภัยและความสงบของพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังเสียงประชาชนกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติกทม.เร่งระงับเหตุน้ำมันรั่วซึมท่อระบายน้ำพระราม3ชี้ไม่ได้โยง Data Center เร่งหาสาเหตุขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งกำจัดน้ำเสียตะกอนปนเปื้อนน้ำมัน Data Center พระราม9เรียบร้อยแล้วพร้อมลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศยืนยันไม่พบสารพิษตกค้างรัฐมนตรีอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้ยึดกฎหมายพร้อมเปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งกรมประมงและหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปได้ดีมั่นใจอีก1สัปดาห์ชัดเจนเชื่อได้ตามดีลเดิมเผยหากลงตัวพร้อมต่อสายอนุทินคุยทรัมป์ปิดเจรจาทันทีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสอายุครบ61ปีอายุยืนที่สุดในไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นมีแฟนคลับนักท่องเที่ยวร่วมร้องเพลงอวยพรพร้อมมอบเค้กผลไม้ยักษ์สุดพิเศษ
3: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: วันนี้ไม่ว่าคุณจะใช้มอเตอร์เวย์สายไหนก็ไม่ต้องกลัวหลงแค่มี M Traffic Application ที่ผู้ใช้มอเตอร์เวย์ต้องมีเพราะ M

0: ่างๆเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน M-Pass ได้อย่างรวดเร็ว M-Traffic ดาวน์โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android ข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกรมทางหลวง1586กด7
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
2: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจะสอร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณลี่บอกว่าถนนพระรามหนึ่งติดขัดหยุดนิ่งเลยในช่วงเวลานี้อ้าวเดี๋ยวยังไงประสานเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะครับคุณตู่ระยองเมื่อช่วงที่แล้วนะครับบอกว่าแถวเพชรเกษมขาออกนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนตกนะครับลมเนี่ยไม่ค่อยแรงแต่ว่าฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะครับก็ฝากระวังด้วยนะครับอยู่แถวพระประโทนหนองขาหยั่งนะครับพี่ธันวรินทร์แจ้งวัฒนะเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะครับรถเยอะมากโดยเฉพาะฝั่งขาออกแล้วก็ก่อนหน้านั้นฝนตกหนักด้วยนะสำหรับในพื้นที่เริ่มมีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆแล้วส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับรับแจ้งว่างามวงวานนะเขาบอกว่าสองฝั่งนี่รถเต็มพื้นที่เลยแต่ว่าฝนเนี่ยเริ่มเบาลงแล้วแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆด้วยนะครับคุณหัวโต99อยู่ทางหลวง375นะครับดอนตูมอำเภอเมืองนครปฐมฝนตกหนักมากแต่ว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้คุณณทีคุณสมบัติแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยบอกว่าเชิงทางลงสะพานต่างระดับรัชวิภาถนนรัชดาภิเษกฝั่งขาออกมีเก่ง2คันชนกันกีดขวางช่องทางกลางส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยชนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับพี่ชัยชนะเก็บของผู้โดยสารได้หรอเป็นอะไรอ่ะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับผมเป็นกระเป๋าตังค์ครับผม
1: อ๋อ
2: เป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็บัตรประชาชน ATM อะไรก็อยู่ในนั้นน่ะพอดีผมรับผู้โดยสารผ
1: ู้
2: โดยสารก็บอกเอ้าใครลืมกระเป๋าตังค์ไว
1: ้อ๋อ
2: พอดีคนที่ขึ้นมาจากโรงพยาบาลศรีราชเขาจะไปลงโลตัสไปลงโ
1: ลตัสแล้วจำได้ไหมว่าเป็นของผู้โดยสารท่านไหน
2: จำได้ครับ
1: จำได้ใช่ไหม
2: เมื่อกี้เขาโทรครับผม
1: เพราะว่าเรามีรับแจ้งจากคุณอุทัยวันว่าเขาลืมไว้บนรถของพี่ชัยชนะขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอะครับ
2: ทะเบียนรถทหารวจุฬา4554ครับผม
1: สีชมพูครับใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ผมส
1: ี
2: ชมพ
1: ู
2: คร
1: ับ
2: อ๋ออ่
1: ะก็จำผู้โดยสารได้แล้วเดี๋ยวไปคืนที่ไหนยังไงตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพี่
2: ตอนนี้ว่าจะไปคืนที่โรงพยาบาลศรีราชครับพอดีก็ติดต่อผมมาแล้วคร
1: ับ อ๋อคุยกันแล้วเนาะคุยกับทางคุณอุทัยวันแล้วใช่ไหม
2: ครับครับครับคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อมาเมื่อกี้ครับพอดียังไม่เจอคุณอุทัยวันหรอกคร
1: ับ อ๋อเป็นเจ้าหน้าที่จสร้อยที่ติดต่อให้ใช่ไหม
2: ครับผมนัดเจอท่านที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับ
1: เก็บของได้บ่อยไหมครับอย่างนี้ในรถเรานี
2: ่ไม่ได้บ่อยมาก
1: ไม่ได้บ่อยมากใช่ไหม
2: ยังไงบางทีก็มีโทรศัพท์ก็โทรมาก็นัดเจอกันตรงใดตรงหนึ่ง
1: ถ้าโทรศัพท์จะง่ายหน่อย
2: เรื่อยๆผมจะเป็นโทรศัพท์เมาก็ตอนเย็น
1: อ๋อถ้าโทรศัพท์นี่จะง่ายหน่อยเนอะเพราะเขาก็โทรกลับมาเราก็รับสายก็นัดคืน
2: กลับอย่างนั้นง่ายเลย
1: แต่อันนี้เป็นกระเป๋ามันตกอยู่ตรงมันตกอยู
2: ่ตียากนิดนึงพอดีก็มีบัตรประชาชนอยู่ในกระเป๋าครับผมเลยเช็คดูผมจะตีเอาไปให้ที่จังหวัดกาญเลยนะ
1: โอ้โห
2: เขาเป็นคนจังหวัดกาญ
1: อ๋อจะตามบัตรประชาชนไปเลยเนาะ
2: ใช่ผมไม่จะกด GPS แล้วก็ตามประชาชนไปเลยเพราะเขาคงจะลำบากใจน่าดูเลยไม่ถึงภาพที่ว่าของหายเนา
1: ะ
2: ก็เลยตั้งลำว่าเอาไปส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วจะขึ้นออกพระราม2ปีก่อนมืดแต่นะถึงจะมืดยังไงก็ขอให้ถึงบ
1: ้
2: าน เ
1: ขาก่อนแล้วมันไปตกอยู่ตรงไหนอะพี่
2: ก็อยู่เบาะหลังเลยครับอยู่เบาะหลัง
1: อ๋ออยู่บนเบาะใช่ไหม
2: ครับคือผมไม่ได้มองแบบพอดีผู้โดยสารใหญ่คนที่สองที่ลองมาจากก็โรงพยาบาลศรีราชเหมือนเดิมแหละ
1: ครับ
2: ก็มาส่งผู้บูชาเขาบอกมีกระเป๋าลืมมาเขาคุณตาเมื่อกี้แน่นอนเลย
1: โอ้ขอบคุณมากๆพี่ชัยชนะขอบคุณมากเลย
2: ก็มองว่าไปส่งเขาเสร็จก็จะขึ้นพระราม2แล้วก็ฟิ่งออกไปไอ้การยานาเสร็จแล้วไปบางบัวทองตีขึ้นไปนู่นเลยท่าประดานั่นแหละ
1: ไป M8 ไป M81 เลยใช่ไหม
2: เพื่อนก็โทรมาพอดี
1: เจ้าหน้าที่เราโทรไปก่อนนะไม่งั้นนี่ได้ใช้ M81 แล้วเนี่ยนะ
2: เขาไม่ได้นะเลยยาวเลยแล้วต้องไปหาอีกที่ลำบากเลย
1: แล้วปกติพี่ชัยชนะนี่พักอยู่แถวไหนฮะเนี่ย
2: ผมพักอยู่พัท
1: ธโหนโอ้โหเนี่ยถ้าไปการแล้วกลับมานี่มืดค่ำแน่นอนเลยนะเราพัทธโหน
2: ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยๆครับใครเรียกไปไหนผมก็ไปหมดแล้วครับ
1: ขอบคุณมากพี่ชัยชนะครับอันนี้เดี๋ยววนไปคืนให้แล้วใช่ไหมขอบคุณนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: สวัสดีครับขอบคุณพลเมืองดีนะคุณชัยชนะบุญเสริมขับรถแท็กซี่สีชมพูทหารรอจุฬา4554กทม.ที่สำคัญต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะฮะช่วยทางคุณอุทัยวันเนี่ยตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดให้จนทราบทะเบียนแท็กซี่นะเราก็เลยประสานงานทางสหกรณ์แท็กซี่ด้วยอีกแหล่งหนึ่งก็ปรากฏไปเจอคุณชัยชนะเขาก็เจอผู้โดยสารต้องขอบคุณผู้โดยสารท่านนั้นด้วยที่เขาสะกิดเขาเก็บได้แล้วเขาก็มาบอกว่าไปเจอกระเป๋าสตางค์นะมันตกหล่นอยู่ที่เบาะหลังนะก็ทีมงานก็เป็นจังหวะที่ทีมงานเนี่ยติดต่อกลับไปพอดีเลยเขาบอกเขากำลังจะกด GPS ไปการเลยเพราะว่าเปิดดูก็ระบุชื่อในบัตรประชาชนเนี่ยคุณอุทัยวันแต่พอดีทีมงานติดต่อไปบอกเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะเขาติดต่อแจ้งมาที่จสร้อยเดี๋ยวไปส่งคืนกันที่โรงพยาบาลศิริราชนะฮะตอนนี้เขาอยู่แถวพระราม2นะกำลังตีรถไปอยู่นะฮะดีใจด้วยนะครับคุณอุทัยวันแล้วก็ขอบคุณพี่ชัยชนะบุญเสริมนะขับรถแท็กซี่สีชมพูทหารรอจุฬา4554กทม.นะครับคุณพิเชษครับบอกว่ามีรถจอดเสียเป็นถนนกาญจนาภิเษกด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกครับกลางต่างระดับฉิมพลีเลยเป็นรถเทลเลอร์นะจอดเสียอยู่เลนซ้ายช่องทางหลักทำให้รถติดขัดมากนะฮะขอบคุณคุณพิเชษด้วยนะครับเป็นรถใหญ่นะรถเทลเลอร์ จอดเสียอยู่กลางต่างระดับชิมพีเลยการจราจรพิเศษด้านฝั่งมุ่งไปตะวันตกเป็นขาออกนะครับอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายบอกว่าส่งผลกระทบเรื่องการจราจรติดเลยนะติดเลยเป็นรถใหญ่ด้วยนะที่ไปเสียกลางต่างระดับชิมพีเนี่ยการจราจรติดขัดฝั่งกลับกันคุณพิเชษฐ์ให้ข้อมูลไว้บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณพนิดาเห็นสุนัขสีครีมเขาวิ่งย้อนสอนอยู่นะครับอยู่ชิดขอบทางด้านขวาเลยเอาฝากเตือนให้ระวังด้วยฝนหยุดแล้วงามวงวานนะครับขอบคุณคุณพนิดาด้วยงามวงวานขาออกเลยแยกแคลายมาเล็กน้อยมีสุนัขสีครีมวิ่งย้อนสอนอยู่ชิดขอบทางด้านขวาเตือนให้ระวังรถเยอะครับทั้งสองฝั่งเลยคุณหัวโต99พี่หัวโตสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
3: ยังไม่ปล่อยหยุดงานครับ
1: ยังไม่หยุดนะครับผม
3: ยังนะครับก็ช่วงต้นชั่วโมงนี้หนักเลยครับไม่อยากแถวระตูคือปากประมงไว้
1: ใช
3: ่ก็ช่วงนี้ก็ยังปล่อยตลอดถ้าจะหาม375ที่มาก็บางจุดก็จะมีน้ำท่วมขังนะตรงช่วงตรงนั้นเขาเรียกมาบแก่ตอนถึงวัดเลียงแตกตรงจุดเดิมนะ
1: คร
3: ับ ต้องฝาจุดก็จะมีน้ำท่วมขังก็ใช้ตายไว้มาเร็วจะเหินได้แล้วก็ช่วงก่อนโค้งหรือวัดพระเลนแตกที่จะมาเอ็มแปดสิบเอ็ดต่อฝาจุดก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะครับก็ใจเย็นนิดนึงผู้ใช้ทางต่างจังหวัดก็อย่าใช้ความเร็วเยอะนะครับถ้าไปเจออากาศเลี่ยงรถอาจจะมีอุบัติเหตุได้หรือรถจะเหินได้นะครับ
1: ครับ
3: เข้ามาทางบกไม่ติดเท่าไหร่นะครับรถจางไปแล้วแต่ว่าถนนเปียกลื่นอยู
1: ่
3: ไม่หนักมากนักนะในตัวเมืองเท่าที่ดูเพราะว่าถนนด่านบอกนี่เป็นวัดอุณหภูมิน้ำท่านหนักจะท่วมทุกทีแต่นี่ไม่ท่วมแสดงว่าไม่หนักมาก
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: ตกแป๊บเดียวก็หยุดไปแต่ว่ายังปล่อยอยู่ตลอดนะครับหน้าพระขนาดนี้ก็ยังใช้ได้ค่อนข้างดีชะลอตัวสัญญาณไฟตรงที่ตัดถนนเทศาที่จะตรงถนนเทศานี่ถ้าวิ่งตรงเข้าไปจะเข้าองค์พระพุทธจะดีได้นะเข้าประตูได้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็ยังพอใช้ได้อยู่วันนี้ไม่ค่อยสลับตัวเท่าไหร
1: ่
3: ต่อเนื่องทางตรงไปก็ไม่ติดเยอะนะครับเท่าที่มองอยู่ขนาดนี้ที่ตรงไปหน้าโรงเรียนก็ยังสลับตัวแต่ไม่ติดขวาเข้าขวาพระไม่เป็นปัญหาใช้กันได้ดีนะครับ
1: บ
3: ัตรประชาชนนี้ถ้าไม่มีไม่เข้าโรงพยาบาลนี่จบชีวิตให้เสือร้ายเลย
1: ครับ
3: เพราะว่าเราต้องใช้บัตรประชาชนสแกนเนี่ย
1: คร
3: ับ ต้องใช้ถ้าไม่มีหาหมอที่ได
1: ้เนี่ยวนกลับไปคืนให้แล้วนะที่โรงพยาบาล
3: นี่มาไปคืนเลยตบมือให้เลยมาสุดยอดนะครับไม่งั้นคนไข้จะไปหาหมอไม่ได้เพราะไม่มีบัตรประชาชนยืนยันตัวตนเนี่ยจะหมดสิทธิ์เลยถ้าอย่างอื่นยังพอคุยแต่ว่าหาหมอนี่จบข่าว
1: ครับ
3: ฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณไก่บางบอนสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับพี่เสียงมา
1: ครับพี่ไก่อยู่ที่ไหนอ่ะอุบัติเหตุหรอ
4: ใช่ประมาณสักสิบนาทีเมื่อกี้นะ
1: ครับ
4: สิบนาที
1: ครับ
4: ผมออกกาญจนาฝั่งขาเข้าฝั่งตะวันตก
1: ครับ
4: ขาเข้าก่อนยูเทิร์นเกือบมาจะเข้าวัดด้านประตูตรงข้ามนะ
1: ตรงข้ามเนาะอ๋อรถอะไรอ่ะ
4: ปตท.ปั๊มปตท.รถเก๋งก็มอไซค
1: ์โอ้แล้วเจ็บไหมฮะมีคนเจ็บไหม
4: เห็นมอไซค์เขานอนอยู่นะ
1: นอนแบบ
4: น่าจะรู้สึกตัวอยู่
1: อ๋อเหรอใส่หมวกกันน็อกไหมฮะเนี่ย
4: ใส่หมวกกันน็อกยังคาอยู่
1: อ๋อมาคนเดียวนะไม่มีคนซ้อนนะ
4: ไม่มีครับ
1: อยู่เลนไหนครับ
4: จากซ้ายน่าจะสองเลนนะมันเป็นไอ้หลายทางแล้วก็มีเลนซ้ายแล้วก็มีหลายทางน่าจะสองเลน
1: อันนี้ช่องทางหลักหรือว่าคู่ขนานนะครับ
4: คู่ขนาน
1: คู่ขนานใช่ไหม
4: คร
1: ับ เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยแล้วรถติดไหมครับการจราจรเป็นยังไงบ้าง
4: ติดผมมาจากไออะไรอะถนนชัยพฤกษ์อ่ะ
1: ครับ
4: ข้ามมาแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายกาญจนาไง
1: ม
4: าเลี้ยวซ้ายไม่ว่ารถติดอะไรจะอยู่เดินมาเข้าลาด
1: อุ้ยเริ่มยาวแล้วนะท้ายไปอยู่สะพานข้ามคลองพระพิมลแล้วนะเนี่ย
4: เหรอ
1: ใช่ใช่ยาวแล้วคู่ขนานแต่ช่องทางหลักช่องทางหลักไม่ติดอะฮะ
4: ไม่ติดใช
1: ่ไหมช่องทางหลักไม่ติด
4: ไงผมจะยูเทิร์นเกือกมาร์กแล้วเข้าวัดลาดประด
1: ุ
4: ก
1: อ๋อโอ้ประมาณกิโล
4: แต่ผมสวนไปเห็นรถโรงพยาบาลไซแลมอะไรครับ
1: อ๋อไปแล้วใช่ไหมอ๋อโอเค
4: แต่ก็มีไออะไรพนักงานน่าจะพนักงานทางปั๊มเขาเอาป่วยอะไรมาตั้งก็โบกๆอยู
1: ่อ๋อเพราะว่าคู่ขนานนี่ท้ายประมาณกิโลนึงนะ
4: ใช่ใช่ตอนที่ผมมามันก็เยอะมาก็ติดแล้ว
1: ครับครับแล้วฝนหยุดไหมฮะหยุดยัง
4: หยุดและ
1: หยุดแล้วเนาะ
4: แต่มันฟ้ายังมืดอยู
1: ่อ๋อครับ
4: แต่ผมเข้ามาทางไอ้ลาดประดุกฝนไม่ตกนะ
1: เอ้าเหรอ
4: แต่มืด
1: เอ้าเหรอฮะ
4: แต่เมื่อกี้ผมมาจากไอ้พระรามไอ้สะพานพระราม4อ่ะ
1: ครับ
4: ติด
1: นะ
4: ไอ้ฝนตก
1: อ๋ออ๋อ
4: มาตามไล่ๆกับพี่คนผู้หญิง
1: พี่ธันวรินใช่ไหม
4: ไล่ๆ
1: แล้วมีน้ำท่วมมีอะไรไหมอ่ะ
4: ตอนที่มาไม่มีนะ
1: ไม่มีหร
4: อใช่เพราะเลยอะไรแจ้งวัฒนะมามันก็ดีแล้วไอ้ไม่ใช่ไอ้เมืองทองอ
1: ่
4: ะ
1: ข้ามแยกเมืองทองใช่ไหม
4: แล้วก็จะไปติดยูเทิร์นตรงเลยเซ็นทรัลไปหน่อย
1: ครับแล้วสะพานพระราม4เป็นไงบ้างใช้ได้ไหม
4: วิ่งดีเลยนะ
1: ครับผม
4: ตอนที่ผมมาฝนมันตกอยู่น้ำที่ปัดน้ำฝนบนหนึ่ง
1: ครับผม
4: แล้วข้ามามันก็เริ่มหยุดมาแล้วก็ซ้ายมาก็ไม่มีแหละวันล่างเข้ามาดูก็ถนนแง่ง
1: ได้ครับขอบคุณมากพี่ไก่บางบอนครับอ่ะแล้วไม่กลับบางบอนเหรอเนี่ย
4: ก็ว่าจะกลับแบบกลับไม่ได้รถติดลูกค้ากันเลยมาเรื่อยๆก่อน
1: โอเคขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยพี่ไก่สวัสดีครับ สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณกฤษณะสวัสดีครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับคุณกฤษณะ
2: ครับผมตอนนี้กำลังเดินทางอยู่จากทางถนนพระราม3ครับที่คลองเตยมุ่งหน้ามาฝั่งธนบุรีครับ
1: ครับเป็นไงบ้างครับ
2: ครับผมพอดีตอนที่ผมกำลังเดินทางกลับมาครับถ้านับจากสะพานพระราม3เขาที่เป็นสะพานสูงครับ
1: ครับ
2: ถอยหลังมา2สะพานครับก็เจอเหมือนคราบปูนะครับหล่นอยู่ที่เลนขวาสุดของถนนโดยเกิดขึ้นช่วงที่เป็นทางเนินขึ้นสะพานนะครับจะมีปูนหล่นก็เจอมา2สะพานติดเลยแล้วก็สะพานสุดท้ายที่ขึ้นสะพานพระราม3เลยครับ
1: เป็นน้ำปูนหรือว่าเป็นปูนเลยครับเนี่ย
2: เป็นน้ำปูนผสมหินเลยครับมีหินเก็บด้วยครับ
1: เอาเหรอมันเป็นระยะทางยาวไหมครับ
2: ช่วงหนึ่งจะประมาณ 1-1.5 เมตรครับประมาณหนึ่งจะมีประมาณ 2-3 ช่วงครับผม
1: โอ้คือมันหล่นอย่างเงี้ยตลอดทางเลยเหรอแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็หล่นอย่างเงี้ยเหรอครับ
2: ใช่ครับเหมือนจะเห็นรอยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่เป็นเนินสำหรับการขึ้นสะพานนะครับก็จะเป็นการสะพานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อยู่เลนไหนครับ
2: อยู่เลนขวาสุดเลยครับ
1: ตลอดทางเลยใช่ไหม
2: ใช่ก็คือจะมีทั้งหมด3สะพานนะครับจะมีเนินของสะพานพระราม3นะครับแล้วก็เนินของสะพานก่อนหน้า
1: ก็จะมีเจริญราษฎร์กับตรงใต้สะพานพระราม9
2: ใช่
1: โอเคเดี๋ยวแจ้งให้เป็นฝั่งที่จะไปฝั่งทนใช่ไหมไปถนนตกใช่
2: ครับผมใช่ครับตอนนี้มันยังไม่แห้งดีอ่ะฝนตกมันก็ยังดูแบบชื้นๆหน่อยก็ไม่แน่ใจว่า
1: แล้วมันไม่ลื่นนะครับแล้วโมไซอะไรอย่างงี้เค้าไม่ลื่นเหรอ
2: ไม่ลื่นครับตัวน้ำไม่ได้เยอะมากครับคือผมกลัวว่าพอปล่อยแห้งไปมันจะกลายเป็นกลางๆแล้วเดี๋ยวขี่รถไปเหยียบแล้วเดี๋ยวมันจะล้มกันสะเปล่าครับ
1: อ๋อโอเค
2: น่าจะดินน่าดู
1: เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยแล้วฝนเป็นยังไงบ้างหยุดยัง
2: ฝนตอนนี้หยุดแล้วครับผม
1: หยุดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: จากทางสะพานภูมิพลมุ่งหน้าฝั่งทนตอนนี้ถึงท่าพระแล้วหยุดแล้วครับ
1: โอเคแต่ว่าถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหม
2: ก็ไม่เท่าไหร่แล้ว
1: ไม่เท่าไหร่แล้วเนาะโอเค
2: ใช่
1: แล้วฝั่งกลับกันเขาบอกไม่ติดเลยเหรอฝั่งกลับกันติดไหม
2: มีบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ถึงกับโล่ง
1: ได้ครับ
2: เมื่อกี้เห็นรถพยาบาลก็วิ่งสวนกลับมาอยู
1: ่เดี๋ยวรีบแจ้งให้ครับคุณกฤษณะขอบคุณมากนะ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือไล่ไปเลยนะฮะคือตั้งแต่สะพานข้ามตรงใต้สะพานแขวนอะแต่เป็นถนนพระราม3นะเป็นฝั่งที่จะไปถนนตกนะจะข้ามไปรัชดาท่าพระตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนอะแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์แล้วก็บนสะพานพระราม3มันจะเป็นลักษณะเหมือนน้ำปูนที่เขาผสมกับหินคลุกอะฮะแล้วมันก็ตกเป็นช่วงๆนะอยู่เลนขวาหมดเลยนะที่ผ่านมาเนี่ย3สะพานเนี้ยจุดนึงก็ระยะทางประมาณเมตร 50คือระยะทางมันอาจจะไม่ยาวนะแต่คือลักษณะมันเป็นหย่อมๆอย่างเงี้ยตลอดทางเลยเชิงทางขึ้นของสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์แล้วก็บนสะพานพระราม3อ่ะฝากระวังด้วยนะครับอยู่เลนขวาเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เห็นเขาบอกว่ามันเป็นหินคลุกผสมด้วยอ่ะแล้วมันก็แบบหล่นเป็นทางนะฮะฝากระวังก่อนนะการจราจรนี่ฝั่งขาออกรถก็จะเยอะกว่าฝั่งขาเข้านะฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้ดีกว่าฝนหยุดแล้วนะฝนหยุดแล้วถนนก็เริ่มแห้งแล้วด้วยนะครับขอบคุณคุณกฤษณะด้วยเดี๋ยวยังไงจะรีบแจ้งให้เลยนะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่คุณไก่บางบอนการจราพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้านะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่ช่วงหน้าปั๊ม PTT Station หรือว่าฝั่งตรงข้ามของซอยวัดลาดประดุกที่บอกว่าเป็นรถเก๋งเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์คนขับรถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บนะเขาบอกว่านอนแต่ว่ายังมีสตินะตอนที่เขาผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่านอนอยู่แล้วก็กีดขวางกันอยู่คู่ขนานฝั่งซ้ายนะแล้วก็รวมถึงไหล่ทางด้วยฝากระวังด้วยนะฮะก็คือเลนซ้ายแล้วก็ไหล่ทางซ้ายนะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่ด้วยนะครับเราประสานงานสภ.บางบัวทองให้แล้วนะสำหรับกรณีจุดนี้การจราจรก็อย่างที่บอกว่าติดเร็วนะฮะคู่ขนานนี่ท้ายประมาณกิโลเศษแล้วนะอยู่แถวๆสะพานข้ามคลองพระพิมลนะท้ายแถวเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นนะครับคู่ขนานรถจะเยอะกว่านะบริเวณจุดนี้ช่องทางหลักยังพอใช้กันได้ฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้กรณีอุบัติเหตุเชิงทางลงสะพานต่างระดับรัชวิภารัชดาพิเศษฝั่งขาออกเก่ง2คันชนกันอยู่เลนกลางจสร้อยประสานงานไปที่ท้องที่สน.ประชาชื่นนะครับขอบคุณทางสน.ประชาชื่นด้วยนะฮะคุณชาตรีสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมใช้ถนนคลองหลวงแจ้งเรื่องฝนตกฝนหยุดครับ
1: ครับ
2: ตอนหน้านี้ตกค่อนข้างหนัก
1: อ๋อครับ
2: ประมาณชั่วโมงนึงแล้วตั้งแต่ในคลองหลวงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ผมก็ใช้คลองหลวงออกมามาตรงผลโยธินเป็นคลองหลวงขาเข้า
1: ครับ
2: แต่รถยังรถก็น้อยเพราะว่ามันไม่เหมือนกับว่าเขายังไม่ออกวิ่งกัน
1: ครับ
2: นะฮะก็รถน้อยคล่องตัวทั้งสองฝั่งทั้งไปทั้งกลับคลองหลวงนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ผมก็เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมแจ้งเรื่องเหมือนกับมีไฟรั่วจากหม้อแปลงลงแจ้งคุณหลังไมค์ไปแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อครับ
2: แล้วผมก็ให้เร่งบอกให้เร่งช่วยประสานเจ้าหน้าที่นิดนึงเผื่อว่ามันจะมีอันตราย
1: คร
2: ับ แต่ตอนนี้ผมมาใช้ผลโยธินขาเข้าตรงช่วงเกือบจะถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ
1: ครับ
2: รถก็ยังน้อยกว่าปกติไม่ว่าร้อนแต่ทุกวัน
1: ครับ
2: แต่ว่าฝนหยุดไปแล้วครับถนนเปียกยังไงก็ต้องรบกวนช่วยลดความเร็วกันนิดนึง
1: ครับ
2: ตอนนี้ของผมก็มาโหมดโฟวิวละเพราะยังไงโฟวิวมันปลอดภัยกว่า
1: ครับผม
2: ก็ไม่แน่ใจว่ารถมันจะไปอยู่ตรงไหนกันยังมาไม่ถึงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือปกติถ้าเวลาขนาดเนี้ยช่วงนี้จะแน่นละ
1: ครับ
2: ตอนนี้รถกลับไม่มากเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ไม่แน่ใจว่าในเมืองเขาตกด้วยหรือเปล่า
1: ตกครับแล้วก็ติดด้วย
2: ติดด้วย
1: ครับ
2: เกียรติฉลองวันจันทร์ครับฉลองวันจันทร
1: ์ครับ
2: ได้ครับ
1: ขอบคุณครับพี่ชาตรี
2: ครับครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณคุณชาตรีนะครับก็ฝากระวังด้วยนะครับเมื่อสักครู่นะที่แจ้งเรื่องของถนนเปียกลื่นเข้ามานะครับอย่าใช้ความเร็วกันเพลินนะเดี๋ยวถนนเปียกลื่นนะจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับวันนี้ก็บอกว่าผิดคาดนะพหลโยธินขาเข้าใช้การได้นะครับสะดวกดีกว่าทุกวันนะเป็นประจำช่วงเย็นแบบนี้นะการจราจรรถจะมากแต่ว่าวันนี้ใช้ได้นะฮะ17:30 นที่ผ่านมานะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครรับแจ้งว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตประเวศสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาลาดกระบังหนองจอกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับแนวโน้มคงที่ปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตทวีวัฒนาครับ 16.5 มิลลิเมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเรื่องของฟ้าฝนนะมาเพิ่มเติมกันก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ารถติดนะครับที่พระราม4เอาบอกว่า3ย่านไปคลองเตยใต้ด่วนก็เต็มพื้นที่ไปตลอดแยกเกษมราษฎร์นี่ก็รถเยอะนะครับสุขุมวิทออกพระขนงก็แน่นอโศกสุขุมก็ติดนะรัชดาจากอโศกสุขุมจะไปตัดพระราม4ก็บอกว่าหนาแน่นนะครับฝั่งกลับกันนี่กลายเป็นว่าท้ายแถวเนี่ยสั้นลงนะไปทางด้านของอโศกมนตรีทางฝั่งของเพชรบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเพชรพระรามอโศกเพชรนะฮะพร้อมพงก็ยังชะลอตัวกันอยู่เอกมัยแน่นเลยสุขุมวิท63นะทองหล่อสุขุมวิท55ก็บอกว่ารถเยอะนะครับพระราม9ฝั่งขาออกก็รถมากเหมือนกันดินแดนที่จะมุ่งหน้าใต้ทางด่วนก็ติดนะครับทางฝั่งของลัดวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกสังฮีก็บอกว่ายังคงหนาแน่นราชดำเนินกลางผ่านฟ้าคอกบัวก็บอกว่ายังติดกันอยู่จักรพรรดิพงษ์ที่จะมุ่งหน้าจปรก็บอกว่ารถยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นแยกสังวนีแยกศรีอยุธยาราชปารภราชดำรินะฮะทางฝั่งบางโพโค้งวัดไส้ทองวงสว่างรัชดาพหลเสนาเกษตรขาออกนะกรมป่าไม้ตรงข้ามมอสีปทุมสะพานใหม่ออกนะก็บอกว่ารถยังเยอะกันอยู่แจ้งวัฒนะหลักสี่สู่ราชการแยกคลองประปาไปกลับใต้ถนนสามัคคีมุ่งหน้าเลี่ยงเมืองปักเกร็ดก็บอกว่าหนาแน่นประชาชื่นไปกับตัดสามัคคีทางฝั่งแยกแครายทางด้านของติวานนท์สองด้านแล้วก็ทางฝั่งรัตนาธิเบศที่จะมุ่งหน้าแยกแครายรวมไปถึงงามวงวานนะครับก็บอกว่าฝนไม่ตกแล้วแต่ว่ารถติดนะครับใต้ด่วนพงเพชรบางเขนเกษตรบอกว่าแน่นเลยทั้งสองด้านครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
4: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
5: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
9: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
11: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
12: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
10: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
12: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
14: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนุกกันหรือยังครับลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับวงดุริยางเครื่องลมชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นที่สร้างสรรค์เสียงดนตรีและเป็นแรงบันดาลใจให้วงการวินออเคสตราทั่วโลกมายาวนานกว่า65ปีแล้วเรามีกิจกรรมมาลุ้นรับบัตร1ใบเนี่ยมูลค่า 4,500 บาทนะครับเราให้2ใบเลยนะแจกทั้งหมด25รางวัลมาลุ้นเลยนะฮะก่อนที่จะหมดเขตนะครับแอบกระซิบนิดนึงว่าใกล้จะหมดเวลาร่วมสนุกแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแจกทั้งหมด25รางวัลครับติดตามได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio เลยนะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีจส.100ครับกับเรื่องราวของเสียงตลอด35ปีที่ผ่านมาครับเสียงของจส.100 อยู่คู่กับผู้เดินทางคุณผู้ฟังในตลอดทุกช่วงการเดินทางเสียงรายงานจราจรเสียงแจ้งข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเสียงผู้ดำเนินรายการและเสียงจากคุณผู้ฟังผู้ร่วมรายงานที่ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลตลอดการเดินทางมาระยะเวลา35ปีถือโอกาสนี้นะครับขออนุญาตนะฮะร่วมสนุกได้เลยนะครับเปลี่ยนเสียงของจส100ให้กลายเป็นเสียงดนตรีนะครับคำถามคือถ้าคุณเลือกได้เครื่องดนตรีสักหนึ่งชิ้นมาแทนเสียงของจส100เนี่ยคุณจะเลือกเป็นเครื่องดนตรีอะไรและเพราะอะไรนะฮะเข้ามาร่วมสนุกคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาร่วมสนุกแล้วนะฮะไม่อยากให้พลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะครับแจกทั้งหมด25รางวัลรางวัลละ2ใบคุณสามารถพาคนรู้ใจไปนั่งฟังเสียงดนตรีขับกล่อมเพราะๆได้ด้วยกันเลยนะฮะ25รางวัลรางวัลละ2ใบบัตรมูลค่าใบละ 4,500 บาทนะครับโอกาสนี้หาได้ยากมากครับสนใจเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage JS100 Radio นะฮะเราจะแจกทั้งหมด25รางวัลด้วยกันนะครับจัดส่งเป็น e-ticket นะฮะตัวอิเล็กทรอนิกส์ให้สำหรับผู้โชคดีนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันวันที่9กันยายน2569ทาง Facebook JS100 Radio รีบเข้ามาติดตามกิจกรรมและร่วมสนุกนะครับตอนนี้คอมเมนต์ก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วไม่แน่นะครับคุณอาจจะได้พาคนที่รู้ใจไปฟังเสียงดนตรีเพราะๆกันนะฮะหลายท่านเข้ามาร่วมสนุกแล้วนะครับในคอมเมนต์ก็แสดงความคิดเห็นไปหลากหลายเลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะเพียงแค่อยากจะทราบว่าถ้าเปลี่ยนเสียงของจส.100ให้กลายเป็นเครื่องดนตรีเนี่ยจะเลือกเครื่องดนตรีมา1ชิ้นเนี่ยมาแทนเสียงของจส.100เนี่ยท่านจะเลือกเป็นเครื่องดนตรีอะไรพร้อมกับยกเหตุผลประกอบนะว่าเพราะอะไรนะฮะเข้ามาติดตามได้นะครับผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ด้านบนสุดนะทางทีมงานแอดมินได้ทำการปักหมุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยคุณอดุลคุณอดุลสวัสดีครับบอกว่าสุคนทัศวัตออกเกษตรนวมินทร์มาจากสตรีวิทยา2ไฟแดง4ทีละยังออกไม่ได้เลยคุณ AA นะครับขอบคุณครับที่เพิ่มเติมให้นะแล้วก็คุณกระปุกแดงมานะครับทิ้งท้ายในช่วงก่อนจะ 18:00 น.นะครับกรณีน้ำปูนเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่าผสมหินคลุกมาแล้วก็ตกหล่นบนสะพานข้ามแยก3แยกเลยนะไล่มาเลยถนนพระราม3ตั้งแต่ใต้สะพานแขวนแยกข้ามใต้สะพานพระราม9นะ1จุดแล้วก็แยกเจริญราษฎร์1จุดไปจนถึงสะพานพระราม3เลยจะเป็นฝั่งขาออกนะกรณีดังกล่าวเนี่ยเราประสานงานไปที่ท่านรองสารวัตรจราจรในพื้นที่สน.วัดพระยากรายตอนนี้ท่านรับทราบแล้วนะขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทวิชัยจิตวงศ์ด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.วัดพระยากรายรับทราบแล้วเดี๋ยวดำเนินการต่อให้นะรับช่วงต่อคุณสมคิดอยู่พระราม3พอดีเลยพี่สมคิดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเจมาครับค
0: ุ
1: ณ
0: ภูมิอยู่จุดนี้ไหมที่น้ำปูนตกหล่นไหมพี่สมคิด
1: ตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะ
0: อ๋อเหรออยู่ช่วงไหนพี่สมคิดอยู่ช่วงไหนนะรับช่วงต่อคุณสมคิดอยู่พระรามสามพอดีเลยพี่สมคิดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเจมาครับคุณภูมิ
0: อยู่จุดนี้ไหมที่น้ำปูนตกหล่นไหมพี่สมคิด

0: ไม่ยาวใช่ไหมแต่มันเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ใช่ตรงเนินขึ้นพอดีเลย
0: อืม
1: ผมว่ามันน่าจะกระฉอกครับคุณเสมาเวลาขึ้นเนินอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เยอะด้วยจะได้มุ่งหน้าแยกเฉลยราษฎร์รถเยอะ
0: ครับผมฝนเป็นไงยังตกอยู่ไหมหรือไม่มีแล้ว
1: ไม่ตกเลยนะ
0: ไม่ตกแล้วหรอแล้วพื้นเปียกลื่นอยู่ไหมครับตอนเนี้ย
1: พื้นก็แห้งปกติคร
0: ับ แห้งแล้วหรอโอ้
1: ใช่
0: ครับผมขาออกรถเยอะเนาะ
1: ขาออกรถเยอะแต่กลับกันนี่ยังใช้การได้ดีคร
0: ับ ครับผมวันนี้ไปถึงไหนเนี่ยพี่สมคิด
1: เมื่อย้อนหลังไปประมาณชั่วโมงหนึ่งผมอยู่แถวสวนลุมแถวถนนสารสินฝนตกอย่างหนักเลย
0: ใช่ใช่แถวนั้นฝนตกหนักมากแต่ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหม
1: ไม่มีครับ
0: ครับครับ
1: ตอนที่ผมวันก็หยุดแล้วแหละ
0: อ๋อฮะครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณมากพี่สมคิดเดินทางปลอดภัย
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสมคิดด้วยนะฮะก็บอกว่ายังเห็นอยู่นะประมาณ100ถึง150เมตรนะครับระยะทางที่น้ำปูนผสมหินคลุกเนี่ยมันล่วงอยู่นะครับตั้งแต่สะพานใต้สะพานแขวนนะครับถนนพระราม3แล้วก็ข้ามแยกเจริญราษฎร์แล้วก็บนสะพานพระราม3อยู่ในช่องทางขวานะครับเขาจะตกเป็นระยะนะฮะฝากระวังด้วยนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่สน.วัดพญาไกแล้วนะสำหรับจุดนี้ฝนหยุดแล้วก็บอกถนนก็เริ่มแห้งแล้วด้วยนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีรับแจ้งเรื่องของฝนโปรยปรายลงมาในพื้นที่เหมือนกันนะครับหนักบ้างเบาบ้างสลับกันในหลายพื้นที่เลยนะฮะราชดำเนินนอกรับแจ้งหลังไมค์บอกรถติดหยุดนิ่งเลยฮะแยกสวนพิเศษกวันมุ่งหน้าไปสะพานมัคควันรังสรรค์นะเพราะว่าติดหยุดนิ่งเลยโอ้โหอ่ะเดี๋ยวยังไงแจ้งทองที่ให้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลหลังไมค์นะที่ผู้ใช้เส้นทางเขาเพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณชัยรัตน์นะล่าสุดตอนนี้อยู่ทางด่วนรามอินทราอัดนรงค์นะทางพิเศษฉลองรัฐก็บอกมาจากช่วงบางจากที่จะมุ่งหน้าไปจรุดโชติการจราจรนี่เคลื่อนตัวได้ช้าเลยแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะฮะคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมมาให้ส่วนฝั่งกลับกันนี่แจ้งบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันสวัสดีคุณธนพัฒน์เหรอฮะใช่ไหมฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะฮะหรือว่าคุณธนพฤกษ์สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณละพีด้วยนะที่มาเพิ่มเติมทิ้งท้ายกันในช่วงเย็นวันนี้ยังมีหลายพื้นที่นะครับที่รถยังติดนะสะพานตากสินขาออกสาทรเหนือใต้สีลมพระราม4ราชดำริวิทยุเพลินจิตอโศกมนตรีสุขุมวิทนะฮะพญาไทช่วงแยกราชเทวีราชดำเนินนอกนะฮะราชดำเนินกลางดินสอไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรอบๆอนุสาวรีย์ชัยแยกตึกชัยแยกกันเรือนแยกสังฮีพหลอารีสนามเป้านะครับแล้วก็ทางฝั่ง5แยกลาดพร้าววิภาขาออก5แยกลาดพร้าวไปทางรัชวิภาพหลไปทางเสนาเกษตรงามวงวานไปกับรัชดาช่วงโค้งศาลอาญาไปจนถึงแยกวงสว่างฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวแยกประชานุกูลกับแยกประโชทินแต่ว่าด้านนี้เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับลาดพร้าวติดแล้วนะโชคชัย4เรียบด่วน101นะครับเสรีไทยนิด้าขาเข้าท้ายยาวขึ้นศรีนครินทร์ศรีกีทาเข้าไปลำสาลีบางกะปิธัญปาร์คมุ่งหน้าสีพัดข้ามทางรถไฟขาออกสีเอี่ยมยังไม่ทันถึงสีเอี่ยมเลยสีอุดมอ่ะก่อนถึงสีอุดมด้วยซ้ำนะฮะเนี่ยที่ชะลอตัวกันเนี่ยมาทางด้านของสีเอี่ยมมาทางด้านของสิคลินลาซานแบริ่งลดเยอะเลยฮะตอนนี้เทพารักษ์ไปกับสีเทพาแล้วก็ตรงบางนา5นะครับคลองขุดเข้าออกชะลอตัวเหมือนกันนะครับช่วงนี้ปู่เจ้าสมิงพายมุ่งหน้าสำโรงสุขุมวิทแถวสำโรงบางนานะครับแยกบางนาเข้าออกโอ้โหลดเยอะครับสันพบุตรมุ่งหน้าบางนาถนนเทพารักษ์ยังใช้ได้นะครับเข้าออกแยกบางนาด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานภูมิพล12นี่จะมีฝั่งทางลงพระราม3กับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปสุขสวัสดิ์นะที่เขาชะลอตัวกันอยู่นะครับพระราม2วันนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะครับพระราม2เนี่ยแถวต่างระดับแถวสมแดมขาออกจะมีปัญหาตรงหัวกระบือไปทางด้านของต่างระดับพระราม2การจราจรตะวันตกวันนี้เหมือนจะมีปัญหาแล้วล่ะฮะมาจากเพชรเกษมไปพระราม2ก็ติดจากพระราม2ไปบางโคราชก็ติดน่าจะมีเหตุอะไรตรงข้ามโรงเรียนเลิศล่านะหัวแถวเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยอยู่แถวๆตรงข้ามโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยเส้นการจันนานเนี่ยติดยาวเลยนะตรงต่างระดับบางโคราชนี่ก็ติดเหมือนกันนะฮะทั้งสองฝั่งเลยนะการจันนานตะวันตกวันนี้ไม่ค่อยดีเลยแล้วก็อีกช่วงนึงนี่บางแวกไปฉิมพลีเนี่ยก็เหมือนจะมีเหตุอะไรอีกจุดนึงด้วย

ลักษณะเหมือนจะมีเหตุเป็นช่วงๆนะครับเนี่ยกาญจนาตะวันตกเนี่ยแล้วก็ช่วงแถวบางคูเวียงแถวบางใหญ่นะขาออกรถเยอะกว่าขาเข้าดูจะใช้การได้ดีกว่าแล้วก็ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุช่องทางคู่ขนานด้วยนะครับที่คุณไก่บางบอลแจ้งเข้ามาจุดนั้นเราประสานงานสภ.บางบัวทองแล้วนะแล้วก็ระหว่างแจ้งเห็นบอกว่ามีรถฉุกเฉินมากำลังไปที่เกิดเหตุนะครับตรงข้ามซอยวัดรัตประดุกบริเวณช่วงหน้าปั๊ม PTT Station การจราจรพิเศษด้านฝั่งบุบตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้านะครับในช่องทางคู่ขนานด้านซ้ายแล้วก็รวมไปถึงไหล่ทางซ้ายด้วยฝากระวังด้วยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นเก๋งกับจักรยานยนต์เห็นบอกว่าคนขับนี่นอนอยู่กลางถนนเลยอยู่เลนซ้ายแต่ว่ายังมีสติอยู่นะครับตอนที่คุณไก่เขาผ่านมาก็เห็นมีรถเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินเนี่ยเข้าไปที่เกิดเหตุแล้วประสานงานท้องที่รับทราบนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวฝนหยุดตกแล้วนะครับคู่ขนานก็จะชะลอตัวก่อนหน้านี้ท้ายไปอยู่แถวสะพานข้ามคลองพระพิบูลแต่ว่าตอนนี้ท้ายเขาสั้นลงนะครับไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายหรือยังนะน่าจะช่วยเหลือคนเจ็บแล้วนะฮะเพราะว่าท้ายเขาสั้นลงนะคู่ขนานเนี่ยใครที่มาจากสมบัติบุรีมาจากบางบัวทองเนี่ยแนะนำช่องทางหลักจะสะดวกกว่านะครับราชพฤกษ์เผื่อใครจะเลี่ยงการจนาก็พอๆกันเลยครับราชพฤกษ์เนี่ยขาเข้าก็จะมีปัญหาช่วงแถวบางว่าขาออกเขาจะมีปัญหาตั้งแต่พันนกใส่4เลยนะครับเนี่ยไปเลียบทางรถไฟตลิ่งชันไปสวนผักข้ามคลองมหาสวัสดิ์หน้าห้างเนี่ยขาออกรถเยอะนะครับสำหรับราชพฤกษ์แล้วก็สะพานพระราม5เหมือนจะมีปัญหาแล้วครับน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะก็อยู่ก่อนถึงกลางสะพานพระราม5เป็นฝั่งขาออกนะครับนครอินทร์ที่มาจากแยกติวานนท์เนี่ยจะไปฝั่งทนจะไปทางด้านของวงเวียนบางขุนกองเนี่ยติดนะครับน่าจะมีอุบัติเหตุไม่ก็รถจอดเสียนี่แหละประมาณช่วงกลางสะพานรถติดแล้วนะท้ายเริ่มยาวแล้วก็ส่งผลกระทบพิบูลสงครามด้วยปกติพิบูลสงครามก็รถเยอะอยู่แล้วนะครับช่วงเย็นแบบนี้เนี่ยวันนี้ฝนตกเลยนะไปโค้งวัดเข็มมาไปสะพานพระราม5เนี่ยท้ายอยู่นู่นนะสะพานพระราม7นู่นนะใต้สะพานพระราม7ส่วนบนสะพานพระราม7เนี่ยใช้ได้นะครับขึ้นลงจรัญขึ้นลงวงสว่างนะไม่ติดแต่ทางฝั่งวงสว่างแยกวงสว่างนะฮะหนาแน่นนะรัชดากรุงเทพนนท์นี่ชะลอตัวกันอยู่งามวงวานยังแน่นอยู่นะครับไปกลับเลยพงเพชรบางเขนเกษตรแจ้งวัฒนาก็เหมือนกันนะครับหลัก4ศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ด่วนขาออกนี่ถ้าจะให้ดีคือต้องผ่านพ้นลิงก์มาปักเกร็ดไปก่อนนะถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนบนสะพานพระราม4ชัยพฤกษ์ให้แยกปักเกร็ดยังใช้ได้ครับทั้ง2ฝั่ง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับเตรียมตัวรอเวลาก็ลุกธงชาติช่วง18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: หกสิบแปดปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกันนี่
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะได้เงินทุกวันที
1: ่
0: เขาไปเรียน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: ฝนเริ่มซาแล้วนะในหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ตกหนักลมแรงในบางพื้นที่ด้วยนะฮะแต่พอประมาณสัก5 โมง 5 โมงครึ่งก็เริ่มซาแล้วก็เริ่มหยุดกันในหลายพื้นที่ละนะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตามข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าวันนี้ให้ฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับกรณีของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งมาทราบทีหลังเนี่ยว่าวัย77 ปีแล้วนะที่ปรากฏตามคลิปก่อนหน้านั้นนะที่ถูกส่งต่อกันในโลกออนไลน์ขับรถเก๋งเบนซ์สีขาวย้อนสอนมาเลยอยู่ในช่องทางหลักด้วยนะที่วิภาวดีรังสิตนะฮะก็วันนี้ช่วง14 นาฬิกาเข้าพบเจ้าหน้าที่สน.วิภาวดีแล้วนะฮะก็มีการแจ้งข้อหาไปขับรถโดยประมาทหวาดเสียวฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรแล้วก็อื่นๆอีกนะฮะก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนนะฮะวัย77 ปีแล้วนะสำหรับคุณผู้หญิงท่านดังกล่าวนะฮะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะแต่ว่าจริงๆเขาเริ่มมีปิดการจราจรกันตั้งแต่ช่วงสายวันนี้ละนะครับวันพรุ่งนี้ที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะมีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค 10,000 ชุดนะฮะในงานประเพณีทิ้งกระจัดประจำปี2569นะครับตั้งแต่ช่วง7 นาฬิกาจนถึงเที่ยงนะฮะแต่ว่าคนเขาเดินทางมากันตั้งแต่วันนี้เลยนะเขาก็เดินทางไปอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับที่มูลนิธิป่อเต็กตึงที่ประภาชัยนะมีการปิดเส้นทางการจราจรถนนเจ้าคำรบนะครับตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประมาณ11 โมงครึ่งนะครับแล้วก็ที่พระภาชัยเนี่ยเขาจะเป็นเดินรถทางเดียวนะปัดการจราจรให้เป็นแบบวันเวนะจนถึงประมาณเที่ยงของวันพรุ่งนี้โดยประมาณก็บอกว่ากิจกรรมนี้น่าจะเสร็จสิ้นประมาณสักไม่เกิน15:00 น.นะครับคาดการว่าจะมีคนเข้ามาในพื้นที่เนี่ยประมาณสัก 8,000 ถึง 9,000 คนได้นะฮะเผื่อเวลาการเดินทางนะครับหรือว่าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะช่วงสายๆวันนี้ได้รับแจ้งเรื่องของมีผู้ชายนะฮะเขาพยายามที่จะมุดลงไปใต้ท้องรถไฟนะครับเพราะว่าดูจากในกล้องวงจรปิดคลิปที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็ทางกู้ชีพ104กู้ภัยปราสาทบุญสถานที่พิษณุโลกเนี่ยเพิ่มเติมให้ก็บอกว่าได้รับแจ้งประมาณสักช่วงสายประมาณ10 โมงครึ่งนะฮะเดินทางไปที่เกิดเหตุปรากฏว่ามีผู้ชายอายุประมาณ30 กว่าปีนะคือตรวจสอบจากคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็กล้องนะฮะวงจรปิดในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าระหว่างที่รถไฟกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีเมืองพิษณุโลกนะฮะชายคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็วิ่งเข้าไปแล้วก็เอาตัวเนี่ยมุดเข้าไปใต้ขบวนรถไฟนะปรากฏว่ามือเนี่ย ก็ขาดไปข้างหนึ่งเพราะว่าโดนล้อรถเนี่ยทับนะฮะแล้วก็ศีรษะเนี่ยก็เป็นแผลฉีกขาดนะเป็นสาหัสเลยอะนะครับก็ยังมีสติอยู่เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนำส่งไปที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะฮะเป็นช่วงเวลาสายๆของวันนี้นะซึ่งทางญาติเลยก็ทราบเรื่องแล้วนะศีรษะเนี่ยฉีกขาดไปติดอยู่ที่บริเวณช่วงใต้ล้อตรงเผารถไฟพอดีนะเป็นตู้โดยสารนะฮะแต่ทางญาตินี่ก็ตามไปที่โรงพยาบาลนะครับไม่แน่ใจว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงนะแต่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้สาหัสเลยนะนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงนะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งบุคลากรภายในโรงเรียนนะครับก็บอกว่าทะเลาะกันมีปากเสียงกันแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยใช้อาวุธมีดนะแทงอีกคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักการพะโลงนะครับแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยเหมือนกันถูกแทงตอนนั้นเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการที่เกิดเหตุก็ได้พูดคุยกับทางกู้ภัยร่วมกับตันยูที่อยุธยาเข้าไปช่วยเหลือนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแทงไป2 แผลแต่สุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยส่วนตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีนะแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาไปตามจับกลุ่มตัวไปได้ที่โรงพยาบาลนะครับทั้งคู่เนี่ยอายุก็ประมาณสัก60 ปีนะครับซึ่งทางน้องๆนักเรียนแล้วก็คุณครูบุคลากรท่านอื่นๆเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับช่วงระหว่างที่เกิดเหตุก็มีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าถึงพื้นที่ได้ค่อนข้างไวแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บก่อนนะครับในเบื้องต้นกฟผ.มีเรื่องของกำหนดการขึงสายส่งไฟฟ้าแรงสูงด้วยสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงระหว่าง10 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกา 10 นาทีก็จะใช้เวลาในพื้นที่ประมาณ10 นาทีเป็นช่วงเสาส่งต้นที่10ไปยังเสาส่งต้นที่11เป็นงานพาดข้ามมอเตอร์เวย์สาย7นะครับบริเวณหลักกิโลเมตรที่114+470ในพื้นที่ของตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทางหลวง3701และทางหลวง3702 บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่114บวก470ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกในวันพรุ่งนี้นะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีนะฮะสำหรับในพื้นที่อ่ะเชิญชวนร่วมกิจกรรมกับทางจส.ร้อยลุ้นรับบัตรนะฮะแจกทั้งหมด25รางวัลเลยนะรางวัลละ2ใบนะคุณสามารถพาคนรู้ใจไปนั่งฟังเสียงเพลงออเคสตราเพราะๆได้นะฮะบัตรเนี่ยมูลค่าใบละ 4,500 บาทนะ
2: วันละ 9,000
1: โอ้โหใช่2คน 9,000 น่ะคุณคิดดูดิแจกหนักเลยนะวันเกิดเราปีนี้นะฮะแจกทั้งหมด25รางวัลด้วยติดตามได้ทาง Facebookแฟนเพจ JS100 Radio ของเรายังพอมีเวลานะยังพอมีเวลาแล้วก็ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ผมชอบคอมเมนต์หนึ่งนะถ้าเปรียบเสียงจส.ร้อยเป็นเครื่องดนตรีคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเป็นเสียงกลองค่ะเหตุผลคืออยากให้จส.ร้อยดังๆปังๆแบบนี้นะเหมือนตีกองเสียงดังๆเออเหตุผลเข้าท่าม
2: ีทั้งถูกบ้าด้วยนะ
1: เออมีเยอะมีเยอะมีหลายท่านเลยนะเข้าไปดูติดตามได้ทางโพสต์กิจกรรมกับทางจส.ร้อยของเรานะ35ปีจส.ร้อยกับการเดินทางของเสียงของพวกเรานะฮะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะช่วงนี้อยู่ต่อกับคุณพัดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18 นาฬิกากับ18นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับเจอกันในช่วงเย็นของวันอังคารนะครับวันนี้8กันยายน2569นะครับอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์พิธนการ6ชั่วโมงนะครับดูแลกันไปจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะครับการเดินทางช่วงเย็นเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังร่วมกันส่งข้อมูลนะครับอัปเดตการเดินทางกันได้ผ่านหมายเลขโทรฟรีของเรานะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะครับเพิ่มเติมทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Official ของจสร้อยนะครับเข้าไปเพิ่มเพื่อนในช่อง ID นะครับ @jsroy หรือทาง X นะครับ @jsroy radio ก็มาอัปเดตกันได้นะครับในช่วงนี้นะฝนน่าจะยังมีตกบ้างหรือเปล่าช่วงนี้นะครับอาจจะมีบ้างนะครับแถบๆทางด้านของสะพานสูงและกระบังทางเนี้ยนะมีฝนอยู่นะครับแต่ว่าพื้นที่รอบในเนี่ยฝนน่าจะหยุดไปแล้วนะครับในแต่ละพื้นที่นะก็ตกลงมาพักหนึ่งนะครับแล้วก็ไปนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้จะมีการก่อตัวของฝนอีกหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูในเรดาร์เนี่ยก็จะมีกลุ่มฝนด้านบนด้วยนะครับทางแถบนครปฐมบางเลนทางเนี้ยทางไซน้อยนนทบุรีนะครับทางลาดหลุมแก้วปทุมธานีแต่เคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะซึ่งฝนกลุ่มนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบกับกรุงเทพนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงเป็นฝนที่อยู่ทางฝั่งไปทางตะวันตกนะทางด้านขององครักษ์นครนายกทางนั้นนะฮะที่มีฝนกระจายอยู่ทางสระบุรีแก่งคอยนี่ก็ตกนะฮะท่านใดที่เดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับส่วนเส้นทางการเดินทางนะครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาคุณสรัญญานะฮะบอกว่าถนนเลี่ยงเมืองชนบุรีนะครับทิศทางจากต่างระดับพนัสนิคมมุ่งหน้าแยกบ้านบึงนะฮะจุดเกิดเหตุบนสะพานข้ามแยกบ้านบึงนะครับมีจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งที่เกิดเหตุมีคนเจ็บขวางช่องทางที่2จากซ้ายนะครับอันนี้เพิ่งแจ้งมาด้วยนะเหตุน่าจะเพิ่งเกิดนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางช่องทางที่2จากซ้ายขาออกของเลี่ยงเมืองชนบุรีนะครับบนสะพานข้ามแยกบ้านบึงการเคลื่อนตัวได้ช้าเหมือนกันแล้วนะครับส่วนนครอินทร์ครับด้านขาออกมีผู้ใช้ทางรายงานเข้ามานะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงระหว่างติวานนท์มุ่งหน้าสะพานพระราม5นะครับสอบถามไปกับทางสภ.เมืองนนทบุรีบอกว่ารถมากอย่างเดียวไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปเดินทางกันบนทางพิเศษกันบ้างนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชยะภักดีโชตนะครับสวัสดีครับคุณวิชยะครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพัชสวัสดีครับจะสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ให้คุณวิชยะเพิ่มเติมหน่อยบนทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ครับ
2: ครับผมยินดีครับขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผม
2: ครับสำหรับสภาพการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมพระเกียรติในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของนินแดงนะครับมุ่งหน้าออกไปที่บางนานะครับแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีไปนะครับบ่อนไก่ต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณท่าเรือนะครับช่วงนี้ยังมีรถมากนะครับไปกันในช้าอยู่นะครับผ่านพ้นช่วงท่าลงอารมณ์ไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจนถึงตัวบางนาไปนะครับส่วนบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับช่วงนี้จะมีชะลอกันครั้งช่วงของบริเวณตั้งแต่ทางขึ้นด่านซูฮก62เข้ามานะครับตัวนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับมีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านท่าเรือไปแล้วนี่พอมีช่องว่างอยู่นะครับก็จะไปชะลอกันอีกครั้งช่วงของบริเวณทางขึ้นตรงด่านลุมพินีนะครับราบอนไก่ตอนนั้นไปถึงช่วงของมักกะสันนะครับผ่านมักกะสันลงดินแดงก็ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับท่าเรือไปที่สะพานพระราม9นะครับในช่วงของทางลงสาธุประดิษฐ์พระราม3ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางสะพานวันนี้มีรถมากนะครับผ่านพ้นช่วงกลางสะพานออกไปที่สุขสวัสดิ์แปดดาวของน้องก็เริ่มไปกันได้ดีนะครับทางเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านที่จะใช้ทางลงสุขสวัสดิ์นะครับเป็นไม่ได้ใช้สะพานพระสมณราชันทีนี้ก็สะดวกทางไปกับนะครับส่วนทางพิเศษศิรัตน์นะครับจากบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของเพียไทยนะครับในช่วงบริเวณขึ้นด่วนหัวลำโพงนะครับตอนนั้นก็ไปทางด้านของเพียไทยในช่วงนี้มีปริมาณนะครับไปกันได้ช้าครับฟังกับกันนะครับจากเพียไทยไปถนนบางโคร่นะครับตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นด่วนจันนะครับก็ลงสาธุประดิษฐ์แล้วก็ทางขึ้นไปสะพานพระราม9วันนี้ยิ่งหนาแน่นนะครับไปกันได้ช้าสลับไปนี่นะครับเพียไทยไปทางด้านของศรีนครินทร์นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนพลจตินนะครับมังคสารต่อเนื่องไปที่ด่านเก็บข้าวต่างอโศก3ช่วงนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงของบริเวณทางร่วมตรงด่านพระราม9ขีด1ตรงฉลองรัฐด้วยนะครับลงตรงรามคำแหงวันนี้หนาแน่นโดยตลอดเลยนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วนี่เริ่มจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับจนถึงช่วงเชื่อมศรีนครินทร์เข้าออกไปนะครับศรีนครินทร์เข้ามาที่ด่านเก็บข้าวต่างอโศก4นะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือโรงพยาบาลปีเวทเข้ามาก็ยังหนาแน่นตลอดเลยนะครับตอนนี้เข้ามาที่เพียไทยเลยนะครับวันนี้ก็ติดกันทั้งเส้นนะครับคุณพาร์ทครับ
1: ผมครับ
2: ผ่านเพียไทยไปทางด้านของแจ้งวัฒนะนะครับตั้งแต่ช่วงเหนือคอปากระแพงเพชร1กระแพงเพชร2ต่อเนื่องไปถึงทะลงงาวันเกรายวันนี้หนาแน่นตลอดเลยนะครับส่วนทางพิเศษชลอราชนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นพัฒนาการมานะครับเริ่มชะลอนะครับต่อเนื่องไปถึงช่วงประชาธิเลยนะครับผ่านต้นช่วงประชาธิแล้วยังไปกันได้เรื่อยๆไปอยู่นิ่งนะครับทางขึ้นด่วนราบคร้าวในช่วงนี้ยังมีรถมานะครับขึ้นไปทางของเหนือรถตัดด้านเข้าออกไปก็ยังหนาแน่นนะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆไม่หยุดนิ่งนะครับผ่านพ้นช่วงทะลงเกษตรไปแล้วเนี่ยเริ่มจะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับลงจะได้ช่วงวันนี้เป็นปัญหาต่อเนื่องจากพื้นราบด้วยนะครับก็เลยทำให้สะสมก็ลงประมาณสัก2กิโลเมตรได้นะครับส่วนท้ายพิเศษกาญจนานะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนบางครุนะครับข้ามสะพานกาญจนามาร่วมตรงปู่เจ้าช่วงนี้มีรถมากนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปแล้วในมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวมาทางบางแก้วก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งกับกันนะครับจากด่านเก็บข้าวมาทางบางแก้วนะครับไปที่สะพานกาญจนาในช่วงนี้ไปกันได้ดีนะครับมุ่งหน้าไปที่ด่านเก็บข้าวมาทางบางขุนเทียนช่วงถ้าออกที่4ช่วงนี้ก็ยังมีรถมากนะครับสะสมก่อนถึงประมาณสัก300เมตรได้นะครับเชื่อมไปทางด้านของ F82 ก็หลังจากที่สภาเข้ามาทางไปแล้วถึงจะไปกันได้ดีนะครับส่วนท้ายพิเศษบุรพาวิถีนะครับประจิมรัตยาแล้วก็อุดรรัตยาในภาพรวมก็ไปกันได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝากพิจารณาสถานกรณีรถจอดเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับขาดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เบอร์543และไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณพาร์ท
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณวิชยะครับ
2: ครับผมยินดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิชยะภักดีโชติด้วยนะครับคุณผู้ฟังกรณีของต่างระดับฉิมพลีที่มีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายของช่องทางหลักทำให้รถติดนะครับการจราพิเศษนะครับด้านที่ทางขาออกนะฮะซึ่งณตอนนี้เองเข้าไปดูการเดินทางเนี่ยรถยังเยอะนะครับรถยังติดตั้งแต่ช่วงตัดกับพลานกกาญจนานะครับก่อนถึงตัดกับพลานกกาญจนาก็คือเจอท้ายเลยนะครับในช่องทางหลักรถหนาแน่นแต่ว่าคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้นะครับคือเขาจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักนะครับต่างระดับฉิมพลีถ้าเลยไปได้เนี่ยก็จะไปติดอีกทีนึงช่วงก่อนถึงด้านของเดี๋ยวนิดนึงนะตรงนี้ถึงด้านของสวนผักนะฮะตรงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่นะครับแล้วก็เลยไปเนี่ยนะทางด้านของไทยวัสดุบางใหญ่เนี่ยตรงนี้ก็ยังหนาแน่นนะครับแถวๆประปามหาสวัสดิ์ตรงเนี้ยนะครับยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่ถ้าเลยไปก็จะไปชะลออีกทีช่วงเข้าต่างระดับบางใหญ่รถยังเยอะนะครับแถวๆตรงคลองบางใหญ่นะยังมีปริมาณรถหนาแน่นก็เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับการจราจรพิเศษวงแหวนตะวันตกนะครับใครใช้เส้นทางตรงนี้ก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมไปได้ราชพฤกษ์ก็ยังเคลื่อนตัวช้านะครับมีหนาแน่นช่วงผ่านหน้าฟู้ดวิลล่านะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของข้ามคลองมหาสวัสดิ์ตรงนี้ก็จะ เริ่มใช้ความเร็วได้แต่ก็ไปติดอีกทีชะลอช่วงหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะครับมาทางวงเวียนบางขุนกองรถยังค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ค่อยๆตามกันไปได้ตลอดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวของทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสองฝั่งดีๆนะครับขาออกสาทรใต้นะครับมีสะสมก่อนเข้าแยกนรินทรแต่ท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ท้ายยังไม่ถึงสวนพลูนะแล้วก็ทางด้านของนราธิวาสที่จะเข้ามาทางแยกนรินทรเนี่ยตรงนี้ท้ายยาวหน่อยท้ายนี่อยู่ประมาณซอยนราธิวาสซอย8นะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับฝั่งที่มาจากทางสุรวงศ์ต่อเนื่องสีลมเข้าแยกนรินทรก็ติดตลอดเลยนะครับตั้งแต่สุรวงศ์เข้ามานะครับยังหนาแน่นมากนะครับส่วนสาทรใต้จากแยกนรินทรมุ่งหน้ามาทางสุรศักดิ์นะครับก็ยังมีท้ายนะครับตั้งแต่ช่วงเลยแยกนรินทรเข้ามายังค่อนข้างหนาแน่นสาทรเหนือเข้าแยกวิทยุนะครับท้ายก็อยู่เลยคอนแวนมานะครับท้ายยังถือว่ายาวนะครับแล้วก็สีลมด้านขาออกก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท้ายนี่เกือบถึงสารแดงนะแถวๆใต้ BTS นะครับสารแดงยังหนาแน่นเคลื่อนตัวช้ามาทางด้านของแยกนรินทรเลยมาแล้วเนี่ยนะครับถนนประมวลถนนปั้นก็ยังมีชะลอเข้ามาทางด้านของแยกมเหสักสุรศักดิ์นะครับส่วนบริเวณถนนกรุงธนบุรีนะครับด้านขาออกก็มีสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงใต้ BTS กรุงธนมาทางโพนิมิตมาทางคงวุฒากาศนะครับถ้าเลยไปได้ก็จะเคลื่อนตัวได้ก็อย่างที่บอกจะไปติดอีทีช่วงหน้าฟู้ดวิลล่านะครับส่วนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ยังไม่ดีนะครับยังเคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่ฝั่งพระนครข้ามไปเนี่ยหนาแน่นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็สะพานพระราม8ดีกว่านะครับเคลื่อนตัวได้สะพานกรุงธนสะพานสังฮีไม่ติดนะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากคุณชัยรัตน์อยู่ทางลำลูกกานะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์สวัสดีพี่น้องผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
1: ครับผม
2: ถ้าพูดก็ย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมขึ้นด่วนมาจากประดิษฐ์มนุธรรมครับผม
1: ครับ
2: ขึ้นมาก็ชะลอตัวนิดหนึ่งแต่พอเลยตรงทางโรงเกษตรนวมินทร์เดิมมาก็เคลื่อนตัวได้ดีก็มาชะลอตัวอีกทีก็ตรงจตุโชติครับผม
1: ครับ
2: จตุโชตินี่คือจริงๆรถจะตรงจตุโชติเนี่ยสองช่องแต่มีบางคันเนี่ยก็จะอยู่ขวาสุดแล้วก็ไปปาดเพื่อนสมาชิกที่นี่เข้าไม่ได้ก็เลยกลายเป็นรถที่จะเป็นลำลูกกาก็เลยติดไปด้วย
1: โอ้ครับ
2: แต่เลยจุดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีเมื่อกี้ผมก็ติดอยู่ตรงนี้นานเหมือนกันเคลื่อนตัวช้าสลับหยุด
1: ครับ
2: ผมก็ไปลงที่ลำลูกกาขาออกนี่ไม่มีปัญหาส่วนขาเข้าที่จะไปทางพระหนในตรงนี้ติดเหมือนเดิม
1: ครับ
2: เพราะว่าแนวก่อสร้างสมัยก่อนลงปุ๊บเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวนี้ใครลงไปตรงนี้เนี่ยมันสามารถไปซ้ายไปขวามุดใต้สะพานไปได้ทุกทิศทางก็เลยทำให้รถติดขัดขาแถวก
1: ็
2: ยาวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าใครใช้ลำลูกกาขาออกอันนี้ไม่มีปัญหาเลย
1: ครับ
2: ครับเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาลงมาปุ๊บใครจะมาเลี้ยวเข้าตรงวัดประชุมอะไรตรงนี้ครับผมก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปได้เลยครับผม
1: ครับ
2: ปัญหากับจราจรแต่นี่ผมก็ไปออกทางคลองเกียรติตอนนี้ก็วิ่งลำลูกกาขาเข้าก็กลับมา ที่คลอง6นะตอนนี้แถวนี้ไม่มีฝนนะคุณพั
1: ทอ๋อไม่ตกเลยเหรอฮะ
2: ไม่มีเลยแห้งสนิทเลยไม่มีฝนเลยไม่มีเล็กน้อยคือไม่ตกเลยเคลื่อนตัวก็แถวนี้เคลื่อนตัวได้ดีคลอง7นะคลอง6คลองจะถึงมอเตอร์เวย์ฝั่งนี้วิ่งสบายๆ
1: คร
2: ับ สองฝั่งนะทั้งสองฝั่งไม่มีปัญหาเลยเคลื่อนตัวดีแต่ว่าเมื่อประมาณสัก4โมงเย็นน่ะผมอยู่แถวๆเซ็นทรัลอีสต์วิวอ่ะไอ้เซ็นทรัลเวสต์วิวอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเวสต์วิว
2: โอ้ตกหนักครับคุณพัท
1: ตรงราชพฤกษ์กันเนาะใช่ไหม
2: ใช่ตกหนักเลยตกแป๊บเดียวดำน้ำกันเลยเดี๋ยวนั้น
1: มาหนักจริงนะตอนนั้นน่ะ
2: ดำน้ำเลยแหละ
1: ร
2: ่วมลงร่วมลึกด้วยแล้วก็ตอนนี้คงจะแห้งแล้วแหละถ้าฝนไม่ตกนะครับผม
1: น่าจะหยุดแล้วฮะใช่
2: ครับก็ขอจบรายงานลำลูกกาขาเข้าตรงข้ามบิ๊กซีคลอง6ครับคุณ
1: ผมได้ครับเดี๋ยวข้างหน้ามีอะไรคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมกันนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วส่วนกรณีที่เพื่อนสมาชิกของเรานะแจ้งมาว่าถนนพระราม3ด้านขาออกนะครับเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์นะฮะแล้วก็บนสะพานพระราม3ที่มีน้ำปูนผสมหินคลุกกันนะครับหล่นเป็นช่วงๆในช่องทางด้านขวานะครับเราประสานไปกับทางร้อยตำรวจโทวิชัยจิตวงศ์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.วัดพญาไกรนะครับก็เพิ่มเติมมานะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบแล้วไม่พบนะครับคาดว่ารถคันอื่นน่าจะเหยียบติดล้อไปหมดแล้วอย่างนั้นนะครับแต่รถยังเยอะนะครับด้านขาออกถนนพระราม3นะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงใต้ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าใต้สะพานแขวนพระราม9เนี่ยนะรถหนาแน่นเลยนะครับต่อเนื่องไปขึ้นสะพานพระราม3มีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับหัวแถวก็อยู่แถวมหิสวรรค์นะฮะแล้วก็ทางด้านของสะพานกรุงเทพเนี่ยก็มีรถเยอะนะครับช่วงกลางสะพานนะฮะส่วนกับการด้านขาเข้านะครับพระราม3เคลื่อนตัวได้นะครับไปคลองเตยนะฮะจะมีชะลอนิดนึงช่วงเข้าตัดกับวงแหววอุตสาหกรรมนะครับถ้าเลยไปทางด้านหัวช่องลมตรงเนี้ยก็ถือว่าพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับอ่ะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยเราจะมีงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะประโยชน์แห่งอนาคตที่คนไทยและประเทศจะได้รับนะครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี่นะฮะ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group เนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคุณฟังครับสำหรับคนทั่วไปประชาชนทุนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้อย่างแรกเลยนะครับก็คือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทางธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนไปจนถึงการท่องเที่ยวที่ก็จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เข้าเดินทางมาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวการประชุมครั้งนี้นะครับจะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลและการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนครับว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยสร้างงานสร้างอาชีพขณะเดียวกันครับจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการการเงินและการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลด้วยเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่คือโอกาสของคนไทยเป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนเลยนะครับที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมสำคัญนะครับและเป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมกันนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th นะครับหรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand นะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะครับที่จะมีเกิดขึ้นมาตอกย้ำถึงนะครับโอกาสสำคัญนะครับที่ประเทศไทยจะได้รับในช่วงเดือนตุลาคมนี้กันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้มาเดินทางกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกันบ้างมีแจ้งเข้ามานะครับนะทางด้านของลำลูกกาที่คุณชัยรัตน์เดินทางเมื่อสักครู่คลอง6ถึงคลอง7เนี่ยเคลื่อนตัวได้ทางนั้นนะฮะฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับนะแล้วก็เส้นทางในส่วนของการเดินทางรอบใน นะการจราจรก็ยังหนาแน่นนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพระราม4ด้านขาออกนะครับรถยังเยอะนะครับตั้งแต่ทางด้านของสะพานเหลืองนะต่อเนื่องมาทางไทยญี่ปุ่นนะครับขึ้นมาทางด้านของสวนลุมมาคลองเตยเนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่องส่วนขาเข้าคล่องตัวกว่านะครับคลองเตยมีสะสมตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแต่ก็ค่อนข้างเยอะนะสามแยกคลองเตยมาถึงด้านของใต้ทางด่วนเนี่ยนะฮะรถยังมากเคลื่อนตัวช้านะครับถ้าเลยทางวิทยุไปเข้าสารแดงก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับไปทางด้านหัวลำโพงนะใช้ความเร็วได้ส่วนพระราม1รถมากนะครับตั้งแต่ช่วงเจริญผลเข้ามาทางปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์เพลินจิตเนี่ยต่อเนื่องใต้ทางด่วนรถยังหนาแน่นนะครับยาวๆต่อเนื่องเลยนะฮะส่วนนานาเข้าใต้ทางด่วนก็จะมีปริมาณรถท้ายแถวสะสมอยู่ช่วงใต้ BTS นานานะครับเข้าแยกอโศกนะผ่านหน้าเทอร์มินอล21รถยังหนาแน่นนะครับส่วนขาเข้าที่มาจากทางพร้อมพงษ์สุขุมวิท26นะต่อเนื่องเข้ามาทางอโศกเนี่ยก็ยังมีรถมากนะครับปริมาณรถยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับอโศกมนตรีกลางซอยจากสุขุมวิทไปอโศกเพชรยังหนาแน่นนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าเพชรบุรีด้านขาออกนะครับจากทางด้านของมิตรสัมพันธ์มาทางใต้ทางด่วนนะฮะต่อเนื่องไปทางด้านของประตูน้ำเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันนะครับขาออกจากทางด้านของอโศกเพชรมาทางเพชรอุทัยไปพร้อมพงไปอโศกอ๋อไปทองหล่อนะฮะยังมีปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่องนะครับเลยทองหล่อไปเอกมัยเคลื่อนตัวได้นะครับข้ามคลองตันไม่ติดนะแล้วก็ลงพัฒนาการตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับถาวรทวัฒน์ไปทางด้านของแยกศรีพัฒน์จะมีชะลอช่วงเข้าแยกศรีพัฒน์ท้ายสะสมอยู่หน้าสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับส่วนศรีนครินทร์นะครับในด้านฝั่งขาเข้านะก็จะมีชะลอนิดนึงนะช่วงเข้าแยกศรีพัฒน์นะครับท้ายอยู่ตรงข้ามกับห้างธัญพาร์คลงอุโมงค์ลอดแยกพัฒนาการนะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องไปใต้ต่างระดับศรีนครินทร์ยังมีปริมาณรถอยู่นะครับถ้าเลยไปแล้วเนี่ยช่วงเข้าแยกกลำสาลีนะครับก็จะมีท้ายสะสมตรงใต้ต่างระดับศรีกรีฑาก็ยังค่อนข้างยาวนะครับหนาแน่นเลยนะสำหรับศรีนครินทร์ที่เข้าไปทางด้านของลำสาลีส่วนฝั่งกลับกันด้านขาออกก็มีชะลอตั้งแต่ศรีอุดมนะครับมาทางด้านของศรีเอี่ยมต่อเนื่องไปทางลาซานรถมากเคลื่อนตัวช้าอย่างต่อเนื่องก็เป็นจุดเดิมๆนะครับถ้าเลยแมคโครศรีนครินทร์ไปก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับสุขุมวิทขาเข้าดีนะครับสำโรงไปบางนาขาออกจะมีปริมาณรถหนาแน่นหน่อยตั้งแต่แยกบางนานะครับต่อเนื่องมาทางลาซานแบริ่งนะครับแล้วก็ช่วงจากทางด้านของปุณณวิถีเข้ามาทางอุดมสุขก็ยังมีปริมาณรถมากท้ายยังสะสมอยู่ช่วงซอยพึ่งมีนะครับก็ยังต่อเนื่องกันอยู่ส่วนขาเข้าจากทางด้านของสุขุมวิท101ไปทาง62เนี่ยเคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับไปอ่อนนุชนะใช้ความเร็วได้นะครับข้ามคลองพระโขนงไม่ติดนะฮะลงมาทาง3แยกพระโขนงขึ้นเคลื่อนตัวดีนะครับส่วนพระราม4ช่วงที่จะออกมาทางด้านของ3แยกพระโขนงเนี่ยท้ายไม่ยาวนะครับท้ายช่วงนี้อยู่ตรงซอยพิชัยสวัสดิ์นะครับส่วนจากกล้วยน้ำไทยมายังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับแล้วก็ช่วงที่จะออกมาทางด้านของพระราม4ซอยสุขุมวิท40นะฮะยังมีปริมาณรถเยอะนะครับส่วนทางด้านของซอยสุขุมวิท42ที่จะไปออกทางเอกมัยรถยังเต็มทั้งซอยเหมือนกันนะครับจากพระราม4เข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
1: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
2: แม้หนทางจะทุรกันดารเขาสูงป่าลึกมิได้เป็นอุปสรรคต่อการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ทุกข์ยากเพราะมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าท้องทะเลและชีวิตของราษฎรจึงมั่นคงโครงการป่ารักน้ำบ้านเล็กในป่าใหญ่ช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นป่าต้นน้ำโครงการปะการังเทียมช่วยคืนความสมดุลสู่ท้องทะเลฟาร์มตัวอย่างสร้างแหล่งอาหารและโครงการศิลปาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงสืบสานวัฒนธรรมไทยมาถึงทุกวันนี้สำนักงานกปร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดิน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้กับจสร้อยคุณผู้ฟังครับมีรับแจ้งเป็นเหตุด่วนเมื่อช่วงเวลา 18:15 นะครับรับแจ้งมานะครับว่ามีเหตุหินหล่นทับรถยนต์กระบะนะครับที่เกิดเหตุคือถนนเถินลี้นะกม117ก่อนถึงโค้งนางรำตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับก็มีทางด้านของสมาคมกู้ภัยลำปางจุดเถินเขามีการจัดรถพยาบาลพร้อมกับกำลังอาสาสมัครสนับสนุนนะครับนะช่วงนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติงานนะครับนะฝากผู้สัญจรเส้นทางนี้ให้ชะลอความเร็วนะครับใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเห็นเบื้องต้นเนี่ยแจ้งมาว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับส่วนสภาพการจราจรนะครับคุณผู้ฟังดูการเคลื่อนตัวทางด้านของงามวงวานติดนะครับนะมีผลกระทบมาทางประเสริฐมนุกิจหรือเกษตรนวมินทร์นะครับก่อนจะเข้าแยกเกษตรท้ายยาวนะครับลงอุโมงค์เคลื่อนตัวช้าขึ้นมาทางด้านของหน้ามอเกษตรไปบางเขนไปคลองลัดยาวไปพงเพชรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนะเลยเดี๋ยวมองงามวงวานไปก็จะไปชะลอช้าอีกนิดนึงช่วงใต้ทางด่วนที่จะข้ามสะพานข้ามแยกแครายมีผลกระทบทางพิเศษศรีรัตน์นะครับรถที่จะลงทางด่วนงามวงวานในด้านขาออกมีท้ายสะสมขึ้นไปด้านบนทางด่วนด้วยส่วนขาเข้างามวงวานเคลื่อนตัวได้นะครับแต่จะมีมาชะลอช่วงซอยชินเขตมาทางบางเขนต่อเนื่องมาทางหน้ามอเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแจ้งวัฒนะนะครับด้านขาออกก็มีเคลื่อนตัวช้าตั้งแต่หน้าศูนย์ราชการสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะข้ามคลองประปารถมากเคลื่อนตัวช้านะครับใต้ทางด่วนมาทางด้านของหน้าห้างแจ้งวัฒนะเนี่ยเซ็นทรัลเนี่ยนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็ฝั่งกลับกันขาเข้าค่อนข้างดีคล่องตัวเลยนะครับแล้วก็ดูทางด้านของพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะครับการเคลื่อนตัวจากหน้าสวนจตุจักรปริมาณรถหนาแน่นนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับต่อเนื่องมาทางรัชโยธินนะครับไปเสนาเกษตรรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนรัชดานะครับจากทางโค้งศาลอาญาปริมาณรถมีท้ายสะสมตั้งแต่สำนักงานศาลยุติธรรมนะครับเดี๋ยวมาทางรัชโยธินยังหนาแน่นนะครับข้ามรัชวิภาไปประชานุกูลต่อเนื่องไปวงสว่างยังมีปริมาณรถมากอยู่นะครับกลับการวงสว่างมาทางประชานุกูลรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับนะแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม7นะไม่ติดนะครับนะทั้งขึ้นแล้วก็ทางด้านขาเข้าและขาออกเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับส่วนทางด้านของสะพานพระปกเกล้ากันหน่อยนะจะเหลือฝั่งขาออกนะครับผู้ฟังจากฝั่งพระนครมีปริมาณรถหนาแน่นช่วงกลางสะพานนะครับลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกเข้าวงเวียนใหญ่รถมากเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางด้านของสะพานพระปกเกล้ากันหน่อยนะจะเหลือฝั่งขาออกนะครับผู้ฟังจากฝั่งพระนครมีปริมาณรถหนาแน่นช่วงกลางสะพานนะครับ

างกัลปพฤกษ์เนี่ยรถยังเยอะนะครับมาทางตัดกับบางบอนก็ยังค่อนข้างเคลื่อนตัวช้าอยู่เลยนะครับแล้วก็ทางด้านหัวขาออกที่มีกรณีของรถเสียนะบริเวณต่างระดับฉิมพลีตรงนี้ก็ยังทำให้มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ด้วยตอนนี้ท้ายแถวก็สะสมประมาณก่อนถึงตัดกับพลานกกาญจนานะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะเคลื่อนตัวตามกันได้คู่ขนานวิ่งดีกว่าครับ

ีวิตหยุดขับเร็วสวัสดีทักทายหลายๆท่านนะครับทาง YouTube JS100 Radio ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามกันอยู่นะสวัสดีคุณรพีนะครับคุณธนพัฒน์ด้วยนะครับนะแล้วก็คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะสวัสดีหลายๆท่านเลยนะครับคุณ AA ด้วยนะครับมีทางพี่จุกระเบียบด้วยมาเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมคุณพรสวรรค์นะครับรายงานตัวจากเขตสะพานสูงครับเคหะร่มเกล้าลาดกระบังนะฟ้าเปิดแล้วครับก่อนหน้านี้ช่วงประมาณสัก20นาทีที่แล้วเห็นบอกมีฝนตกลงมาด้วยนะครับทักทายคุณธีรนนท์ด้วยนะครับสวัสดียามเย็นเข้ามานะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เข้ามาพิมพ์ทักทายได้นะคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางวิทยุ FM 100นะครับเรามีช่องทางของ YouTube นะครับ JS 100 Radio Official นะครับเข้ามาติดตามกันได้นะครับจะติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100ก็ได้นะครับในช่องทางโซเชียลก็จะมี YouTube คุณผู้ฟังเข้าทางนี้ก็ง่ายสะดวกมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดกันนะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วสำหรับแอปพลิเคชัน JS 100ก็จะมีฟีเจอร์ SOS ใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิมปุ่มใหญ่ขึ้นแจ้งเหตุฉุกเฉินนะแจ้งรถจอดเสียขอความช่วยเหลืออุบัติเหตุก็เข้ามาแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชันในฟีเจอร์ SOS ได้เช่นเดียวกันตลอด24ชั่วโมงนะครับเราดูแลกันตลอดทุกวันนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรหลายๆจุดก็รอบในนี่ยังมีปริมาณรถหนาแน่นกันอยู่นะดินแดงทางด้านขาออกยกระดับพระราม9ด้านขาออกรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับพระราม9ขาออกยังไม่ค่อยดีนะครับผู้ฟังนะไปทางรามคำแหงยังมีปริมาณรถสะสมมากอยู่ขาเข้าดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะแต่จะมาชะลอช้าช่วงเข้าแยกบวชแม่พระนะครับท้ายไม่ยาวนะครับแล้วก็ไปอีกขยักหนึ่งก็คือช่วงใต้ทางด่วนดินแดงรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ด้านที่มาจากทางตึกชัยราชวิถีนะครับเข้าอนุสาวรีย์ก็มีปริมาณรถท้ายแถวนิสสะสมอยู่หน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับส่วนพญาไทเข้ามาเนี่ยนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับออกจากพญาไทไปรางน้ำไปแยกพญาไทเข้าไปทางราชเทวีเคลื่อนตัวได้ไปปทุมวันก็ถือว่าใช้กันได้นะพญาไทด้านฝั่งขาออกนะครับส่วนพหลโยธินออกไปจากอนุสาวรีย์เนี่ยก็จะเริ่มติดนะครับชะลอตั้งแต่โรงพยาบาลพญาไท2สนามเป้านะไปอารีนะครับถ้าเลยทางด้านของอารีไปเนี่ยก็จะถือว่าทำความเร็วได้ไปสะพานควายนะครับเริ่มใช้การได้ฟังกลับกันนะครับที่มาจากทางด้านของซอยสายลมมาทาง BTS อารีต่อเนื่องผลโยธินซอย2เนี่ยรถหนาแน่นท้ายมีสะสมตั้งแต่ผลโยธิน14ก่อนถึงซอยสายลมนะครับเคลื่อนตัวช้านะแล้วก็ดูทางด้านของลาดพร้าวกันหน่อยลาดพร้าวขาออกนะครับจาก5แยกมาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวก็ถือว่าใช้การได้นะครับเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายยาวหน่อยนะครับมีสะสมอยู่ช่วงบริเวณลาดพร้าวซอย15นะครับส่วนต่อเนื่องไปทางด้านของภาวนาโชคชัย4เคลื่อนตัวได้นะครับนะลาดพร้าว71นะครับก็ใช้การได้ใต้ทางด่วนไปทาง87นะฮะก็ถือว่าใช้การได้นะครับมีติดตรงช่วงสัญญาณไฟเล็กน้อยเท่านั้นเองไปทางบางกะปิตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะครับทางด้านของลาดพร้าวด้านขาออกขาเข้าก็ดีนะครับเคลื่อนตัวได้นะเลียบทางด่วนรามินทราจากทางด้านของประชาธรรมไปลาดพร้าวเนี่ยรถยังเยอะนะครับมีสะสมอย่างต่อเนื่องท้ายก็อยู่ก่อนเข้าแยกประชาธรรมด้วยนะครับลาดพร้าวไปเกษตรนวมินนะเริ่มดีขึ้นนะครับนะการจราจรช่วงนี้นะผ่านทางด้านของ Central East View เนี่ยนะครับก็เริ่มทำความเร็วกันได้นะครับถือว่าดีนะถือว่าดีเลยนะครับส่วนด้านกลับกันก็ถือว่าคล่องตัวด้วยนะครับรามคำแหงณเวลานี้นะดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาออกยกระดับรามไปทางด้านของลำสาลียังมี

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณฟังครับแม่น้ำบางประกงมีน้ำทะเลหนุนสูงนะครับแล้วเข้าท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำบางประกงนะครับปัจจัยก็มาจากกระแสลมกระโชกแรงอย่างต่อเนื่องที่พัดเอามวลน้ำเนี่ยเข้ามาสะสมนะครับแล้วก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับล่าสุดวัดบนคงคารามบางประกงเนี่ยซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำได้รับผลกระทบนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้คุณผู้ฟังขอไปที่กรณีเหตุหินนะครับที่หล่นทับรถยนต์แล้วมีผู้เสียชีวิตนะครับที่ถนนเถินลี้นะครับคุยกับทางคุณดรีมนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยลำปางนะครับคุณดรีมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมอันนี้เหตุเกิดตั้งแต่ตอนไหนครับคุณดรีม
2: เมื่อช่วงประมาณ1ชั่วโมงนะครับ
1: 1ชั่วโมงกว่าๆโอ้เหตุการณ์นี้เป็นยังไงฮะคุณดรีม
2: ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุเป็นช่วงระหว่างกลางเขานะครับ ประมาณช่วงระดับกิโลเมตรที่117ถึง118นะครับเพราะเส้นทางเถินลี้นะครับระหว่างลำปางกับลำพูนครับ
1: อืมครับลักษณะเหตุเป็นยังไงครับคุณ
2: เบื้องต้นได้สอบถามนะครับเนาะผู้ที่ประสบเหตุด้วยก็คือผู้โดยสารที่นั่งมาครับ รถคันดังกล่าวนะครับได้สอบถามเบื้องต้นก็คือเนื่องจากว่าในช่วงบนเขามีเหตุฝนตกแล้วก
1: ็
2: มันเป็นช่วงทางโค้งนะครับแล้วก็มีเขาบอกว่าตอนแรกรถเสียหมุนนะครับรถเสียหลักไม่หมุนแล้วก็แต่ว่ามันเป็นทางโค้งพอดีมีรถที่ขับผ่านมาก็ชนปกอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นรถพ่วงนะครับใช้รถพ่วงช่วยดึงลากนะครับแต่พอดีจังหวะช่วงเก็บจักรยานแต่จังหวะมีหินร่วงลงมาจากเขาพอดีเลยแล้วก็ตกลงมาใส่ตรงบริเวณหน้ารถนะครับผู้คนขับซึ่งเป็นผู้ชายนะครับเนาะก็น่าจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับเพราะที่นั่งข้างมันด้วยเลยก
1: ็สัญญาณไม่ค่อยชัดคุณดรีมครับคุณดรีมฮะสัญญาณน่าจะหลุดนะครับคุณดรีมได้ยินไหมครับคุณดรีม
2: ยังได้ยินอยู่ครับ
1: สัญญาณทางคุณดรีมขาดไปเดี๋ยวนิดนึงนะคือช่วงที่เกิดเหตุน่ะเขากำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่แล้วหินเนี่ยหล่นมาหลังจากนั้นใช่ไหมตอนช่วงที่กำลังช่วยกันอยู่ใช่ไหม
2: ช่วงที่ช่วยแล้วครับแต
1: ่ช่วยแล้ว
2: จังหวะมันช่วงที่เขาจะมันเป็นช่วงโค้งพอดีเน
1: า
2: ะอาจจะจังหวะมันหินร่วงลงมาพอดีประมาณเนี่ยครับ
1: มันลงมากี่ก้อนเนี่ยคุณดีม
2: ตรงที่ของเขาเนี่ยมีหนึ่งก้อนก็แล้วก็มีหินขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมากเลยที่หล่นลงมาตอนนี้ก็มีโอกาสเกิดหล่นลงมาอีกได้ตลอดเลยตัวเนี้ยครับเพราะอันตรายมากครับตอนนี้ด้วยตอนนี้ทางเจ้าที่กู้ภัยเจ้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าที่ของแขวงการทางนะครับก็ได้มาดำเนินการนะครับในที่เกิดเหตุนะครับเพื่อป้องกันบริเวณหินที่จะร่วงตกลงมาได้อีกเนื่องจากว่าตอนนี้ที่เกิดเหตุยังมีฝนตกปล่อยลงมาด้วยนะครับตอนนี
1: ้
2: ได้ทำการเคลื่อนย้ายนะครับรถของผู้ประสบเหตุนะครับได
1: ้
2: ย้ายออกไปที่
1: สัญญาณขาดอีกคุณดรีมฮะสัญญาณมันขาดอีกในช่วงหนึ่งนะฮะคือจับใจความว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายนะครับคือได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุคุณดรีมครับคุณน่าจะสัญญาณไม่ค่อยดีนะในพื้นที่เพราะว่าเหมือนกับมีฝนตกด้วยนี่ครับอันนี้เป็นรถคันที่เกิดเหตุแล้วเราจะเห็นหินก้อนนี้คุณผู้ฟังน่าจะเป็นหินที่ตกลงมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตคือช่วงนั้นเป็นจังหวะที่เขากำลังให้ความช่วยเหลือรถกระบะนะครับที่เสียหลักแล้วก็หมุนแล้วก็มีรถคันอื่นเนี่ยตามหลังมาก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่จังหวะนั้นคือฝนมันตกนะครับด้านบนเขานะและจังหวะที่ช่วยกันเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าหินเนี่ยหล่นลงมาทีนี้ผมก็แหมอยากจะถามว่าไอ้ตอนที่หินหล่นลงมาเนี่ยคือคนขับเนี่ยเขาอยู่ในรถไหมหรือว่าอยู่นอกตัวรถนะครับแต่สัญญาณขาดไปก่อนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันอีกนะเพราะว่ายังไม่ค่อยชัดเจนว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายรถทั้งหมดหรือยังเพราะว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถคันอื่นหรือเปล่าที่ได้รับผลกระทบด้วยเพราะเห็นมีขุยหินก้อนเล็กๆด้วยนะที่หล่นลงมานะครับแต่ว่าใครจะใช้เส้นทางนี้เนี่ย ก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเป็นไปได้เลี่ยงก่อนดีกว่านะเลี่ยงก่อนดีกว่าเพราะอาจจะมีหินเนี่ยที่หล่นลงมาอีกไหมตรงนี้เราไม่แน่ใจเลยนะกม.117นะครับก่อนถึงโค้งนางรำตำบลนาโป่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นถนนเถินลี้นะครับนะเส้นทางลำปางมุ่งหน้าไปลำพูนนะครับเนี่ยฮะก็ฝากให้เลี่ยงไว้ก่อนนะครับเลี่ยงไว้ก่อนน่าจะมีฝนที่ตกหนักลงมานะครับในช่วงที่เกิดเหตุด้วยอันตรายจริงๆนะครับในจุดนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้ามีสายเข้ามาอีกครั้งเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 19:11 ครับมาติดตามกันต่อกับจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับหลายเส้นทางการจราจรยังหนาแน่นนะครับคุณผู้ฟังดูทางด้านของรังสิตนครนายกนะครับด้านขาออกผ่านตลาด200ปีรังสิตรถยังหนาแน่นนะครับมาทางต่างระดับรังสิตลงไปทางคลอง1คลอง2เคลื่อนตัวได้นะครับขาออกนะไม่มีปัญหานะครับส่วนทางด้านของคลองหลวงยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับนะต่างระดับคลองหลวงไปทางเนี่ยทางด้านของคลอง1คลอง2เนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับแล้วก็มีผลกระทบทำให้ผลโยธินด้านขาออกรถที่จะขึ้นต่างระดับคลองหลวงมีท้ายสะสมอยู่ประมาณช่วงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตนะครับขอค่อนข้างหนาแน่นเหมือนกันนะฮะส่วนทางด้านของถนนรัชดารามินทรานะครับที่มาจากทางนวมินทร์มุ่งหน้าออกมาทางเกษตรนวมินทร์นี่ก็มีท้ายแถวยาวเหมือนกันนะครับเนี่ยรถหนาแน่นเคลื่อนตัวช้านะครับออกมาทางเกษตรนวมินทร์นะครับด้านขาเข้าเนี่ยนะเคลื่อนตัวมาทางใต้ทางด่วนนะครับไปทางด้านของนักทางสุคนธสวัสดิ์เนี่ยไม่มีปัญหานะครับไปทางอเวนนิวนะเข้ามาทางด้านของลาดปลาเขาเคลื่อนตัวได้ตอนนี้เขาแยกเกษตรยังมีสะสมช่วงลงอุโมงค์นะครับท้ายยังมีสะสมก่อนถึงแยกเกษตรทางฝั่งของประเสริฐมนุกิจนะครับหรือเกษตรโนมินนะท้ายนี่ขึ้นมาส่วนงามวันด้านขาออกจากแยกเกษตรไปบางเขนต่อเนื่องไปพงเพชรเนี่ยยังหนาแน่นต่อเนื่องสลับหยุดนิ่งด้วยนะครับยังไม่ค่อยดีขึ้นนะฮะส่วนทางด้านของรัชดานะครับด้านขาออกผ่านโค้งสันอาญาท้ายยังยาวนะครับท้ายตอนนี้สะสมอยู่ช่วงยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับแถวๆหน้าสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับก็ไปทางรัชโยธินยังหนาแน่นนะครับต่อเนื่องรัชวิภายังมีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับไปประชานุกูลไปวงสว่างหัวแถวอยู่ช่วงลอยข้ามแยกวงสว่างนะครับแล้วก็มีกระทบนะทางด้านของกรุงเทพนนท์นะครับที่มาจากใต้ต่างระดับประจิมรัตยาที่จะเข้ามาทางแยกวงสว่างเนี่ยนะรถก็หนาแน่นด้วยนะครับถ้าเลยทางด้านของวงสว่างไปสะพานพระราม7เนี่ยไม่ติดนะครับส่วนด้านกลับกันที่มาจากสะพานพระราม7ต่อเนื่องวงสว่างเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับไปประชานุกูลไปรัชวิภาเนี่ยไม่มีปัญหานะครับด้านนี้พหลโยธินยังค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ฟังจากทาง5แยกนะครับไปทางรัชโยธินยังมีท้ายสะสมอยู่หน้าสวนจตุจักรตรงนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นยังหนาแน่นนะครับส่วนด้านกลับกันเนี่ยที่มาจากทางแยกเกษตรต่อเนื่องรัชโยธินปริมาณรถมากนะครับมีสะสมตั้งแต่ช่วงลงจากสะพานลอยข้ามแยกเสนาเข้าแยกรัชโยธินรถยังเยอะนะครับเลยจากแยกรัชโยธินนะครับขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทาง5แยกลาดพร้าวมาถึงด้านของสวนจตุจักรนะครับยังเคลื่อนตัวได้นะฮะแล้วก็ทางรอบในเองเนี่ยนะดูทางฝั่งของราชปรพการจราจรจากแยกประตูน้ำไปมักกะสันเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันก็ถือว่าไม่ติดนะวันนี้ถือว่าหมดปัญหาไวรถที่ลงมาจากจตุรทิศนะครับมีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงเชิงทางลงมาทางด้านของมักกะสันส่วนลงไปทางศรีอยุธยาในแยกพญาไทเนี่ยไม่ติดนะครับด้านกลับกันจตุรทิศนะครับขึ้นบึงมักกะสันนะครับข้ามคลองชดใหญ่นะฮะถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดเลยนะครับคุณผู้ฟังส่วนในด้านของศูนย์การค้าพระราม1เนี่ยยังมีปริมาณรถหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่มาจากทางเจริญผลเข้าปทุมวันราชประสงค์ผ่านชิดลมไปเพลินจิตยังเต็มต่อเนื่องวิทยุที่จะออกทางพระราม4ยังไม่ค่อยดีนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่นะฮะแถวๆซอยร่วมฤดีนะครับก็ยังถือว่ายาวนะครับเพราะว่าพระราม4ด้านขาออกรถยังมากนะครับแต่ตอนนี้หัวแถวก็อยู่ช่วงบ่อนไก่นะครับเริ่มยืดตัวได้นะครับท้ายนี่ก็อยู่ประมาณแยกสามย่านมิตรทาวน์นะครับตรงนี้ส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้านะครับก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้สีลมนะครับเริ่มดีขึ้นนะครับด้านขาเข้าหวัดดีขาออกที่จะไปแยกนรินทร์นรารมนะครับตัดกับทางสีลมนรินทร์นราธิวาสเนี่ยเริ่มที่จะตามกันได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีท้ายนะครับสะสมอยู่ช่วงใต้ BTS สารแดงส่วนทางด้านของสาทรที่จะเข้าไปทางวิทยุท้ายอยู่สาทรซอย4ด้านกลับกันสาทรใต้นะครับเริ่มดีขึ้นนะครับเข้าแยกนรินทร์ ท้ายสั้นนะครับส่วนเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรท้ายนี่ยังอยู่ใต้ BTS สลุยนะครับแต่ก็เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ติดทั้งสองด้านยังเคลื่อนตัวได้นะครับใครเดินทางอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ช่วยกันเพิ่มเติมอัปเดตกันได้นะครับที่จอสร้อยของเรานะดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะครับแจ้งเข้ามาได้มีอุปสรรคมีอุบัติเหตุตรงไหนหรือเปล่านะครับการจราจรที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุตอนนี้เริ่มดีขึ้นไหมนะครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้การจนาพิเศษวงแหวนตะวันตกทิศทางด้านขาออกนะครับยังไม่ค่อยดีนะคุณผู้ฟังที่มีกรณีรถเทลเลอร์ไปจอดเสียตรงต่างระดับฉิมพลียังมีเคลื่อนตัวช้าอยู่แต่ท้ายสั้นลงนะครับท้ายในตอนนี้เลยทางด้านของตัดกับพรานกสาย4เข้ามานะฮะก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางบางใหญ่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับตรงต่างระดับบางใหญ่นี่รถเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับส่วนขาเข้านะก่อนหน้านี้ที่มีติดขัดช่วงตัดกับกระประพฤกตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะขาเข้าเริ่มดีขึ้นนะครับมาทางด้านของต่างระดับบางขุนเทียนตรงนั้นรถไม่ติดแล้วนะครับต้องเลยทางด้านของต่างระดับเอกชัยมาก่อนนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นทำความเร็วพอได้บ้างนะครับพระราม2วันนี้ดีนะครับเข้าออกไม่มีจุดไหนที่ติดเลยนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วก็ดูทางด้านของสุขสวัสดิ์ในด้านขาออกนะครับนะช่วงสามแยกพระประแดงยังมีรถสะสมอยู่นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มีผลกระทบขึ้นไปบนวงแหวนอุตสาหกรรมนะนะครับก็จะมีท้ายสะสมด้านขาออกของสุขสวัสดิ์ท้ายอยู่บริเวณต่างระดับวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับเลยสามแยกพระโขนงไปก็เริ่มใช้การได้นะครับส่วนด้านขาเข้านะไม่ติดนะครับการเคลื่อนตัวยาวๆได้ตลอดเลยนะครับจุดไหนที่มีปัญหาอีกตอนนี้สะพานพระปกเกล้ายังไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีสะสมอยู่ช่วงเชิงทางขึ้นนะครับทางฝั่งพระนครนะสะพานพระปกเกล้าที่จะข้ามมาทางด้านของแยกบ้านแขกเนี่ยรถยังเยอะนะครับรถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าดูการเคลื่อนตัวจากทางด้านของวงเวียนเล็กเข้ามาทางแยกบ้านแขกต่อเนื่องเข้าประชาธิปกยังมีปริมาณรถมากสะสมอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนด้านกลับกันไม่มีปัญหานะออกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกข้ามสะพานพุทธได้สะพานพระปกเกล้าก็ไม่ติดนะแล้วก็ทางฝั่งของถนนสมเด็จเจ้าพระยาคนเลี่ยงมาใช้ยังไม่เยอะนะเท่าที่ดูนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับก็สามารถเลี่ยงมาใช้ได้นะครับนะแต่ว่าช่วงท่าดินแดงที่จะออกทางลาดย่าเนี่ยรถจะเยอะนิดนึงนะตรงนี้นะครับก็คนก็อาจจะเลี่ยงมาใช้บ้างนะครับลาดย่านะครับไปทางคลองสาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางเจริญนครผ่านหน้าห้างตอนนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับปริมาณรถนะครับผ่านใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านนะครับในช่วงนี้ก็ติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในแต่ละเส้นทางด้วยนะครับใครที่อยู่ตรงไหนอัปเดตกันได้นะครับเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างศรีนครินทร์ณเวลานี้ก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นนะครับตรงช่วงศรีอุดมมาทางข้ามแยกศรีเอี่ยมไม่ค่อยติดแล้วนะครับตรงเนี้ยจะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกศรีลาซานเหลือเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวน่าจะหมดปัญหานะส่วนด้านขาเข้าไปศรีพัดนะครับท้ายก็สั้นลงนะครับมีชะลอช้าช่วงก่อนเข้าแยกลงอุโมงค์ยังหนาแน่นนะครับข้ามทางรถไฟหัวหมากยังได้ช้าอยู่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องใต้ต่างระดับศรีนครินทร์ก็ยังมีปริมาณรถมากอยู่เข้าแยกลำสาลีท้ายสั้นลงนะครับตอนนี้ก็ถือว่าใกล้จะหมดปัญหาแล้วเช่นเดียวกันนะครับรามคำแหงก็ดีขึ้นนะครับนะลงทางด้านของรำสาลีตามกันได้ตลอดแล้วนะครับในส่วนของพื้นที่หัวหมากหลังรามถนนหัวหมากไม่มีปัญหานะนะครับการเคลื่อนตัวถือว่าใช้การได้แต่จะมีแนวเบี่ยงการก่อสร้างช่วงท้ายซอยหัวหมาก20นะอันนี้น่าจะเป็นด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางศรีนครินทร์นะครับจะมีชะลอช้าเล็กน้อยนะครับช่วงจุดกลับรถนะครับท้ายซอยหัวหมาก20นะมีหัวแถวเนี่ยอยู่ช่วงรามคำแหงซอย40นะครับตรงนี้ก็หลายท่านน่าจะเข้าไปใช้เส้นทางกันเยอะเพราะว่ารามคำแหง40ก็สามารถไปทะลุออกถนนรามคำแหงได้เช่นเดียวกันนะครับก็ดูภาพรวมในช่วงนี้หลายเส้นทางก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับในช่วงเย็น อากาศเป็นยังไงกันบ้างทางคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจเพิ่มเติมมาให้นะครับช่วง19นาฬิกาที่ผ่านมาเทพรักษ์อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะครับดัชนีความร้อนอยู่ที่35นะฮะกลุ่มฝนในช่วงนี้ในกรุงเทพก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้ก็จะไปทางด้านของปราจีนบุรีละทางนู้นฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวยังมีตกเล็กน้อยนะครับนะทางด้านของรังสิตขออภัยทางองครักษ์นะครับนครนายกนะยังมีตกอยู่ระดับปานกลางเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนที่จะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยทางปทุมธานีนะครับลาดหลุมแก้วพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตกเล็กน้อยนะครับทางบางไทรทางด้านของบางประอินนะฮะแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่อยู่ด้านบนทางอ่างทองทางด้านของโพทองอ่างทองนะครับวิเศษชัยชาญตรงเนี้ยยังมีฝนตกอยู่นะครับส่วนฝนที่อยู่ทางด้านของราชบุรีตอนนี้ก็ตกเล็กน้อยนะนครปฐมนะครับแต่ว่าแนวโน้มถ้าตรงนี้สลายไปก็ไม่น่าจะมีผลกระทบกับพื้นที่ในกรุงเทพแต่อะไรก็ไม่แน่นอนเมื่อวานนี้ก็เรียกได้ว่าแหมติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นหัวค่ำไม่ตกนะฮะไปตกนู่นนะครับใกล้จะเที่ยงคืนแล้วมาหนักมากนะครับผมขับรถออกไปเนี่ยโอ้โหฝ่าสายฝนแทบจะมองถนนไม่เห็นเลยนะครับตกหนักจริงๆนะครับช่วงหลังเที่ยงคืนเนี่ยหนักมากนะครับก็เป็นฝนที่ก่อตัวมาในช่วงกลางคืนคลองเตยนี่ก็ตกหนักนะฮะเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามเพราะวันนี้โอกาสเกิดฝนอยู่ในเกณฑ์สูงนะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลให้ไว้ร้อยละ 70% ของพื้นที่เลยนะครับส่วนกรณีของน้ำทะเลหนุนนะที่ริมแม่น้ำบางประกงที่เราเพิ่มเติมเบื้องต้นกันไปนะครับเนื่องจากมีระดับน้ำนะครับมวลน้ำที่เข้ามาสะสมและทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำล่าสุดก็คือวัดบนคงคารามบางประกงนะครับซึ่งวัดเนี้ยก็อยู่ติดริมแม่น้ำบางประกงได้รับผลกระทบอย่างหนักมวลน้ำที่บอกว่าทะลักขึ้นมาจากท่อระบายน้ำและเข้าท่วมพื้นที่ภายในบริเวณโดยรอบของวัดทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะคือภาพที่เราขึ้นให้ดูเป็นน้ำที่ล้นขึ้นมาจากแม่น้ำบางประกงนะครับนอกจากนี้เห็นบอกว่าบ้านเรือนประชาชนในบริเวณใกล้เคียงกับวัดบนคงคารามโดยเฉพาะบ้านที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็ได้รับความเดือดร้อนจากระดับน้ำที่เข้าท่วมขังแล้วเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะคือน้ำเนี่ยเริ่มขึ้นมาจากท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับที่ผ่านมานะฮะก็เรียกได้ว่าในวัดเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับก็ผมว่าโดยรอบวัดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะถนนหนทางต่างๆเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับอัปเดตกันว่าล่าสุดระดับน้ำมีลดลงบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่เดี๋ยวยังไงคงต้องติดตามกันนะครับส่วนถนนเถินลี้นะครับกม.ที่117ที่เราต้องแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางด้วยเพราะว่าเกิดเหตุก้อนหินที่มาจากภูเขานะครับเนื่องจากด้านบนเนี่ยฝนตกแล้วก็มีหินร่วงลงมามีผู้เสียชีวิตด้วยตรงจุดนี้เนี่ยใครที่เข้าไปใช้เส้นทางนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเป็นถนนเถินลี้จากลำปางมุ่งหน้าลำพูนนะครับคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการกั้นบริเวณที่เกิดเหตุเอาไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางนะมีการตรวจสอบนะครับพื้นที่ที่เกิดเหตุเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยก็เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังช่วยกันดึงร่างของมีเห็นบอกว่ามีก้อนหินเนี่ยก้อนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคือหล่นลงมาพอดีจังหวะนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงบริเวณทางโค้งพอดีนะครับนอกเหนือจากหินก้อนเล็กๆก็จะมีหินก้อนใหญ่นั้นก็จะมีหินก้อนเล็กด้วยที่ร่วงหล่นลงมายังไงใครใช้เส้นทางตรงนี้ทางภาคเหนือเนี่ยนอกเหนือจากเส้นทางนี้คุณผู้ฟังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเรื่องของการจราจรไปติดตามข่าวสารกันก่อนในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะฮะกับทางคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: วัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์ค
0: ะ
1: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของปลาหมอคางดำค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาที่ยังคงอยู่นะคะในปัจจุบันนี้นะคะยังแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วก็วันนี้ล่าสุดศาลปกครองกลางค่ะมีคำพิพากษาคดีนะคะหมายเลขคดีดำและคดีแดงที่ระหว่างนายณัฐพรหลักแหลมกับพวกรวม54คนผู้ฟ้องคดีกับกรมประมงและพวก10รวม18คนผู้ถูกฟ้องคดีโดยมีบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเป็นผู้ร้องสอดนะคะศาลมีคำวินิจฉัยสรุปว่ากรมประมงทราบอยู่แล้วว่าหากอนุญาตให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนำปลาหมอสีคางดำหรือว่าปลาหมอคางดำเนี่ยนะคะซึ่งเป็นปลาต่างถิ่นเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อทำการวิจัยอาจจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของประเทศไทยแต่หลังจากอนุญาตให้นำเข้าตามใบอนุญาตฉบับที่ 41/2554 ลงวันที่12พฤศจิกายน2553ไม่ปรากฏว่ากรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงได้ดำเนินการควบคุมหรือตรวจสอบการศึกษาวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการนำเข้าหรือไม่ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมสัตว์น้ำต่างถิ่นตามกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นนะคะต่อมาเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในช่วงปี2555จนถึง2559โดยสารระบุว่าไม่ว่าปัญหาดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือไม่กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงย่อมมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558แม้กรมประมงจะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพุทธศักราช2567ถึง2570และดำเนินมาตรการเร่งด่วนจนแนวโน้มความชุกชุมของปลาหมอคางดำลดลงในทุกกลุ่มแหล่งน้ำแต่ศาลเห็นว่าเป็นเพียงความสำเร็จเบื้องต้นตราบใดที่มาตรการตามแผนยังดำเนินการไม่ครบถ้วนและปัญหาการแพร่ระบาดยังไม่หมดสิ้นหรือยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดความสมดุลของระบบนิเวศกรมประมงยังคงมีหน้าที่แก้ไขปัญหาต่อไปศาลจึงพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ในการควบคุมป้องกันแก้ไขและระงับยับยั้งการขยายพันธุ์หรือการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ระบาดตามแผนปฏิบัติการปี2567ถึง2570และมาตรการอื่นๆที่จำเป็นโดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกำกับดูแลและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงสิ้นสุดนะคะ
0: ครับ
1: ก็ขีดเส้นใต้180วันนะคะส่วนการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินศาลวินิจฉัยว่านะคะกรมประมงและอธิบดีกรมประมงได้รับทราบหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบกรณีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและมีหนังสือขอความร่วมมือไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามหลักเกณฑ์แล้วขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ประกอบการพิจารณาเช่นกันแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ออกประกาศให้พื้นที่อำเภออัมพวาอำเภอสมุทรสงครามและก็อำเภอเมืองสมุทรสงครามและก็อำเภอบางคนทีเป็นเขตให้ความช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง54คนและประชาชนในพื้นที่ศาลจึงเห็นว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดที่ต้องให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรนะคะศาลจึงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพิจารณาออกประกาศให้พื้นที่ทั้ง3อำเภอเป็นเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบกรณีฉุกเฉินเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง54คนเฉพาะที่ได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามหลักเกณฑ์และแนวทางโดยกำหนดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนคำร้องขอนะคะให้หน่วยงานที่ถูกฟ้องคดีพิจารณาการเรียกร้อง ให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนในฐานะผู้ร้องสอดและผู้เกี่ยวข้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่รัฐอันเกิดจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตามมาตรา97แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535ศาลเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง54คนผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องคดีในส่วนนี้นะคะมันเป็นคนละส่วนกันค่ะนะคะส่วนหลังจากนั้นนะคะทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าได้สั่งการเร่งด่วนให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกรมประมงนะคะเร่งดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลางนะคะกรณีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอครางดำและก็สั่งให้กรมประมงจัดทำแผนทำแผนการดำเนินการนะคะเพื่อให้การปฏิบัติเกิดการสำลิดผลนะคะตามคำพิพากษานะคะทั้งนี้ศาลปกครองกลางนะคะมีคำพิพากษาให้กรมประมงโดยอธิบดีกรมประมงปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ควบคุมป้องกันระงับยับยั้งการแพร่ขยายนะคะแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ระบาดเป็นไปตามแผนปฏิบัติการแก้ไขนะการแพร่ระบาดของปีพุทธศักราช2567ถึง2570นะคะก็บอกว่า เพื่อที่จะให้งานเนี่ยบรรลุผลภายใน180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดที่คดีถึงที่สุดนะคะทางด้านของคุณวัชรพลก็บอกว่าตั้งแต่เข้ามาดูแลกรมประมงเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำมาอย่างต่อเนื่องโดยเร่งรัดการดำเนินงานตาม7มาตรการนะคะล่าสุดก็ออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนซึ่งก็เป็นมาตรการดำเนินการต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษาให้เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาเพื่อเกิดผลสำเร็จโดยเร็วนะคะสำหรับผลการดำเนินงานตามข้อมูลของกรมประมงณวันที่27สิงหาคม2569นะคะสามารถกำจัดปลาหมอคางดำแล้วนะคะ 10,683,073.25 กิโลแบ่งเป็นจากบ่อเลี้ยงไปอยู่ในบ่อเลี้ยงนะก็ร้อยละ 61.48 นะคะจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 38.52 นะคะร้อยละ 38.52 ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ระดับความชุกชุมลดลง10จังหวัดนะคะระดับความชุกชุมคงที่8จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังและก็พื้นที่การพบระบาดมีอย่างละ3จังหวัดสำหรับมาตรการ7มาตรการก็คือก็มีเรื่องของการควบคุมและก็กำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำทุกแห่งที่พบการแพร่ระบาดนะคะโดยใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมรวมถึงกำจัดตัวอ่อนและก็ปลาในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรนะคะเขาบอกว่าตั้งเป้านำปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศไม่น้อยกว่า 5,000 ตันค่ะสองคือกำจัดและก็ปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้ปลาพันปลาผู้ล่าประจำถิ่นเนี่ยนะคะก็ซึ่งไม่น้อยกว่า5ล้านตัวในพื้นที่เป้าหมายนะคะก็ส่งลงไปที่จะกำจัดนะคะก็จะมีปลากระพงขาวปลาชะโดปลากรายนะคะแล้วก็3คือปลาหมอคางดำนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์นะคะโดยตั้งจุดรับซื้อเพื่อสร้างแรงจูงใจในการจับนะคะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นน้ำหมักชีวภาพซึ่ง7มาตรการนี้คุณพัฒน
0: ์
1: บอกเลยว่าเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าปลาหมอคางดำเนี่ยความอดทนของ
0: มันอ
1: ื
0: ด
1: นะคะ
0: ยาก
1: นะคะนี่แล้วก็การแพร่ระบาดโอ้โหก็เรียกว่ารวดเร็วด้วยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็มีทั้งเรื่องของการสร้างความรู้ความมีส่วนร่วมจัดทำคู่มืออะไรเงี้ยก็คือทำมากันอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศสัตว์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยสำรวจชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นในลุ่มน้ำแล้วก็เพาะพันธุ์แล้วก็ปล่อยสัตว์น้ำประจำถิ่นคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติไม่น้อยกว่า5ล้านตัวแล้วก็ฟื้นฟูอาศัยแหล่งอาศัยไม่น้อยกว่า16แห่งนะ ขาบอกว่า7มาตรการเนี่ยเป็นมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำพุทธศักราช 2567 ถึง 70นะคะซึ่งเป็นแผนที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาให้กรมประมงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวไปเมื่อวันที่20สิงหาคมปี67นะคะกรอบระยะเวลาการดำเนินการงานก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม67ถึงกันยา70นะคะก็ใกล้จะครบกำหนดกรอบแล้วนะคะก็ยังมีเยอะอยู่นะทุกวันก็ยังมีการรับแจ้งอยู่เลยนะคะ
0: ครับ
1: คือมันไม่อร่อยมันทานมันเนื้อมัน
0: ก้างมันเยอะด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมันแข็งใช่ไหมมันแข็งถ้ามันอร่อยเนี่ยรับรอง
0: ครับ
1: ไม่เหลือบัดนี้นะค่ะก็ต้องช่วยนะเพราะว่ามันลงไปในบ่อของทางเกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงปลานี่เขาเดือดร้อนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กินเก่งด้วยนะคะอ่ะอีกเรื่องนึงวันนี้ครม.เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะ
0: เ
1: พื่อจะมุ่งแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎหมายและให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบริษัทจำกัดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจและการระดมทุนสมัยใหม่นะคะสาระสำคัญของร่างกฎหมายก็คือการปลดล็อกค่ะข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบเช่นเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีนะคะมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทนะคะและไม่เคยจ่ายเงินปันผลค่ะโดยให้สิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีเช่นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนออกหุ้นกู้การแปลงหนี้เป็นทุนและการทยอยให้หุ้นนอกจากนี้นะคะNIA ก็สามารถที่จะสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบต่างๆตลอดจนทำหน้าที่เป็น one stop service เพื่อประสานสิทธิประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นมาตรการทางเลือกไม่ได้เป็นการบังคับให้กับสตาร์ทอัพทุกรายจะต้องเข้าสู่ระบบนะคะพร้อมกับกำหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์แล้วก็แผนส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็องค์ความรู้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้มีศักยภาพเติบโตแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลค่ะนะคะมาดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะคุณพันธ์วันนี้เนี่ยหุ้นไทยปิดที่ 1,621.89 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 3.07 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 66,138.02 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในแดนบวกและลบนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,625.94 จุดนะคะแล้วก็ทำจุดต่ำสุดที่ 1,614.49 จุดตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะคะโดยแรงหนุนหลักมาจากหุ้นกลุ่มพลังงานและก็ปิโตรเคมีตอบรับกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังมีความไม่แน่นอนและมีการโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นกว่า 2% ขณะที่เดลต้านะคะหุ้นกลุ่มเดลต้าก็มีจังหวะพักตัวหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงไปแล้วนะคะ
0: คร
1: ับ ส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะโดยได้แรงหนุนจากการรายงานยอดส่งออกของจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการในเดือนสิงหาคมซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกยังคงแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามนะคะจีนมียอดเกินดุลการค้าเพิ่มขึ้นในเดือนดังกล่าวซึ่งอาจจะทำให้จีนเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาที่ต้องการให้จีนลดปัญหานะคะเรื่องของการค้าไร้สมดุลกับสหรัฐนะคะทางดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,940.55 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 7.85 จุดนะคะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะก็ราคาน้ำมันค่ะที่พุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากความตึงเครียดของตะวันออกกลางก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มนะคะซึ่งทำให้หางเสงเนี่ยปิดที่ 25,317.18 จุดลดลงไป 95.94 จุดนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดร่วงลงไปเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าการแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเยนนะคะส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มของผลประกอบการของกลุ่มบริษัทส่งออกนิเกอีปิดที่ 65,269.33 จุดลดลงไป 1,130.51 จุดนะคะส่วนราคาทองคำในประเทศค่ะคุณพัชวันนี้นะคะเปิดตลาดครั้งแรกปรับบวกไป350บาทหลังจากนั้นก็สลับบวกลบนะคะโดยวันนี้ปรับไปทั้งหมด24ครั้งเป็นปรับบวก10ครั้งแล้วก็ปรับลบไป14ครั้งค่ะปิดตลาดเนี่ยยังคงบวกอยู่50บาทนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,400 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ68,600 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,037.52 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,400 บาทนะคะก็ปริ่มๆ 7,000 อยู่หลายวันแล้วนะคะก็ส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,397 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 32.96 บาทค่ะมาดูเงินบาทบ้างวันนี้เงินบาทปิดตลาดที่ 32.94 บาทต่อดอลลาร์นะคะอ่อนค่าจากช่วงเช้าที่เปิดไปที่ 32.86 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันเงินบาทก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.80 ถึง 32.98 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าตามผลประกอบผลของสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากการความกังวลของอุปทานด้านอุปทานนะคะหลังจากมีข่าวว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนก่อเหตุโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบแบบเอลมันเดฟนะคะส่วนปัจจัยในประเทศวันนี้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง3เดือนแล้วก็เป็นระดับสูงสุดในรอบ6เดือนก็ไม่ได้มีผลต่อทิศทางของเงินบาทมากนักนะคะนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.85 ถึง 33.05 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันบ้างนะโอ้น้ำมันเมื่อกี้นี้ตอนนี้ปรับแล้วนะเมื่อกี้ขึ้นไปต้อง2เหรียญนะคะตอนนี้นะคะเวสเท็กซัสขึ้นไปเหรียญ98เซนต์นะคะก็เกือบ2เหรียญนะคะราคาขายนี่เกือบ100เหรียญกันแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 93.46
0: ครับ
1: ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ค่ะเบรนท์ขึ้นไปอีก1เหรียญ36เซนต์เบรนท์นี่เฉียดมากนะคะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 98.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะมหาวิทยาลัยบราวน์ค่ะเปิดเผยตัวเลขประมาณการแบบเรียลไทม์เมื่อวันจันทร์ที่7กันยายนระบุว่าสงครามอิหร่านทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันต้องแบกรับต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มอีก100ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นราว1ล้านดอลลาร์ในทุกๆ2นาทีค่ะคุณพัชสำนักข่าวชินหัวรายงานว่าเครื่องมือติดตามต้นทุนพลังงานจากสงครามอิหร่านของสถาบันวัตสันนะคะแห่งมหาวิทยาลัยบราวน์ระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินและก็ดีเซลนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ครัวเรือนเฉลี่ยในสหรัฐมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า760ดอลลาร์นับตั้งแต่สงครามเปิดฉากเมื่อ28กุมภาพันธ์ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือว่า AAA ระบุว่าราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศของสหรัฐพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่ 5.90 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันจันทร์นะคะแซงหน้าสถิติเดิมคือ 5.85 ดอลลาร์ที่เพิ่งทำไว้เมื่อวันศุกร์ไม่ได้ไกลกันนะ
0: ค
1: ่ะขณะที่รัฐเท็กซัสก็แบกรับต้นทุนภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นมากที่สุดค่ะโดยผู้บริโภคต้องจ่ายค่าน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นราว 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นนะคะตามมาด้วยรัฐแคลิฟอร์เนียที่ประมาณ 8,000 ล้านดอลลาร์นะคะและฟลอริดาประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ผลการติดตามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐต่างคาดการว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นเป็นเวลายาวนานกว่าที่เคยคาดการไว้เมื่อตอนที่สงครามที่จะเริ่ม กิดขึ้นใหม่ๆนะ
0: ค
1: ะโดยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในชีวิตประจำวันหลายชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นขณะที่ธุรกิจบางแห่งก็ได้ส่งผ่านต้นทุนเหล่านี้ไปยังผู้บริโภคแล้วในรูปแบบของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: นะคะก็ไม่ใช่เฉพาะเราที่ต้องประสบกับเรื่องของน้ำมันแพงนะคะทั่วโลกค่ะตราบใดที่ช่องแคบฮอร์มุสก็ยังคงผ่านลำบากแบบนี้นะวันละ10เรือผ่านวันละ10ลำนี่มันก็ไม่ไหวนะคะ
0: ไม่เพียงพอ
1: ค่ะ
0: ค
1: ่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณวัฒนพร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: มาก ก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตWhoa!

0: ยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: สามสองหนึ่งนี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2567นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส

ำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้ครับถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังครับทางด้านของเพจสวนหลวงวันนี้นะครับแจ้งเข้ามานะครับบอกว่ามีเหตุหม้อแปลงระเบิดเมื่อช่วงเวลา 19:15 นภายในซอยอ่อนนุช32ทำให้มีไฟดับเป็นบริเวณกว้างทีมงานกำลังประสานเร่งประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าให้นะครับในจุดนี้นะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับภายในซอยอ่อนนุช32นะมีปัญหาเรื่องของหม้อแปลงระเบิดนะครับหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้มีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะครับใครได้รับผลกระทบก็ตอนนี้จสร้อยกำลังเร่งประสานการไฟฟ้าให้ส่วนอุบัติเหตุนะครับมีแจ้งเข้ามาจากทางคุณการนะครับทางด่วนขั้นที่1ดินแดงบางนานะครับบริเวณช่วงราบบ่อนไก่มีรถชนกัน 4-5 คันนะครับขวางช่องทางขวาสุดและซ้ายสุดด้วยนะครับรถวิ่งได้ช่องทางกลางเราประสานไปกับทางศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะครับใครใช้ทางด่วนขั้นที่1ทิศทางจากเนินเพลินจิตมุ่งหน้ารับบ่อนไก่นะครับบริเวณช่วงรับบ่อนไก่ชนกัน 4-5 คันนะครับทำให้มีผลกระทบด้านการจราจรณเวลานี้นะครับท่านใดที่ใช้เส้นทางก็เดี๋ยวใจเย็นๆนิดนึงนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางด่วนเขาทราบแล้วนะครับส่วนการจราจรในหลายๆจุดตอนนี้ก็ยังเรียกได้ว่ามีปริมาณรถมากอยู่บางเส้นทางด้วยนะครับโดยเฉพาะรอบในที่ยังมีผลกระทบกันอยู่สาทรใต้ยังมีปริมาณรถช่วงเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรนะครับส่วนทางด้านของสีลมนะด้านขาออกนะครับจากคอนแวนมุ่งหน้าแยกนรินทร์นรารมณ์นะครับยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับท้ายสะสมอยู่ซอยคอนแวนนะส่วนต่อเนื่องมาทางด้านของถนนปั้นถนนประมวลเริ่มเคลื่อนตัวตามได้นะครับพระราม4ด้านขาออกเหนือแยกสามย่านนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับลงมาทางด้านของสวนลุมสะพานไทยเบลเยียมเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับไปทางใต้ทางด่วนคลองเตยเคลื่อนตัวได้เกษมราษฎร์ไปได้นะครับกล้วยน้ำไทยเข้าสามแยกพระโขนงนะท้ายก็ไม่ถึงกับยาวมากนะครับตรงช่วงรอสัญญาณไฟที่สามแยกพระโขนงท้ายก็ประมาณซอยพิชัยสวัสดิ์ส่วนสุขุมวิทจากทองหล่อมาเอกมัยก็ติดตามรอบสัญญาณไฟเอกมัยเข้าพระโขนงรถยังหนาแน่นนะครับผ่านหน้าวัดท่าทองยังมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งด้วยเลยจากสามแยกพระโขนงขาออกสุขุมวิทตอนนี้แทบจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพชรบุรีด้านขาออกก็ค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ฟังพร้อมพงไปทองหล่อไปเอกมัยเคลื่อนตัวได้สะพานข้ามแยกคลองตันไม่ติดพัฒนาการด้านขาออกคล่องตัวส่วนทางพระราม9นะครับด้านขาออกเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีชะลอช้านิดหนึ่งเลยคลองชุดใหญ่มาทางอาคาร KPN ไปแยก92ไปแยกรามนะครับแต่ถ้ามาจากทางยกระดับพระราม9ต่อเนื่องมาทางผังเมืองในตรงนั้นน่ะไม่ติดแล้วแล้วก็ด้านกลับกันในฝั่งขาเข้าจากยกระดับข้ามแยกรามาศูนย์นะยังมีปริมาณรถมากนะครับต่อเนื่องมาทางผังเมืองก็ยังสะสมเยอะอยู่นะครับ
เลยจากแยกผังเมืองเข้ามาทางอสมทไปพระ

ลำก้าวเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็ทางด้านของวงแหวนตะวันตกก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถช่วงต่างระดับฉิมพลีตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาเข้าก็คล่องตัวดีนะต่างระดับบางใหญ่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับด้านขาออกเนี่ยตอนนี้หมดปัญหาแล้วนะส่วนราชพฤกษ์ดูการเคลื่อนตัวทั้งฝั่งขาออกตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้นะครับจะมีช่วงก่อนถึงวงเวียนบางขุนกองมีสะสมเล็กน้อยนะครับผ่านตรงข้ามกับเดอะวอล์กราชพฤกษ์นะครับส่วนช่วงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทั้งเข้าออกนี่ก็ไม่มีปัญหาแล้วทางด้านของสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เนี่ยด้านบนสะพานเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับจะมีสะสมก่อนเข้าวงเวียนใหญ่นะเล็กน้อยแล้วก็ช่วงที่ลงมาทางด้านของวงเวียนเล็กแต่เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านของสะพานพระราม3นะครับช่วงพื้นราบบริเวณใต้ทางด่วนเฉลิมมหานครตรงนั้นน่ะไม่มีปัญหาแล้วนะครับด้านบนของสะพานพระราม3ยังเหลือสะสมเล็กน้อยนะครับมาทางด้านของมหาสวรรค์ลงมาทางรัชดาท่าพระไม่มีปัญหานะครับลอดอุโมงค์รัชดาราชพฤกษ์นี่ก็เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะฮะภาพรวมหลายเส้นทางก็ดีขึ้นนะครับตามลำดับเลยนะคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับไม่แน่เหมือนกันว่าคืนนี้จะมีกลุ่มฝนเข้ามาเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าแต่ว่าณเวลานี้เองเนี่ยเท่าที่ตรวจสอบดูจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับนะก็ก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีฝนนะครับลงมาเหลือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับหนองจอกบางขุนเทียนจอมทองทุ่งครุนะครับแนวโน้มก็น่าจะลดลงนะฮะแต่ว่าคืนนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามดูจะมีกลุ่มฝนที่ก่อตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็เห็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้เฝ้าระวังฝนในช่วงวันนี้นะครับ8ถึง13กันยายนที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเหมือนกันแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังด้วยเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับในชั่วโมงต่อๆไปนะฮะคุณผู้ฟังส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ความว่าพนักท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดาฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ชั้นมิตรอันใกล้ชิดนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2548ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีให้มีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็แสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์วันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสวัฒโนสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทยครั้งที่362ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุงานบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การขออนุมัติยุติการรับบริจาคที่ดินตามพินัยกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการถวายภาพพระกฐินสภากาชาดไทยประจำปี2569หนังสือพระราชกรณียกิจประจำปี2568รายงานประจำปี2568ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์โดยยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 นถึงเวลา 7:00 น ทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริต4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาส4รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันเวลา 17 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดามีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองลากสูงและวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดด้านทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะของทำนองหลวงทั้งอย่างสวดทำนองคุทธราชเหยียบกรวดร่วมด้วยซึ่งเป็นทำนองโบราณประจำวัดจักรวรรดิราชาวาสมีการใช้เสียงสูงต่ำโยกโยนทำนองสลับไปมาโดยยังคงความไพเราะและเวลา 19 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกษรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้เวลา 14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการออกรับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยผู้แทนสมาคมและผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน351คนเข้ารับโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อไปร่วมการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนและเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมทั้งสิ้น991คนทำการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทแก่นักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยและเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ฝึกสอนความว่าท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหากรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์
1: แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรี
0: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์โดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้สืบเนื่องจากโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังอยู่ในความดูแลมากกว่า 300,000 คนจากเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งแต่มีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาจึงมีพระดำริให้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์จากการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการรองรับและดูแลผู้ต้องขังป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังการพัฒนาบุคลากรอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณค่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดน่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล2ครอบครัวมีนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวสิบเอกนิพิธพลอุตยราชนาภูมิลำเนาของสิบเอกนิพิธพลอาเลขที่48หมู่8ตำบลน้องแดงอำเภอแม่จาริมจังหวัดน่านโดยสิบเอกนิพิธพลสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และต่อจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยณภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกอดิศักดิ์บ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยจ่าสิบเอกอดิศักดิ์สังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถสายพันลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานบริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลทั้งสองครอบครัวเป็นล้นพ้นหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรอำไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนหล่อและโรงเรียนปทุมคงคาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังวัดศาลาหลวงบนวัดมะขามเฒ่าวัดศาลาธรรมจังหวัดสงขลาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิวเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดเทพปุรณารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณาพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลาธรรมและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคาตแห่งประเทศไทยบริษัทฟินิชพาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวาผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเท้าบุญญานนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์ และเวลา 19:00 น.บริษัท SIP สยามอินเตอร์แปซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพศิษฐาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลบริษัทปิยชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันในวันเดียวกันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครมูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ซึ่งล้วนมุ่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 아니, 이면 예뻐봐. 응. 어머니? 어머니다. 뭐, 좀 잡고. 야,
1: 이거.
0: 원니, 아우, 그러면 되시나?
1: 어, 뭐, 라이 삐, 라이 삐, 라이 삐. 삐, 삐, 삐, 삐, 삐, 삐, 삐,
2: กับผู้เจ้าอายุยังไม่เท่าไหร่เลยเอาส่งไปที่โรงพยาบาลข้างกันเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่มีแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอนำสกุลอะไรนะเจ้านำสกุลต้องปอตังเปาผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่างผู้ใหญ่
2: คือขนาดที่มาพูดเนี่ยนะ สักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติตรวจว่าให้คุณยายถ้าคุณยายบ้าที่บริษัทคุณยายจะไปรักษาอันนี้สำหรับเขารักษาตัวจะเงิน
3: ครับสำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: 20 นาฬิกา 30 นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายเส้นทางก็เริ่มคลี่คลายขึ้นนะครับ เรื่องของการจราจรนะจะเหลือบางเส้นทางนะครับที่ยังมีตกค้างกันอยู่บ้างอย่างสาทรใต้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีสะสมจากแยกนรารมณ์ขออภัยแยกนรินทร นะครับแยกนรินทร ก็คือตัดกับนราธิวาสนะครับมุ่งหน้าไปสุรศักดิ์สาทรนะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะครับแล้วก็ทางด้านของสีลมเองเนี่ยก็จะมีสะสมนะครับช่วงตัดกับเดโชนะเข้ามาทางถนนปั้นถนนประมวลเนี่ยปริมาณรถยังค่อนข้างมากอยู่นะครับทางด้านขาออกนะส่วนพระราม4ดีขึ้นนะครับด้านขาออกเนี่ยสะพานไทยญี่ปุ่นยังมีปริมาณรถช่วงเหนือแยกสระแดงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของสวนลุมถ้าเลยทางใต้ทางด่วนไปแล้วเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับคลองเตยเกษมราษฎร์กล้วยน้ำไทยนะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเหลือช่วงสามแยกพระโขนงที่ยังมีท้ายสะสมตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทนะด้านขาออกจากเอกมัยผ่านหน้าวัดธาตุทองเนี่ยนะฮะแถวๆโรงพยาบาลสุขุมวิทนะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่แต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับเคลื่อนตัวช้าเท่านั้นนะฮะเลยจุดนี้มาได้ข้ามคลองพระโขนงนะครับขาออกมาทาง62ไปบางนาไปสำโรงเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ศรีนครินทร์ก็หมดปัญหาไปแล้วนะเวลานี้นะครับรอบในนะครับช่วงทางด้านของเพชรบุรีนะครับจากแยกราชเทวีมาทางประตูน้ำเบี่ยงแนวก่อสร้างมีชะลอช่วงเพชรบุรีซอย11เข้ามาทางแยกประตูน้ำนะครับราชดำริจากราชประสงค์ผ่านเซ็นทรัลเวิลด์เริ่มมีท้ายนะครับก่อนเข้าแยกประตูน้ำนะครับช่วงผ่านบริเวณทางออกของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ตรงนี้จะมีสะสมนะครับส่วนปทุมวันพระราม1นะครับตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับแถวๆก่อนเข้าแยกปทุมวันนะช่วงตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์พอจะเคลื่อนตัวตามได้บ้างนะครับนะจากชั่วโมงที่แล้วที่ค่อนข้างหนาแน่นกว่านี้แล้วก็ช่วงจากทางด้านของแยกราชประสงค์ไปเพลินจิตนะครับก็ยังมีหนาแน่นอยู่นะครับต้องเลยแยกวิทยุไปก่อนนะครับใต้ทางด่วนไปทางด้านของนานาอโศกเนี่ยตอนนี้เคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเพชรบุรีด้านขาออกนะครับจากทางอโศกเพชรอุทัยไปทางพร้อมพงษ์ดีการจราจรไม่ค่อยติดแล้วนะครับตรงนี้พร้อมพงษ์เข้าไปทางทองหล่อยังมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับแต่ถ้าเลยทองหล่อไปอ่อนไปทางด้านของเอกมัยนะคลองตันเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับหลายเส้นทางก็เคลื่อนตัวตามกันได้วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิทุกด้านดีนะครับณเวลานี้คุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะครับทางด้านของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมีประกาศขึ้นราคาน้ำมันนะครับในกลุ่มดีเซล70สตางค์ต่อลิตรนะครับและกลุ่มเบนซิน80สตางค์ต่อลิตรมีผลในช่วง5นาฬิกานะครับพรุ่งนี้เนี่ยครับเราดูตัวเลขล่าสุดนะครับในส่วนของดีเซล B20 นะพรุ่งนี้ก็จะไปอยู่ที่34.84 บาทสตางค์นะครับดีเซลธรรมดา39.84 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 34.09 บาทสตางค์แก๊สโซฮอล์91 38.72 บาทสตางค์นะครับแก๊สโซฮอล์95 39.09 บาทสตางค์ส่วนเบนซินธรรมดาอยู่ที่48.08 บาทสตางค์นะครับในกลุ่มของซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95นะครับซูเปอร์พาวเวอร์ X ดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ X 99ดีเซลว่ายังราคาเดิมนะครับก็ใครที่ตอนนี้น้ำมันใกล้จะหมดแวะได้ก่อนเลยนะครับคุณผู้ฟังมีผลพรุ่งนี้ราคาน้ำมันดีเซลขึ้น70สตางค์นะครับส่วนเบนซินและแก๊สโซฮอล์ปรับเพิ่มขึ้น80สตางค์ต่อลิตรครับขอบคุณทางทางด้านของคุณปลั๊กด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมเรื่องของราคาน้ำมันมาให้นะอัปเดตกันมาให้ คุณอภิชาติสวัสดีนะครับคุณพันธ์นะคุณพันธ์นี่บอกว่าแจ้งวัฒนะขาออกยังติดอยู่นะครับแจ้งวัฒนะขาออกแจ้งวัฒนะขาออกจะมีช่วงใต้ทางด่วนเนาะใต้ทางด่วนมาทางหน้าห้างเซ็นทรัลนะครับรถยังเยอะอยู่นะตรงนี้แล้วก็แจ้งเข้ามานะบอกว่าพอดีเลี้ยวเข้าสู่ราชการแล้วก็ออกมาทางลัดเลียบคลองประปานะครับทางยังไงนะทางมืดหมดเลยครับรู้สึกว่าไฟสองทางใช่ไหมน่าจะมีปัญหาเรื่องของไฟที่อาจจะไม่สว่างนะครับไฟสองทางไม่ติดนะครับคุณพันธ์เพิ่มเติมมาให้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ใช้เส้นทางอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับช่วงกลางคืนเนี่ยมันมืดเนาะนะขอบคุณคุณกระปุกแดงด้วยนะครับผมเดินทางมาถึง2ทุ่มแล้วนะฮะฝนในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะถนนแห้งไปแล้วนะครับหลายๆพื้นที่นะตอนนี้ในกรุงเทพนะครับแต่ว่าความมืดก็ทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางด้วยจุดไหนที่ไฟส่องสว่างอาจจะไม่เพียงพอมีปัญหาเรื่องของไฟนะครับเมื่อวานนี้ติดวันนี้เอ๊ะทำไมวันนี้มามีปัญหานะครับก็ช่วยรายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ไปดูแลแก้ไขกันด้วยนะครับแจ้งวัฒนะยังมีติดบ้างนะครับแต่ทางด้านของงามวงวานนี่ติดหนักกว่านะงามวงวานยังมีสะสมอยู่นะครับช่วงข้ามคลองลาดยาวมาทางพงเพชรผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยนะรถยังหนาแน่นนะครับสะสมช่วงสะพานข้ามแยกพงเพชรนะครับใต้ทางด่วนยังมีปริมาณรถอยู่นะครับที่จะต่อเนื่องไปทางแครายด้านขาออกนะแล้วก็มีผลกระทบรถที่ลงมาจากทางพิเศษศรีรัตน์นะครับก็ยังมีสะสมนะครับช่วงเชิงทางลงนะส่วนด้านกลับการฝั่งขาเข้าคล่องตัวนะครับงามวงวานด้านขาเข้าไม่มีปัญหาพหลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นจะมีสะสมช่วงหอวังนะครับท้ายแถวตรงถนนหอวังนะถ้าเลยแยกรัชโยธินไปเสนาเกษตรเนี่ยจะมีสะสมช่วงแยกเสนานะครับพื้นราบนะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มีอุบัติเหตุหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารถเหมือนจะติดนะช่วงเสนาไปเกษตรนะครับนะตรงพหลโยธินเสนานิคม1เนี่ยนะด้านที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกษตรปริมาณรถดูค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางด้านของเกษตรโนมินนะครับทั้ง2ด้านนี่เคลื่อนตัวได้นะครับถนนรัชดารามินทราก่อนหน้านี้ที่มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะจากโนมินเข้ามาทางเกษตรโนมินเนี่ยตอนนี้ก็หมดปัญหาไปแล้วรามินทราทั้ง2ด้านคล่องตัวตลอดเส้นทางเลยนะครับหลายเส้นทางก็ดีขึ้นสำหรับการเดินทางในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงครับ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
4: ่
3: ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
3: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

คุณฝ่ายครับช่วงนี้ทางด้านของ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงมีความห่วงใยนะครับเรื่องของมิจฉาชีพที่มาแอบอ้างหน่วยงานรัฐนะครับมาหลอกเงินพี่น้องประชาชนนะครับผู้ใช้ไฟด้วย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเตือนประชาชนนะครับให้ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับที่จะมาฉวยโอกาสสร้างเรื่องเท็จแอบอ้างหน่วยงานส่งข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแชทส่วนตัวหลอกลวงให้โอนเงินนะครับย้ำเตือนประชาชนนะครับให้ยึดหลักไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับและให้ตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางทางการเท่านั้นนะครับ MEA ครับขอให้ประชาชนสังเกตพฤติกรรมและจุดสังเกตสำคัญของกลุ่มมิจฉาชีพดังนี้นะครับเขาจะใช้บัญชีส่วนบุคคลที่ระบุให้โอนเงินเนี่ยมักจะเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะครับที่นำหน้าชื่อด้วยนายนางหรือว่านางสาวมีใช้บัญชีในนามองค์กรมูลนิธิหรือหน่วยงานภาครัฐที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีการจัดทำเอกสารราชการปลอมตราสัญลักษณ์ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับมีการเร่งรัดให้โอนเงินเพื่อกดดันให้เหยื่อเนี่ยไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงการหาแนวทางในการรับมือและการป้องกันตนเองได้ทันท่วงทีนะครับคุณฟังต้องไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะครับเมื่อพบเห็นข้อความเชิญชวนในลักษณะดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียหรือแชทส่วนตัวตรวจสอบแหล่งที่มาของช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้นนะครับแล้วต้องงดส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อความที่ไม่ได้รับการยืนยันเพื่อที่จะตัดวงจรข่าวปลอมและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศโทร1441ตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำนะครับหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงหรือตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับสามารถแจ้งความออนไลน์นะครับได้ที่เว็บไซต์ครับ www.thaipoliceonline.go.th นะครับหรือติดต่อสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหมายเลขโทรศัพท์นะครับ1441ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับคุณสันแจ้งมาบอกว่าเพชรเกษมด้านจากต่างระดับเพชรเกษมมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย2จุดเกิดเหตุบริเวณต่างระดับเพชรเกษมมีรถเก๋งนะชนกับรถเมย์ขวางช่องทางซ้ายกับกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนทางด้านของคุณนาทีนะครับแจ้งมาบอกว่าถนนติวานนท์ขาเข้าครับหน้าสถาบันโรคทรงอกจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีคนเจ็บ1รายนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายส่งผลกระทบการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะติวานนท์ช่วงระหว่างแยกสนามบินน้ำมุ่งหน้ามาทางแคไลก็เป็นด้านขาเข้านะครับมีอุบัติเหตุหน้าสถาบันโรคทรงอกจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งขวางอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะครับคุณผู้ฟังคืนนี้นะครับมีการปิดซ่อมผิวจราจรสะพานกลับรถสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะครับโดยทางกรมทางหลวงดำเนินการในโครงการก่อสร้างทางสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตระยะที่3นะครับโดยจะเข้าดำเนินการปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณสะพานกลับรถสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีรังสิตนะครับด้านฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่17บวก401เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นนะครับต้องปิดการจราจรสะพานข้ามขออภัยสะพานกลับรถนะครับสโมสรตำรวจชั่วคราวนะครับคืนนี้อีก1คืนนะครับตั้งแต่เนี่ยเวลานี้เลย 20:00 นถึง 5:00 นนะครับหรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับนะการจราจรสะพานกลับรถสโมสรตำรวจชั่วคราวนะครับคืนนี้อีก1คืนนะครับถึง5:00 น
นะก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับให้กับผู้ใช้เส้นทางได้วางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวนะครับใครเดินทางกันอยู่ตรงนี้ก็เพิ่มเติมได้นะครับว่าการจราจรเป็นอย่างไรเขาปิดฝั่งทางด้านของขาเข้านะครับวิภาวดีรังสิตกิโลเมตรที่17บวก401นะครับมีการทำงานตรงนี้ก็คือปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตนะครับมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรสะพานกับรถสโมสรตำรวจชั่วคราวนะครับอันนี้ฝากเป็นข้อมูลด้วยส่วนวันพรุ่งนี้นะครับมีการดำเนินงานยกติดตั้งโครงอลูมิเนียมคอมโพไซต์โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกนะครับพรุ่งนี้เวลา8 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกานะครับมีการทำงานนะบริเวณด่านบางโคร่1นะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้สะพานทศมราชันพรุ่งนี้เวลา8 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกานะครับมีการทำงานนะบริเวณด่านบางโคร่1นะครับ

ผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้สะพานทศมราชันขาออกได้ตามปกตินะครับส่วนวันนี้เองเนี่ยก็มีบรรยากาศที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะครับซึ่งเขาจัดประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี2569วันพรุ่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังเนี่ยครับวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีประชาชนนะครับก็เข้าไปรอรับสิ่งของเป็นจำนวนมากนะครับเมื่อช่วงเวลา20นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะครับแผนกบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็นำเอาน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับที่มารอรับสิ่งของบริเวณโดยรอบของมูลนิธิปอติ๊กตึงโอ้มีจำนวนมากเลยนะครับท่านใดต้องการน้ำดื่มหรือว่ารู้สึกมีอาการเจ็บป่วยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หรือบอกต่อๆกันไปนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยเหลือได้ในทันทีนะครับก็เรียกได้ว่ามีประชาชนเนี่ยมารอนะครับเพื่อที่จะนะมารอรับนะครับสิ่งของบริจาคในประเพณีทิ้งกระจาดด้วยพรุ่งนี้เนี่ยวันที่9กันยายนเวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับที่มูลนิธิป่อเต็กตึงพระพราชัยเนี่ยนะครับก็จะมีการปิดเส้นทางการจราจรนะครับบริเวณถนนเจ้าคำรบนะก็เรียกได้ว่าปิดกันมาตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 11:30 นาทีนะครับส่วนถนนพระพราชัยเดินรถทางเดียวจนถึงเวลา 12:00 นวันพรุ่งนี้นะครับนะสำหรับผู้ที่จะเดินทางมารับบริจาคปีนี้ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนนะย้ำนะครับไม่ต้องใช้บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านนะครับก็คือไม่ต้องใช้เอกสารเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีคนมารอรับเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเนี่ยก็เป็นประจำแบบนี้ทุกปีนะสำหรับประเพณีทิ้งกระจาดที่มูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งฝากทุกท่านที่จะมารอรับสิ่งของบริจาคนะครับให้ดูแลสุขอนามัยนะทั้งตัวเองและคนรอบข้างด้วยนะครับด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่มาร่วมงานด้วยนะครับคือทางด้านของมูลนิธิป่อติ๊กตึ๊งเนี่ยบอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีประชาชนมาเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองเป็นสำคัญใครที่อาจจะมีอาการป่วยเป็นหวัดนะมีไข้เนี่ยบอกเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับเขาก็ดูแลอำนวยความสะดวกให้นะหน้ากากอนามัยไม่มีลองติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมาแล้วไม่ได้พบกันมานะก็เป็นห่วงเรื่องของโรคติดต่อด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเนี่ยก็เป็นภาพที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทั้งกู้ชีพกู้ภัยแผนกบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาเรียกได้ว่ายกน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารอรับสิ่งของบริเวณโดยรอบมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเมื่อช่วงเวลา20นาฬิกาด้วยก็ย้ำกันนะครับเรื่องของการปิดเส้นทางการจราจรถนนเจ้าคำรบเนี่ยเขาปิดการเดินทางบนถนนเจ้าคำรบถึงเวลา 11:30 นพรุ่งนี้ส่วนถนนพระพราชัยให้เดินรถทางเดียวนะครับจนถึงเวลาเที่ยงของพรุ่งนี้นะครับก็ให้วางแผนการเดินทางใครที่ไม่มีความจำเป็นก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยการจราจรจุดไหนในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่แล้วสะดุดยังมีอุปสรรคกันอยู่ช่วยกันเพิ่มเติมรายงานกันได้นะครับที่จอสอร้อยดอกจัน1808ครับหรือ1137นะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะกรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศชายฝรั่งเศสพิจารณาจากพฤติกรรมและมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันมีผลพรุ่งนี้ตี 5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอาสมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตั้มจาวรส
2: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สมุนไพรเลอาจาวรส
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรให้ตั้มจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมการปกครองแจ้งเหตุในประเทศเควินเดมิโนชี้มีพฤติการคุกคามทำร้ายผู้อื่นย้ำใช้มาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติด้านสัญชาติคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายเควินเดมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรโดยยืนยันว่าการดำเนินการดังกล่าวพิจารณาจากพฤติการและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยเป็นสำคัญไม่ได้เกี่ยวข้องกับสัญชาติโดยกรมการปกครองระบุว่านายเควินมีพฤติการหลายกรณีทั้งการเข้าไปคุกคามและด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาใช้กำลังทำร้ายร่างกายบุคคลสัญชาติตุรกีจนได้รับบาดเจ็บบริเวณขารวมถึงพกพาอาวุธมีดติดตัวและมีพฤติกรรมเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายในพื้นที่เอกชนนอกจากนี้ยังมีพฤติการทำร้ายร่างกายและนำแผ่นฝ้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวส่วนอีกกรณีนายเควินเคยโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศให้เข้ามาใช้พื้นที่สวนสัตว์ของตนแสดงความคิดเห็นในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองและศาสนาซึ่งกรมการปกครองเห็นว่าอาจนำไปสู่การสร้างความแตกแยกด้านเชื้อชาติศาสนาและการเมืองรวมถึงเคยถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังมีพฤติการข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันทั้งนี้กรมการปกครองจึงเห็นว่าพฤติการทั้งหมดอาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความปลอดภัยของประชาชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับต่างประเทศจึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการในประเทศใช้มาตรฐานเดียวกันกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักยืนยันไม่มีการเลือกปฏิบัติและจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรมนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ทีมนักตบลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยซ้อมเข้มข้นทุกทักษะเน้นเรื่องจังหวะการขึ้นบล็อกก่อนมีคิวแข่งขันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026พบไต้หวันวันพรุ่งนี้คุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
4: ทีมลูกยางหนุ่มไทยอันดับ49ของโลกลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะมีคิวพบกับไต้หวันอันดับ53ของโลกในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มสาย C วันพรุ่งนี้เวลา 11:30 น.โดยโค้ชปาร์กีวอนได้ให้นักกีฬาทบทวนทุกทักษะเน้นในเรื่องของการขึ้นบล็อกที่จังหวะแตกต่างจาก2นัดก่อนเนื่องจากความเร็วของทีมไต้หวันไม่เท่ากับเกาหลีใต้ส่วนความสูงก็ต่างจากผู้เล่นกาตาร์โดยความพร้อมของนักกีฬาไทยไม่มีปัญหาอะไรแม้จะล้าจากเกมหนักเมื่อวานที่เล่น 1-5 เซตซึ่งแพทย์ประจำทีมก็ได้ย้ำให้นักกีฬาทุกคนพักผ่อนให้เยอะและใช้การฝังเข็มช่วยบรรเทาหากมีอาการบาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่มีติดตัวมาก่อนหน้านี้โดยสถานการณ์ของทีมชาติไทยเวลานี้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วซึ่งหากชนะไต้หวันในวันพรุ่งนี้จะเป็นแชมป์สาย4และการันตีที่อันดับ3ในรอบ8ทีมส่วนไต้หวันต้องชนะเท่านั้นเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: ปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล70สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดปรับขึ้น80สตางค์ต่อลิตรทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ 5:00 น.
5: เหนื่อยนักให้พักก่อนไม่ใจร้อนเพื่อความปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 21นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรยังอยู่ด้วยกันกับผมนะครับพัฒน์อภิธนการด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยของเรานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโครงการนี้นะครับเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมโครงการสังคมคนขับรถดีนะครับเนี่ยเพราะว่าเรื่องของอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละหลายๆเหตุและทำให้เกิดผลกระทบด้านการจราจรด้วยนะครับส่งผลถึงความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินนะครับหนักบ้างเบาบ้างแต่ก็แน่นอนแหละครับก็จะมีผลกระทบกับการจราจรที่ติดขัดด้วยทำอย่างไรให้ผู้ขับขี่รถจนมีจิตสำนึกในการขับขี่รถที่ปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุลดปัญหาการจราจรที่สำคัญโครงการนี้นะครับใครที่เข้าร่วมการทำประกันทั้งประเภท1แล้วก็ประเภท3นะครับก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่เขาจะคืนกำไรให้นะครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับเป็นอีกโครงการที่สมาชิกที่เข้าร่วมนอกจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วยังมีสิทธิประโยชน์นั่นคือสมาชิกจะได้รับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับขับรถดีมีเงินคืนให้ในแต่ละปีด้วยการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% นะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปให้ด้วยในกรณีที่ผู้ทำประกันประเภทที่1นะครับถ้ารถเราไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทางโครงการก็จะมีรถให้ยืมใช้สำรองใช้ได้ไม่เกิน20วันนะครับระหว่างซ่อมก็ยืมรถไปใช้ได้คุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลนะครับอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามค่าเบี้ยประกันภัยประเภทที่1ได้เลยผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับต่อสายเพิ่มเติมได้ที่021500888นะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะรถที่อายุเกิน7ปีเขาก็มีทางเลือกให้นี่คือการทำประกันประเภท3ก็จะได้รับสิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1นะครับในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันนะครับแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมเหมือนประเภทที่1นะครับเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับสอบถามค่าเบี้ยเพิ่มเติมได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนก็ได้นะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรณเวลานี้ผ่าน3ทุ่มมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าคล่องตัวในหลายๆเส้นทางนะครับแต่จะยังมีบ้างนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าบริเวณช่วงเข้าแยกอโศกสุขุมวิทนะครับผ่านหน้าห้างนะตรงนี้ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับตั้งแต่ช่วงเลย BTS พร้อมพงนะครับในซอยสุขุมวิทนะทั้ง24ซอยอารีซอย22เนี่ยรถยังเยอะนะครับนะก็เรียกได้ว่ายังห้างสรรพสินค้านี่ก็ยังไม่ปิดนะครับเส้นทางพระราม1ก็ยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะครับผ่านทั้งด้านของสยามพารากอนนะเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ MBK ราชดำพญาไทนะครับที่จะเข้าไปทางด้านของปทุมวันก็ยังมีรถมากนะครับราชดำรินะผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปทางประตูน้ำราชปรบนะครับตอนนี้ดีแล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับฝั่งที่มาจากทางประตูน้ำไปมักกะสันก็เรียกได้ว่าอาจจะมีสะสมช่วงเข้าแยกมักกะสันเท่านั้นเองนะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยรอบทุกด้านเคลื่อนตัวได้ดีนะครับดินแดงออกไปทางโบสถ์แม่พระขึ้นยกระดับพระราม9ไปรามตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวต้องมาติดตามว่าวันนี้เนี่ยจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าบริเวณช่วงข้ามแยกรามนะทั้งด้านขาเข้าและขาออกแต่ว่าตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้นะครับนะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราขอไปคุยกับทางด้านของดาบตำรวจเฉลิมศักดิ์อุปรานะครับสายตรวจสน.ทองหล่อนะที่แจ้งพบผู้สูงอายุที่พลัดหลงนะครับสวัสดีครับดาบเฉลิมศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมอันนี้เป็นคุณตาเนาะอายุ
1: ใช่ครับอายุประมาณ70ถึง75ครับรูปร่างผอมขาวสูงประมาณ172ประมาณนั้นฮะน่าจะมีเชื้อสายจีนด้วยนะดูจากหน้าตา
2: ครับ
0: การแต่งกายนี้สวมเสื้อยังไงฮะเสื้อผ้า
1: การแต่งกายกางเกงสีดำนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวแป๊บนะฮะแป๊บ
0: ที่ขึ้นภาพที่ขึ้นภาพให้ดูเนี่ยก็คือเป็น
1: สีดำเสื้อลายขวางนะฮะออกสีกรมท่า
0: เราเห็นภาพนี่คือการแต่งกายชุดนี้เลยเน
1: า
0: ะที่คุณตานั่งอยู
1: ่ตามที่ส่ง
0: ตามภาพเลยนะครับคุณผู้ฟัง
1: แต่คือประเด็นคือประมาณ21ชั่วโมงที่แล้วได้มีการโพสต์ในเพจไอ้เฟซบุ๊กของคองเตยแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: ว่าก็มีท่านหลงในพื้นที่เขตท่าเรือแล้วก็ประมาณตอนเที่ยงสายตรวจเช้าสน.ทองหล่อแจ้งว่ามาอยู่ที่ลำโพแต่ก่อนหน้านั้นเขาไปอยู่ที่สน.ท่าเรือแล้วก็มาแจ้งอีกทีว่าอยู่ตรงลำโพพื้นที่สน.ทองหล
0: ่อ
1: แล้วก็สายตรวจก็นำตัวมาแต่คือเขาก็ขัดขืนอ่ะไม่ยอมให้ความร่วมมือตำรวจต้องคุมขึ้นรถมา
0: โอ้แล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่สน.ทองหล่อใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: แล้วอาการแกเป็นยังไงบ้างครับตอนเนี้ย
1: แกหลับอยู่ฮะก็ตำรวจก็ซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินครับ
0: ดีขึ้นไหมหมายถึงว่าแกเริ่มปรับตัว
1: ตอนนี้คือแกหลับถูกแกก็พยายามเอามือปัดอะไรแก
0: สอบถาม
1: ก็คือประเด็นสำคัญคือไม่มีเอกสารประจำตัวเลยที่ตัว
0: โอ้ไม่มีเอกสารติดตัวมาด้วย
1: ใช่ครับผม
0: แกเดินมาเป็นใส่รองเท้าไหม
1: ตอนที่ผมเจอไม่มีรองเท้านะ
0: เนอะเดินเท้าเปล่ามาเลยเหรอโอ้ย
1: คือสายตรวจปัดเช้าอ่ะคือไปรับตัวที่ล่มโพ
0: ครับ
1: ล่มโพแมนชั่นก็ไม่มานั่งพักที่สน.แต่คือผมไม่เจอรองเท้าแกนะ
0: ครับแล้วได้สอบถามพอจะได้เรื่องได้ความอะไรบ้างไหมอย่างเช่นชื่อแกหรือว่าบ้าน
1: ไหนแกไม่ตอบแกไม่บอกแกจากสอบถามตัดเช้าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับกูเดี๋ยวพี่แกเนี่ย
0: คือเหมือนก็ต่อต้านอย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับผ
0: ม
1: แต่คือเบื้องต้นก็แจ้งมูลนิธิของกู้ภัยมาวัดที่ประจรอะไรก็ปกติความดันอะไรก็ปกติแต่คือแกก็ตอนนี้แกก็หลับอย่างเดียว
0: เห็นบอกว่าก่อนหน้านี้แกเดินแล้วหัวแตกด้วยเหรอเดินล้มเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับที่แผล
1: ก็คือแค่ตลอกครับเบื้องต้นคือให้มูลนิธิทำแผลอะไรให้แล้วครับ
0: ครับแล้วจะดูแลกันยังไงต่อเดียวครับหลังจากนี้ถ้าแกตื่นมาแกจะต่อต้าน
1: เบื้องต้นคือไอ้สถานหลายหน่วยงานก็คือแต่คือตอนนั้นคือมันหลัง4 โมงเย็นแล้วไงมันก็เลยไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อได
0: ้
1: มันก็ต้องเป็นพรุ่งนี้เช้าฮะ
0: ก็เดี๋ยวจะต้องดูแลไว้ก่อนที่สน.
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนี้ถ้าไม่มีญาติมาติดต่อนี่จะดำเนินการยังไงต่อครับเนี่ย
1: ก็ต้องเพ่งถ้าคุณผู้ชมคนนี้พอเรียกว่าไอ้มูลนิธิคนไหนที่พึ่งไหนของปสม.
0: ครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีการประสานเพิ่มเติมไปอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ก็เพราะว่าตอนนั้นประมาณสัก5 โมงเย็นคือติดต่อไม่ได้แล้ว
0: คือนอกเหนือจากบาดแผลที่แกล้มอ่ะนอกนั้นมีอาการป่วยอะไรยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
1: ก็คือตอนนี้คือแกนอนอย่างเดียวแต่คืออย่างอื่นก็ผมมองแกก็ปกตินะเพราะว่าเพื่อความมั่นใจก็ผมก็เลยแกล้งผู้ภัยก็เลยให้มาวัดที่ประจรมาอะไรก
0: ็
1: ผู้ภัยก็แจ้งว่าปกติ
0: ใช่ไหม
1: ใช่แต่จริงๆตอนนี้แกหลับอย่างเดียว
0: ครับแล้วถ้าตื่นขึ้นมานี่จะมีคนดูแลแกใช่ไหมไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วนะ
1: ไม่อยู่มี
0: กลัวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวไปปัดหล่นกันอีกรอบนึงอะไรแบบนี้ด้วยเนาะก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเอาท่านใดที่เป็นญาตินะครับยังไงก็ติดต่อได้ตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube เจ๊ซอยบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าไปดูทาง YouTube เดี๋ยวให้ทางดาบเฉลิมศักดิ์เพิ่มเติมรูปพรรณสัณฐานอีกรอบได้มั้ยฮะแกสูงประมาณเท่าไหร่นะครับ
1: ประมาณ170
0: 170
1: ต้องมี
0: รูปร่างสันทัดเนาะก็ไม่อ้วน
1: ผอมขาว
0: อ๋อผอมนะผิวขาวนะครับเท่าที่ดูจากภาพเนี่ยก็คือแกก็ไว้ผมเหมือนรองทรงอ่ะเนาะแล้วก็ผมขาว
1: ใช
0: ่ไหม
1: ก็ดูจากทรงผมแล้วก็เหมือนเพิ่งตัดอ่ะไม่นานอ่ะ
0: ใช่ฮะเหมือนเพิ่งตัดมาเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ นะครับก็สวมเสื้อเป็นเสื้อลายขวางเป็นเสื้อโปโลเสื้อยืดมีปก
1: ใช่ครับ
0: นะสีกรมคาดฟ้าแดงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คาดใหญ่หน่อยไอตัวลายเนี่ยจะใหญ่หน่อยนะแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำนะครับลักษณะก็คือเป็นคนจีนอายุประมาณ70-80ได้เนาะประมาณนี
1: ้ใช่ครับประมาณนั้น
0: นะครับ
1: เจ็ดสิบบวก
0: ได้ได้แกปรับเหมือนมีอาการหลงลืมด้วยใช่ไหม
1: คือถามเลยแกไม่ให้ความร่วมมือแกไม่ตอบแกตอบอย่างเดียวว่า
0: อ
1: ย่ามายุ่งกับกู
0: แค่นั้นเลยไม่บอกอะไรเลยว่าที่ไหนยังไงไม่บอกสถานที่
1: พยายามหลังๆแกไม่ตอบแล้วแกก็พยายามสะบัดมือ
0: ซึ่งทุกคนก็พยายามจะช่วยแกได้ทานข้าวแล้วใช่ไหมฮะ
1: ทานแล้วคร
0: ับ ก็ยังทานได้ปกติอยู
1: ่ใช่ครับแต่ตรวจดูข้าวไปให้ทาน
0: โอ้ครับก็น่าจะพอคุยได้บ้างถ้าหลังจากตื่นเพราะว่าก็มีข้าวมีอะไรที่เจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะจัดหาให้อยู่นะ
1: คร
0: ับ นะครับโอ้ขอบคุณทางสนทองหล่อมากๆเลยอ่ะนะครับก็ที่จังหวะที่ไปอุ้มแกนี่เป็นยังไงตอนนั้นแกขัดขืน
1: นั่นเป็นการตรวจปัสสาวะครับแต่คือการตรวจปัสสาวะแจ้งว่าแกขัดขืนแกไม่ยอม
0: โอ้โอ
1: ้ก็เลยโอบไหล่จับขาขึ้นรถ
0: ก็ด้วยความห่วงใยอ่ะเนาะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าปล่อยแกอยู่ข้างนอกไม่รู้แกจะไปไหนเตลิดไปไกลแค่ไหนเกิดอุบัติเหตุมาก็ยุ่งด้วยโอ้นะครับก็เรียกได้ว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะยังไงเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเราย้ำประสัมพันธ์นะก็เดี๋ยวถ้ามีญาติอะไรยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันนะครับดาบนะ
1: ครับผม
0: ส่วนทางนั้นเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้แล้วเนี่ยมีการประสานหน่วยงานไหนยังไงเดี๋ยวรบกวนดาบเพิ่มเติมคืบหน้ากันที่จอสร้อยเดี๋ยวเราจะได้เพิ่มเติมประสัมพันธ์ด้วยนะครับเนาะ
1: ได้ฮะ
0: นะเอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณทางจอสร้อยด้วยนะครับที่ช่วยประสาน
0: ยินดีครับผมขอบคุณมากมาก
1: ครับ
0: สวัสดีครับ ก็ยังไม่ทราบชื่อของแกนะเพราะแกไม่ยอมคุยไม่ยอมพูดเลยอ่ะนะครับก็เรียกได้ว่ามาตั้งแต่พื้นที่ท่าเรือนะครับแล้วก็มาอยู่ที่พื้นที่ทองหล่อทางเจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวมาไว้ที่สน.ตอนนี้หลับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝากส่งต่อกันนะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาชมไลฟ์สดทาง YouTube ตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ฟังแคปหน้าจอไว้ได้นะครับนี่คือคุณตาที่พลัดหลงนะก็ยังติดต่อญาติไม่ได้เพราะว่าแกก็ยังไม่ยอมพูดอะไรว่าบ้านอยู่ที่ไหนแกเป็นใครยังไงใครที่สงสัยว่าเป็นญาตินะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยก่อนได้เลยดอกจัน1808หรือ1137นะคุณผู้ฟังช่วยกันบอกต่อๆกันไปนะครับนะเผื่อว่าใครที่ติดตามชมกันอยู่ตอนนี้นะทาง YouTube JS ร้อย Radio คุณผู้ฟังแชร์ต่อไปก็ได้นะครับเนี่ยเราขึ้นภาพให้ดูล่าสุดเลยตอนนี้นะครับหรือว่าแคปหน้าจอไว้ด้วยจะดีมากๆนะครับบางคนก็มีโซเชียลมีเดียมีสื่อของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยก็เอาไปโพสต์ได้นะครับใครที่เป็นญาติยังไงเนี่ยก็เอาภาพเนี่ยไปโพสต์ได้นะครับหรือว่าจะแชร์ออกไปทาง YouTube ตอนนี้ก็ได้น่าเห็นใจเพราะอายุเยอะแล้วครับเนี่ยแล้วก็แกน่าจะหลงทางมาแหละแต่ก็ยังไม่รู้ไงว่ามีอาการหลงลืมมากน้อยแค่ไหนด้วยไงใช่ไหมเพราะว่าถามอะไรแกก็ไม่ตอบไม่พูดเลยนะครับบ่ายเบี่ยงอย่างเดียวนะฮะอ่ะก็ฝากหน่อยนะครับคุณผู้ฟังช่วยเป็นกระบอกให้เราหน่อยนะแชร์ไปหน่อยนะฝากเพิ่มเติมกันใครที่เป็นญาติก็ถ้าสงสัยลองติดต่อเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ตัวคุณตาอยู่ที่สน.ทองหล่อเจ้าหน้าที่เขาก็ดูแลให้อย่างดีนะครับตอนนี้คุณตาก็นอนหลับไปแล้วเอาอาหารให้ทานนะก็แหมอยากจะให้แกพูดนิดนึงเนาะว่ายังไงบ้านอยู่ที่ไหนนะครับเป็นใครชื่ออะไรแต่กลายเป็นว่าไม่ยอมพูดแบบนี้ก็ยากแล้วสิหลักฐานก็ไม่มีติดตัวมาด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเต็มที่นะครับในการตรวจสอบนะครับเพื่อติดตามหาญาตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยเพื่อนสมาชิกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยทุกท่านฝากช่วยกันแชร์นะครับเราจะได้ช่วยเหลือคุณตาท่านนี้ให้ได้กลับไปหาครอบครัวนะครับที่อาจจะพลัดหลงมาจากที่ใดนี่แหละนะเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับอ่ะกลับมาติดตามกันต่ออ่ะเนี่ยเป็นภาพอีกภาพนึงภาพนี้ก็น่าจะชัดนะครับรูปนี้คุณผู้ฟัง ฝากหน่อยนะครับใครที่เข้ามาดูทาง YouTube ตอนนี้คุณผู้ฟังฝากแชร์กันหน่อยเผื่อว่าญาติเขากำลังตามหาอยู่เผื่อว่าลูกหลานกำลังตามหาคุณตาอยู่นะคุณผู้ฟังช่วยเถอะแชร์กันหน่อยนะฝากแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับเนี่ยรูปนี้ค่อนข้างชัดเลยแกลักษณะเป็นคนจีนเลยอ่ะนะครับผมสั้นรองทรงแต่ผมเนี่ยเหมือนก็เพิ่งตัดมานะเพิ่งตัดผมมาเพิ่งจะไปเนี่ยไปตัดไปเล็มมาผมหงอกขาวนะครับการแต่งกายผมย้ำนะสวมเสื้อเป็นเสื้อยืดโปโลนะครับลายขวางพื้นเนี่ยเป็นสีกรมนะสีกรมท่าลายขวางจะมีสีฟ้าสีแดงเป็นแถบยาวๆนะแล้วก็สวมกางเกงขาสั้นสีดำรูปร่างผอมเลยสูงประมาณ175เซนนะครับเนี่ยใครที่เป็นญาตินะครับยังไงก็ติดต่อกันได้นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังอาจจะพอจะรู้จักญาติเขาที่กำลังตามหาอยู่ไหมนะครับช่วยไปบอกให้หน่อยหรือว่าช่วยกันแชร์ช่วยกันโพสต์ข้อความตามหากันให้หน่อยนะครับแชร์ต่อๆกันไปนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเลยก็ขอให้มีญาติมาติดต่อไวๆนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของกรมควบคุมมลพิษตอนนี้เขาคุมเข้มนะครับกรณีน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3มีการตรวจค่าการลุกติดไฟก่อนสูบนะซึ่งทางด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยนะครับว่าเมื่อช่วงเวลา 10:00 นทางกรมเองเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนนะทางกทม.ในการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยโดยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานมีการตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟนะครับบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดนะก่อนที่จะเริ่มสูบน้ำมันปรากฏพบค่า LEL อยู่ในช่วง 5-14% ซึ่งสามารถเข้าปฏิบัติงานได้นะครับโดยใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดที่สูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรเพื่อจัดการน้ำมันที่ตกค้างนะครับโดยทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเชลประเทศไทยจำกัดนะครับสนับสนุนเครื่องสูบน้ำมันจากท่อระบายน้ำของกทม.ใน4จุดนะครับทางนี้ครับเมื่อช่วงเวลา 18:00 นที่ผ่านมามีการทำการสูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนที่รวบรวมไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะครับ 22,000 ลิตรนะแล้วเสร็จนะครับซึ่งทางบริษัทบางจากได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันได้บอกว่าเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆและสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยก็จะฉีดน้ำเนี่ยเพื่อไล่นะครับในการตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมแล้วก็เฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงนะครับโดยในวันพรุ่งนี้ครับทางบริษัทบางจากจะทำการเปิดพื้นผิวการจราจรประมาณ3เมตรเพื่อดำเนินการตรวจสอบบริเวณที่ต้องสงสัยว่ามีการรั่วของท่อส่งน้ำมันหรือไม่นอกจากนี้นะครับทางกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์นะหรือว่าลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันโดยคาดว่าจะทราบผลเนี่ยภายใน2สัปดาห์นะครับและจะได้เก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันเนี่ยมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันแล้วก็ไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและสารโลหะหนักซึ่งก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะมีการพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดเป็นต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากทางด้านของดร.สุรินทร์ วรกิจธำรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะครับสำหรับกรณีของน้ำมันรั่วไหลจริงๆตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนเนาะที่เราติดตามกันแถวๆทางด้านของตรงถนนเชื้อเพลิงด้วยนะครับที่ทางด้านของท่านผู้ว่าชัดชาติเมื่อคืนนี้ก็เรียกได้ว่าลงพื้นที่นะไปตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนะครับก็เป็นความคืบหน้าที่ติดตามกันนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะดูเรื่องของสภาพการจราจรในค่ำคืนเนี่ยจะมีการลงพื้นที่ทำงานนะครับสำหรับการปรับผิวการจราจรนะครับการทำงานในแต่ละจุดคุณผู้ฟังถนนพระราม2ด้านขาออกนะครับบริเวณช่วงแถวๆอดีตนี้นะเลยต่างระดับพระราม2มาเนี่ยนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าในช่องทางคู่ขนานนะครับจุดนี้เนี่ยมีน่าจะมีการเบี่ยงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ก่อนถึงซอยบางกระดีนะครับแต่ฝั่งกับการขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็บริเวณช่วงต่างระดับพระราม2นะการจนาพิเศษช่วงตัดกับต่างระดับพระราม2นี่ก็ดูมีปริมาณรถมากนะครับนะที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของบางบอนส่วนทางด้านของรอบในนะครับก็เริ่มดีขึ้นนะจะมีปทุมวันพระราม1นะครับเพลินจิตนะที่ยังมีรถมากแต่ก็ดีขึ้นกว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วพระราม4หมดปัญหาไปแล้วนะครับสาทรใต้ตอนนี้ยังเหลือสะสมอยู่นะครับก่อนเข้าแยกสุรศักดิ์ท้ายอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS หลุยนะครับยังมีปริมาณรถอยู่นะส่วนด้านขาเข้าสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้สีลมไม่มีปัญหาแล้วนะครับมเหสักสุรศักดิ์ยังมีตกค้างบ้างนะครับนะช่วงตัดกับสีลมนะมาทางด้านของสาทรนะฮะสุรศักดิ์เนี่ยรถยังแน่นนะครับส่วนอโศกมนตรีทั้งสองด้านนี่เคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเพชรบุรีขาเข้าจะเหลือช่วงแยกเพชรอุทัยเข้าอโศกเพชรนะครับเล็กน้อยนะมีเคลื่อนตัวช้านอกนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกรามนะครับพระราม9นะดูเริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเริ่มมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะในค่ำคืนนี้แต่ว่ายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ท่านใดที่ใช้เส้นทางอยู่ตรงนั้นช่วยเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการปิดสะพานข้ามแยกรามด้วยนะครับก็มีการทำงานในเรียกที่ว่าทุกๆวันนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามเพิ่มเติมนะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับสวัสดีทักทายคุณอภิชาติด้วยนะครับนะก็ติดตามกันอยู่ทาง YouTube JS100 เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกันเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมงได้เหมือนกันนะครับ21นาฬิกา37นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแท้จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับมีรายงานจากเพจเชียงใหม่รีพอร์ตนะครับมีน้ำป่าหลากที่อมก๋อยท่วมถนนหมู่บ้าน1จุดนะครับเสียหายระบบรถยนต์เนี่ยผ่านไม่ได้นะครับเมื่อเวลา 19:30 นาทีครับศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภออมก๋อยรายงานสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบพื้นที่หมู่7และหมู่11มีน้ำหลากไหลท่วมข้ามถนนภายในหมู่บ้านครับโดยทางเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนตรวจสอบเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับบอกว่าล่าสุดเนี่ยหมู่11ฝนหยุดตกสะพานและบ้านเรือนไม่ได้รับความเสียหายนะครับคือยังสามารถสัญจรได้ตามปกติส่วนหมู่7ถนนเสียหาย1จุดรถจนไม่สามารถผ่านได้แต่รถขนาดเล็กยังสามารถสัญจรผ่านได้นะครับโดยขณะนี้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับนี่เป็นเหตุด่วนเลยนะครับที่ทางด้านอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะก็เรียกได้ว่าเป็นน้ำป่าหลากแบบฉับพลันนะครับมาในช่วงหัวค่ำเลยเนี่ยฮะคุณฟังทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังมีประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยโดยในช่วงวันที่8และ9กันยายนนะครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเพราะว่าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้นะครับประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับหลังจากนั้นครับในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงนะครับในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีการออกประกาศฉบับที่3นะครับเตือนภัยประชาชนในหลายภูมิภาคให้รับมือกับฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนี้ด้วยนะครับซึ่งให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงนะก็มีประกาศเตือนนะครับสำหรับทางสทนช.มีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจากกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณีพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันนะครับในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13กันยายน1ก็คือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจะมีภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีอำเภอพร้าวอำเภอฮอดและอำเภออมก๋อยเนี่ยนะฮะจังหวัดเชียงรายนะครับจะมีอำเภอแม่สายแม่จันดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งแม่สวย
พานและเวียงป่าเป้าจังหวัดพะเยาครับจะมีที่อำเภอเมืองอำเภอเชียงคำอำเภอแม่ใจอำเภอจุ่นดอกคำใต้ปงและเชียงม่วนจังหวัดน่านมีอำเภอปัวบ่อเกลือและอำเภอเวียงสาจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอโกสัมพีนครพรานกระต่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชรคลองลานและคลองขลุงจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอหล่มเก่าหล่มสักและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดตากอำเภอท่าสองยางสามเงาแม่ระมาดบ้านตากเมืองตากแม่สอดวังเจ้าพบพระและอุ้มผางและจังหวัดอุทัยธานีนะครับอำเภอลานสักห้วยคดและบ้านไร่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีจังหวัดเลยครับอำเภอเชียงคานปากชมด่านซ้ายภูเรือเมืองเลยและวังสะพุงอุดรธานีอำเภอบ้านผือและโนนสะอาดชัยภูมิอำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์หนองบัวแดงและเนินสง่ามหาสารคามอำเภอวาปีปทุมร้อยเอ็ดอำเภอเสรภูมิอาจสามารถและเกษตรวิสัยยโสธรนะครับอำเภอกุดชุมอำเภอเมืองยโสธรมหาชนะชัยและขอวังนครราชสีมาอำเภอพิมายชุมพวงวังน้ำเขียวและคอนบุรีศรีสะเกษอำเภอราศีสลัยยางชุมน้อยและกันทรารมอุบลราชธานีอำเภอตระการพืชผลเหล่าเสือโกกดอนมดแดงวารินชำราบพิบูลมังสาหารสำโรงทุ่งศรีอุดมบุญทริกและน้ำยืนภาคกลางครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยและหนองแครวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตอำเภอท่าตะเกียบปราจีนบุรีอำเภอนาดีบ้านสร้างเมืองปราจีนบุรีกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์และศรีมโหสถสระแก้วอำเภอวัฒนนครชลบุรีอำเภอบ่อทองและหนองใหญ่ระยองครับอำเภอวังจันทน์เขาชะเมาเมืองระยองและแกลงจันทบุรีแก่งหางแมวและอำเภอเขาคิจกูดตราดอำเภอเมืองตราดบ่อไร่และคลองใหญ่นะครับภาคตะวันตกครับจังหวัดกาญจนบุรีมีอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับราชบุรีอำเภอบ้านคาและปากท่อเพชรบุรีครับอำเภอหนองยะปล้องแก่งกระจานและท่ายางประจวบคีรีขันธ์หัวหินปราณบุรีกุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสแกและบางสะพานส่วนภาคใต้นะครับจังหวัดชุมพรอำเภอท่าแซะระนองอำเภอกระบุรีเมืองระนองและสุขสำราญพังงาครับอำเภอคุระบุรีตะกั่วป่าและกะปงนะครับสำหรับการเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 180% ของความจุกักเก็บบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีอุดรธานีชัยภูมิ101ยโสธรศรีสะเกษอุบลราชธานีสระบุรีปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีและระนองนะครับส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและการเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักนะครับและลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายและแม่น้ำกกบริเวณจังหวัดเชียงรายแม่น้ำน่านบริเวณจังหวัดน่านแม่น้ำเมยบริเวณจังหวัดตากแม่น้ำห้วยหลวงบริเวณจังหวัดอุดรธานีลำน้ำยางบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดและแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งในการนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือเนี่ยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้ติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำนะครับให้ติดตามซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมนะครับการปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับนะบริเวณให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะครับแล้วก็ให้เตรียมจัดการน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกับนะบริเวณ

กันยายนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่าภาคเหนือเนี่ยบอกว่าทุกจังหวัดนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดภาคใต้เนี่ย9จังหวัดชุมพรสุราษฎร์นราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งทางปภ.นะครับมีการประสานแจ้ง71จังหวัดดังกล่าวนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมกับการรับมือปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดนะครับก็เช่นเดียวกับประกาศของทางสทช.นะครับอย่างบริเวณที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงอันนี้ต้องเตรียมเรื่องของแผนเผชิญเหตุการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำลอดน้ำตกหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยเนี่ยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดตลอดจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมนะครับในการรองรับผู้อพยพให้เพียงพอนั่นเองนี่นะฮะแต่ละหน่วยงานตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตื่นตัวนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะครับในช่วงระหว่างวันนี้ถึง13กันยายนด้วยนี่นะส่วนพยากรณ์อากาศในช่วงนี้นะครับภาคเหนือมีฝน70%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิ22องศาต่ำสุดสูงสุดนี่37ฝนตกหนักบางแห่งนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งเช่นชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด33ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด37องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับส่วนณเวลานี้เนี่ยดูจากเรดาร์ก็ยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับบริเวณพื้นที่รอบในกรุงเทพนะแต่ว่าถ้ากระเถิบไปทางด้านของตะวันออกเนี่ยเราจะเห็นมีฝนอยู่ดูเหมือนว่าทางหนองจอกนี่ก็ยังมีตกเล็กน้อยนะแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวที่ตกอยู่ทางลำลูกกาปทุมธานีนครนายกองคารักษ์นะครับทางด้านของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราไปทางปราจีนบุรีบ้านสร้างปากพลีนครนายกด้วยนะตรงนี้ศรีมหาโพธิ์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่นะก็มีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักมากนะครับทางปราจีนบุรีหลายอำเภอนะนี่นะฮะส่วนด้านบนก็จะมีฝนกระจาย

อยู่ทางสุพรรณบุรีนะครับตกเล็กน้อยนะทางนครปฐมทางราชบุรีเนี่ยนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังไม่มีก่อตัวเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปก็ไม่แน่เหมือนกันเมื่อคืนก็เป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าพอหลังจาก5 ทุ่มไปแล้วนี่แม่มีฝนก่อตัวมาในกรุงเทพด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันตลอดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันนัดทุกฝ่ายหารือพรุ่งนี้ยุติความรุนแรงอุเทนปทุมวันยึดกฎหมายเป็นหลักพยายามผลักดันย้ายสถานศึกษาและกองทัพเรือเผยผลจัดหาเรือฟริเกตผ่านการอนุมัติย้ำโปร่งใสคุ้มค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กระทรวงอว.เร่งยุติความรุนแรงอุเทนถวายปทุมวันชี้ต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเหตุมีคนเจ็บหวาดกลัวกระทบท่องเที่ยวนัดถกทุกฝ่ายพรุ่งนี้เปิดทางย้ายวิทยาเขตอุเทนปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.กล่าวถึงกรณีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าเป็นเรื่องที่เกิดความรุนแรงพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดตั้งแต่ที่ตนเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนได้พูดคุยกับอธิบดีทั้ง2สถาบันโดยขั้นแรกเพื่อมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะกันซึ่งการดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วควบคู่ไปกับการที่มีคณะกรรมการยุติข้อพิพาทของทั้ง2สถาบันได้พยายามผลักดันให้มีการย้ายสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุเทนถวายให้ย้ายไปตั้งในจุดอื่นโดยมีกรมธนารักษ์เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของพื้นที่อย่างไรก็ตามรองนายกยศชนันท์ชี้ว่าการดำเนินการให้เบ็ดต้องคุยกับกลุ่มแกนนำเพราะมีคนบาดเจ็บและมีคนหวาดกลัวรวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามได้มีการนัดหารือกับทุกฝ่ายในวันพรุ่งนี้จะยึดหลักข้อกฎหมายและจะมีการหาแนวทางย้ายวิทยาเขตอุเทนถวายมีการปรับพื้นที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแทนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่โครงการเรือฟริเกตอนุมัติผลการคัดเลือกแล้วกองทัพเรือยืนยันโปร่งใสคุ้มค่าตรวจสอบได้พร้อมเตรียมแถลงผลพิจารณาคัดเลือกโครงการ18กันยายนนี้คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: พลเรือตรีปรัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตของกองทัพเรือว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับทราบเอกสารสรุปผลการพิจารณาคัดเลือกตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเสนอเมื่อวันที่4กันยายน2569ล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ผ่านมาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ลงนามอนุมัติผลการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนับเป็นความคืบหน้าที่สำคัญของโครงการจัดหาเรือฟริเกตซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพเรือและขีดความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในระยะยาวกองทัพเรือเตรียมเปิดแถลงผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายน2569นี้หลังครบกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องอุทธรณ์ตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายและยืนยันความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนโดยกองทัพเรือระบุว่าโครงการนี้ดำเนินการโดยคำนึงถึงขีดความสามารถทางยุทธการความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้แนวคิดกองทัพเรือได้เรือประเทศต้องได้ประโยชน์ไปพร้อมกันโดยเงินงบประมาณแผ่นดินครั้งนี้จะต้องต่อยอดไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนสำหรับการแถลงข่าวในวันที่18กันยายนจะเป็นการชี้แจงหลักเกณฑ์เหตุผลสาระสำคัญของข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกรวมถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและตรงไปตรงมาณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
8: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: านี่แหละ
1: ไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
0: สบายอยู
2: ่สบายดี
1: โอ้สบาย
2: สบายมาก
1: บ้านวัดเขาพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: โรงพยาบาล
3: เป็นลูกคนที่เท่าไหร่
4: เป็นลูกคน
3: โตและสองคนนี
4: ่ของหนูค่ะ
3: ขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
1: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณพระเจ้า

0: 22นาฬิกา13นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังครับยังเพิ่มเติมเรื่องของกิจกรรม35ปีจอสร้อยกับเรื่องราวของเสียงนะครับนะที่คุณผู้ฟังมีสิทธิ์ที่จะได้ลุ้นรับบัตรชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับซึ่งถือว่าเป็นวงดุริยางค์เครื่องลมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์ยาวนานกว่า65ปีนะครับโด่งดังไปทั่วโลกแต่การเดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในบ้านเราที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ติดตามนะครับวงเครื่องวงออเคสตราวงนี้นะครับซึ่งเรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า65ปีทีเดียวคุณผู้ฟังจอสร้อยของเราให้คุณผู้ฟังนะครับมีส่วนร่วมในการเข้าไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทาง Facebook JS100 นะครับลองเข้ามาติดตามได้นะครับที่ Facebook JS100 Radio รบปักหมุดโพสต์นี้ไว้ด้านบนสุดคุณผู้ฟังให้ร่วมกิจกรรมนี้แบบง่ายๆเลยนะครับเราเพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดครบรอบ35ปีเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับตลอด35ปีที่ผ่านมาเสียงของจอสร้อยอยู่คู่กับผู้ฟังทุกการเดินทางนะครับทั้งเสียงของการรายงานจราจรเสียงการแจ้งข่าวสารเสียงดีเจและเสียงของคุณผู้ฟังที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลกันมาตลอดนะครับแต่วันนี้ให้คุณลองเปลี่ยนเสียงของจอสร้อยให้เปรียบเทียบกับเสียงของเครื่องดนตรีให้คุณผู้ฟังเลือกเครื่องดนตรีมา1ชิ้นเพื่อมาแทนเสียงของจอสร้อยคุณจะเลือกเครื่องดนตรีอะไรเพราะเหตุผลอะไรนะครับหลายๆท่านก็เข้ามาพิมพ์คอมเมนต์นะคุณผู้ฟังเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเลือกสุ่มผู้โชคดี25ท่านเราแจก25รางวัลนะครับเป็นบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตรามูลค่าใบละ 4,500 บาท1รางวัลได้รับไปเลย2ใบนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่ารางวัลละ 9,000 บาทเลยนะครับชวนคนที่คุณรู้ใจไปฟังเพลงเพราะๆกับวงดนตรีระดับโลกวงนี้ที่อาคารมหิดลสิทธาคารนะครับภายในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายารอบการแสดงวันที่12กันยายนคือวันเสาร์นี้แล้วนะครับเวลา 15:00 น.คุณฟังร่วมสนุกได้ภายในวันนี้เท่านั้นนะฮะภายในวันนี้นะครับก่อนเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ45นาทีและเดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ9กันยายนทาง Facebook JS100 Radio ทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดี25รางวัล นะครับแล้วก็จะจัดส่งเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ e-ticket นะครับให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลโดยตรงนะสามารถนำไฟล์ตั๋วดังกล่าวที่ได้รับเนี่ยนะครับหรือว่านำ QR code ไปแสดงที่หน้างานเพื่อเข้าชมการแสดงได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องแลกบัตรแข็งนะฮะก็ติดตามได้หลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับอย่างล่าสุดก็มีท่านหนึ่งที่บอกว่าถ้าให้เปรียบจอสร้อยคงเหมือนกับเครื่องเสียงของทรัมเป็ตที่โดดเด่นชัดเจนทุกเสียงมีความหมายของมันได้ยินเมื่อไหร่ก็จำได้อบอุ่นใจไม่ว่าใครกำลังจะทำอะไรอยู่ก็ต้องหันมาสนใจเพื่อรอฟังทำนองท่อนต่อไปนี่นะครับเหมือนกับข่าวสารจากจอสร้อยที่จะผ่านกี่ปีผ่านไปก็ยังได้ยินเมื่อไหร่ก็รู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคยเสมอนะครับดีบางท่านก็เปรียบเสียงของเครื่องดนตรีเป็นเชลโล่นะครับให้เหตุผลว่าเพราะว่าโทนเสียงทุ้มนุ่มลึกมีความนิ่งสงบของเชลโล่นะครับเป็นเสียงที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกนะครับในวันที่กรุงเทพฝนตกหนักรถติดยาวเหยียดจนใจเราเริ่มร้อนและเหนื่อยล้าได้เปิดฟังเสียงการรายงานข่าวจากดีเจจอสร้อยก็เหมือนท่วงทำนองของเชลโล่ที่เข้ามาปลอบประโลมคอยดึงสติเตือนใจให้เราเดินทางด้วยความใจเย็นนี่นะครับโหขอบคุณมากๆหลายๆท่านให้คอมเมนต์มาดีมากเลยนะครับก็หลากหลายเครื่องเสียงหลากหลายเครื่องดนตรีนะครับบางท่านก็เลือกแซกโซโฟนนะครับ บางท่านก็เลือกเป็นเสียงเปียโนก็มีนะให้บอกเหตุผลด้วยนะครับว่าเพราะอะไรนะภายในวันนี้เท่านั้นนะครับยังมีเวลานะคุณผู้ฟังเข้ามาที่ Facebook JS100 Radio เราปักหมุดโพสต์นี้นะครับ35ปีจอสร้อยกับเรื่องราวของเสียงไว้ด้านบนสุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาคลิกที่โพสต์นี้แล้วไปพิมพ์คอมเมนต์ใต้ภาพได้เลยนะเปรียบเทียบเสียงจอสร้อยกับเครื่องดนตรีในวงออเคสตราคุณผู้ฟังคิดว่าจอสร้อยเหมือนกับเสียงของเครื่องดนตรีอะไรเพราะอะไรนะครับให้เหตุผลไว้ด้วยยังมีเวลานะครับอย่าลืมนะเป็นการร่วมกิจกรรมในการครบรอบ35ปีของจอสร้อยเราแจกโอ้โหเรียกได้ว่ามูลค่านี่เกือบหมื่นบาทเลยนะสำหรับรางวัลละ 9,000 บาทบัตรคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตราจำนวนรางวัลละ2ใบนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะใครจะเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะยังมีเวลานะครับก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังย้ำนะครับภายในเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักงานเขตยานนาวาติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำนะครับซึ่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทางด้านของนายอิทธิพลอิงประสานผู้อำนวยการเขตยานนาวาพร้อมด้วยกับนางสาวลลินทิพย์ฝอยทับทิมนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวาฝ่ายพัฒนาชุมชนฝ่ายเทศกิจติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ดังกล่าวบริเวณใกล้ถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะครับรอยต่อเขตยานนาวาและเขตคลองเตยก็ร่วมกับสำนักงานเขตคลองเตยนะครับในการนำของนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยด้วยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุก็บอกว่าถ้าหากประชาชนในพื้นที่เขตยานนาวาหรือว่าเขตคลองเตยและพื้นที่ใกล้เคียงพบคราบน้ำมันเพิ่มเติมนะครับหรือว่าได้กลิ่นน้ำมันรุนแรงผิดปกติสามารถแจ้งที่สายด่วนของกรุงเทพมหานครนะครับหมายเลข1555นะครับ1555ที่สายด่วนกทมหรือจะแจ้งผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูตรงนี้ก็แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่บริเวณนั้นมีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณทั้งเขตคลองเตยและเขตยานนาวานะถ้ามีกลิ่นของน้ำมันที่ยังรุนแรงนะผิดปกติเนี่ยนะครับก็สามารถแจ้งได้หรือใครที่อาจจะสัญจรผ่านไปมาตรงนั้นได้กลิ่นไหมก็เพิ่มเติมไปได้นะครับที่สายด่วนกทม1555นะครับหรือแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูก็ได้ก็ต้องช่วยกันนะครับภาคประชาชนถือว่ามีส่วนร่วมเป็นส่วนร่วมที่สำคัญด้วยส่วนทางด้านของอบจ.เชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังมีการสั่งให้เร่งกำจัดสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินหลังจากที่มันมีการแพร่ขยายเต็มอ่างเก็บน้ำหนองเขียวแล้วก็เริ่มทำให้น้ำเน่าและส่งกลิ่นเหม็นมีการประสานวิศวกรสิ่งแวดล้อมในการเร่งวางแผนบำบัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยนะครับคุณผู้ฟังน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองเขียวพื้นที่สวนอบจ.เชียงใหม่ก็เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมนะครับที่คนก็จะมาออกกำลังกายมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจล่าสุดกลับพบว่ามันกลายเป็นสีเขียวครับจากสาหร่ายที่ปกคลุมผิวน้ำและแพร่ขยายอย่างรวดเร็วด้วยนะครับโดยคุณภาพน้ำเขาบอกว่าเริ่มแย่ลงทำให้เริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนด้วยล่าสุดวันนี้นะครับทางสำนักช่างอบจ.เชียงใหม่ก็มีการเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการส่งเรือนะเป็นเรือเข้าไปตักสาหร่ายที่เริ่มเน่าเสียนะครับแล้วก็ผลักดันไว้บริเวณริมขอบอ่างเพื่อนำออกไปกำจัดทิ้งนะครับพร้อมกับเก็บตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็พบค่า DO หรือค่าออกซิเจนละลายนะละลายน้ำเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ไม่กระทบต่อสัตว์น้ำนะครับว่าอย่างนั้นซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับโดยการนำของผอ.สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณนรินทร์ลาตันนะครับก็เปิดเผยว่าสาเหตุจากน้ำในคลองชลประทานที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหนองเขียวมีตะกอนปุ๋ยจากการทำนาเนี่ยมันปะปนเข้ามาด้วยทีนี้พอไหลเข้ามาสู่อ่างเก็บน้ำนี่ก็ทำให้เกิดการสะสมของสารประกอบจุลินทรีย์กับปัจจัยสภาพอากาศด้วยนะครับรวมทั้งมีจุดที่น้ำเนี่ยไม่สามารถระบายออกได้หรือว่าเดดโซนนะครับก็เลยทำให้เกิดการสะสมตัวของสารบางอย่างจากปุ๋ยนะครับและเกิดสาหร่ายเขียวแกมน้ำเงินขึ้นมาแล้วมันแพร่ขยายอย่างรวดเร็วด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านของนายกอบจ.เชียงใหม่คุณพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับก็บอกว่าให้ความสำคัญครับในเรื่องของการแก้ไขมีการสั่งการเร่งรัดการแก้ไขนอกจากการตักสาหร่ายที่เริ่มเน่าเสียออกไปนะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะแรกก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยวิศวกรสิ่งแวดล้อมก็จะมีการเร่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อวางแผนในการเติมออกซิเจนและจุลินทรีย์ที่เหมาะสมเพื่อจะทำการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพน้ำโดยเร็วที่สุดเนี่ยฮะคือเป็นพื้นที่กว้างเลยนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนี่นะฮะแต่ก็ยังใจชื้นที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำที่ได้รับอันตรายนะครับส่วนกรณีปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในแม่น้ำกกที่เกิดจากการทำเหมืองแร่บริเวณต้นน้ำในประเทศเมียนมานะครับคุณผู้ฟังได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนสุขภาพประชาชนในพื้นที่ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องต้นตอหลักก็คือคาดว่ามาจากกิจกรรมเหมืองแร่และเหมืองทองคำในรัฐฉานประเทศเมียนมารวมถึงพื้นที่ต้นน้ำฝั่งประเทศจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังต้องยอมรับนะครับว่าพื้นที่น้ำกกเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของทางภาคเหนือตอนบนนะก็กำลังเผชิญกับวิกฤตความปลอดภัยทางอาหารเรียกได้ว่าเป็นครั้งสำคัญนะครับก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยนะครับมีรายงานอีกด้านหนึ่งจากสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายเขาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่นะซึ่งมีการถูกนำมาเผยแพร่ในเรื่องของการรณรงค์ต่อโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็ชี้ให้เห็นถึงการปนเปื้อนของตัวของสารแคดเมียมสารตะกั่วและสารหนูในพืชผลทางการเกษตรริมแม่น้ำกกบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย21ชนิดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากเรื่องของการเกรงผลกระทบต่อสังคมนะครับพร้อมทั้งเกิดกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเร่งปฏิรูปกฎหมายสร้างระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสุขภาพของประชาชนด้วยรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ระดับโลหะหนักสะสมในสัตว์น้ำลุ่มน้ำกกประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งก็มีการเผยแพร่นะครับบอกว่าการวิจัยนี้เนี่ยมีการได้รับการสนับสนุนจากทางด้านของระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับและการแก้ไขปัญหาขยะและสารเคมีในแพลตฟอร์ม SRI Intelligent Platform โดยทุกกระบวนการนะครับก็บอกว่ามีการวิเคราะห์นะครับทางวิชาการได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับโดยนักวิชาการนะครับเรียกได้ว่าระดับเขาเป็นระดับเรียกได้ว่า World's Top 2% Scientist นะครับซึ่งบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูนะพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตรายระดับโลกนะครับซึ่งคณะวิจัยเนี่ยเขาใช้วิธีการสุ่มตรวจตัวอย่างเชิงพื้นที่นะครับโดยทำการเก็บตัวอย่างสะสมรวมทั้งสิ้นใน189ตัวอย่างก็ประกอบไปด้วยตัวอย่างของเนื้อปลา93ตัวอย่างไส้ปลา91ตัวอย่างแล้วก็มีหอยขมนะหรือว่าสัตว์หน้าดินอีก5ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอย่างเนื้อปลาเนี่ยเขาบอกว่าจากการสุ่มตรวจตัวอย่างของเนื้อปลาจำนวน93ตัวอย่างในทุกโซนพื้นที่ลุ่มน้ำกกไม่พบการปนเปื้อนของโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใดก็คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็น 0.0% ซึ่งยืนยันได้ว่าในส่วนของเนื้อปลาเนี่ยมีความปลอดภัยและผู้บริโภคนี่สามารถนำไปประกอบอาหารรับประทานได้ตามปกติส่วนไส้ปลานะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จากการตรวจตัวอย่าง78ตัวอย่างปรากฏว่าพบสารตะกั่วปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัยถึง 19.2% นะก็คือพบใน15ตัวอย่างจาก78ตัวอย่างที่ทำการตรวจโดยค่าปนเปื้อนสูงสุดตรวจพบว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 32.8 เท่านะครับก็เรียกได้ว่านอกเหนือนอกจากนี้เนี่ยยังตรวจพบสารหนูนะครับปนเปื้อนเกินเกณฑ์มาตรฐานใน 2.6% หรือว่าพบใน2ตัวอย่างโดยค่าสูงสุดที่ตรวจพบปรากฏว่าสูงเกินค่ามาตรฐานถึง 4.5 เท่านะครับเนื่องจากสารหนูนะครับนะเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1ของสถาบันวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศนะซึ่งทีมวิจัยก็ได้ยกระดับมาตรการเตือนภัยเป็นขั้นสูงนะครับทันทีไส้ปลาในพื้นที่บ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการตรวจสอบตัวอย่างจำนวน13ตัวอย่างก็พบว่ามีการปนเปื้อนสารตะกั่วเกินมาตรฐานเกินเกณฑ์นะมาตรฐานคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 38.5%พบใน5ตัวอย่างนะครับโดยมีปริมาณปนเปื้อนเนี่ยสูงสุดเกินมาตรฐาน 5.3 เท่าอย่างหอยขมแล้วก็สัตว์หน้าดินนะที่พื้นที่บ้านแม่งบ้านเมืองยิมจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็ตรวจพบสารหนูปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัย 20.0% นะพบใน1ตัวอย่างจากทั้งหมด5ตัวอย่างโดยค่าสูงสุดเกินมาตรฐาน 1.2 เท่าอย่างไรก็ตามนะครับทางทีมวิจัยก็ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าเนื่องจากจำนวนตัวอย่างที่ได้รวบรวมมายังมีจำนวนน้อยประชาชนในพื้นที่จึงควรต้องเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในขณะที่ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เขามุ่งเน้นไปที่ระบบนิเวศของสัตว์น้ำมีรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งเป็นการศึกษาเชิงรุกในภาคการเกษตรบนบกนะครับโดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่อายเขาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่นะครับมีการเปิดเผยเรื่องของวิกฤตการปนเปื้อนโลหะหนักในลักษณะเดียวกันบอกว่าการศึกษาดังกล่าวเนี่ยเป็นการตรวจวิเคราะห์ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทำกินริมแม่น้ำกกที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยทำการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งสิ้น6รอบก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลที่ได้มีการเปิดเผยนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมเนี่ยนะฮะเผยผลตรวจว่ามีพืชผักผลไม้อย่างน้อย21ชนิดที่เพาะปลูกในพื้นที่ริมแม่น้ำกกตรวจพบปริมาณแคดเมียมตะกั่วและสารหนูเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่สำคัญเนี่ยบอกว่าพืชบางชนิดพบการสะสมของโลหะหนักมากกว่า1ประเภทปะปนร่วมกันและพบสารแคดเมียมเกินเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆรอบของการตรวจสอบด้วยอย่างกลุ่มพืชผลทางการเกษตรที่พบสารเคมีและโลหะหนักปนเปื้อนเกินมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยบอกว่าล้วนเป็นอาหารหลักที่ผู้บริโภคซื้อหามารับประทานในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะครับเช่นพริกข้าวโพดแตงกวากระเทียมสับปะรดมะเขือมะม่วงและถั่วฝักยาวนะครับรวมถึงผักและผลไม้อีกหลายประเภทเหมือนกันแม้ว่าคณะผู้สำรวจจะยังไม่สรุปนะไม่สามารถสรุปแหล่งกำเนิดหรือว่าที่มาของการปนเปื้อนโลหะหนักในแปลงเกษตรเหล่านี้ได้อย่างเป็นทางการแต่ก็มีการสังเกตเบื้องต้นนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับตะกอนดินและน้ำที่หลากมาจากแม่น้ำกกซึ่งก็กลายเป็นการพัดพาเอาสารเคมีมาทับถมและสะสมในพื้นที่ทำกินริมน้ำของราษฎรนะในระหว่างที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยอันนี้เขาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยเบื้องต้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังนะก็ยังคงต้องติดตามนะครับสำหรับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะว่าจะต้องทำอย่างไรในการหาต้นต่อที่เรียกได้ว่าถูกต้องเพื่อเป็นการวิเคราะห์นะครับในการแก้ไขปัญหากันต่อไปนะก็ถือว่ามันมีผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพของประชาชนอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ก็ยังได้ใจชื้นนะครับอย่างกรณีที่เขาเอา ลุ่มตัวอย่างของเนื้อปลาแล้วก็ไส้ปลาไปตรวจเนี่ยตรงนี้คือไส้ปลาเนี่ยอันนี้เจอนะครับผลการวิจัยพบว่ามีสารตะกั่วแล้วก็สารหนูในไส้ปลาจากลุ่มน้ำกกสูงเกินมาตรฐานหลายเท่าตัวแต่ส่วนของเนื้อปลาบอกว่ายังคงปลอดภัยต่อการบริโภคเพราะว่ายังไม่พบเรื่องของสารตะกั่วสารหนูมีค่าเป็นศูนย์นะครับนี่นะฮะฟังแล้วก็เมาล่ะก็ไม่ค่อยสบายใจอ่ะเนาะโดยเฉพาะเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่แหมคนไทยเราก็จะต้องบริโภคกันอยู่แล้วนะครับแหมอย่างผักที่เรียกได้ว่าต้องบริโภคกันเป็นประจำโอ้โหนี่ก็เจอกันไปเรียกได้ว่าครอบคลุมหลายชนิดมากๆนะครับก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันนะครับมาเพิ่มเติมกันให้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของสภาพการจราจรประกอบกันไปนิดนึงนะฮะณเวลานี้รอบในนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะหมดปัญหาแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังมีปริมาณรถอยู่บ้างนะปทุมวันพระราม1นะครับราชประสงค์ราชดำรินะครับเพลินจิตนะครับใต้ทางด่วนนะนานานะครับแต่วันนี้นานาไม่ค่อยหนักเท่ากับเมื่อวานนะครับบริเวณซอย3เนี่ยถือว่าไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงขาออกใต้ทางด่วนมาทางนานารถมากแล้วก็บริเวณ BTS นานาที่จะเข้าไปทางด้านของขาเข้าเนี่ยนะครับก็มีปริมาณรถโดยรอบแยกอโศกจะเหลือฝั่งขาเข้านะครับทางสุขุมวิท22นะต่อเนื่องเข้าไปทางแยกอโศกในซอยอโศกมนตรีไม่มีปัญหานะครับเพชรบุรีขาเข้าจากเพชรอุทัยเข้าแยกอโศกเพชรมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้าเล็กน้อยส่วนวันนี้การทำงานบริเวณโดยรอบแยกรามเนี่ยนะก็เริ่มมีปริมาณรถเหมือนกันนะครับนะบริเวณช่วงแยก92นะแยกรามเนี่ยไม่ติดนะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับหลายๆจุดก็กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับบริเวณถนนเจริญนครหน้าไอคอนสยามทั้งสองด้านยังมีปริมาณรถมากนะครับบริเวณจุดกลับรถนะหน้าห้างนะก็เป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังทยอยเดินทางกลับกันด้วยนะครับรถสาธารณะก็ค่อนข้างเยอะนะตรงนี้จุดไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่มีอุปสรรคอะไรก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยของเราช่วงนี้พักกันสักครู่นึงครับ
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ช่วงนี้มาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ฟังเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวช่วงสักพฤศจิกายนนะหรือแม้กระทั่งตุลาคมเนี่ยก็น่าจะเริ่มในช่วงไฮซีซั่นกันแล้วนะพฤศจิกาธันวามกรานะครับคุณผู้ฟังเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับมีความคืบหน้านะครับนะซึ่งทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยครับภายหลังการหารือร่วมกับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับนะปลัดกระทรวงการคลังและในฐานะผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะครับล่าสุดเดี๋ยวก็มีแนวทางออกมาอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเตรียมเสนอที่ประชุมครม.นะครับใน 1-2 สัปดาห์ข้างหน้านะครับในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์ในการอุดหนุนเนี่ยก็คือทั้งที่พักคูปองส่วนลดในโครงการนะครับบอกว่าได้รับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 3,500 ล้านบาทโดยจะนำมาจากพ.ร.ก.ให้อำนาจของกระทรวงการคลังกู้ยืมกู้เงินเพื่อสนับสนุนโควต้าจำนวน1ล้านสิทธิ์นะครับโดยมีมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นการใช้จ่ายหลักใน2ส่วนนะครับก็คือ1สนับสนุนค่าที่พักแบบอัตราคงที่นะครับก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะร่วมจ่ายค่าห้องพักตามจริงสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อคืนต่อสิทธิ์โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ห้องพักได้สูงสุดคนละไม่เกิน5คืนนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าการสนับสนุนรวม 7,500 บาท2ก็คือคูปองท่องเที่ยวนะครับนะก็คือร่วมจ่ายแบบคนละครึ่งรัฐบาลได้ปรับเพิ่มมูลค่าคูปองสนับสนุนเพิ่มขึ้นเป็น 1,500 บาทต่อสิทธิ์และหากใช้สิทธิ์คูปองในพื้นที่เมืองรองมูลค่าคูปองจะขยับเพิ่มขึ้นจาก 1,500 เป็น 2,000 บาทนะก็คือทบยอดสะสมได้ว่าอย่างนั้นโดยประชาชนต้องร่วมจ่าย 50% เพื่อกระจายรายได้นะครับสู่ผู้ประกอบการในภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการนะครับเช่นธุรกิจสปานวดทำเล็บรถรับจ้างในพื้นที่ร้านอาหารและกิจกรรมดำน้ำด้วยในกรณีประชาชนใช้สิทธิ์สะสมครบถ้วนทั้งค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวในเมืองรองก็จะได้รับเงินสนับสนุนรวมทั้งที่พักและคูปองรวมแล้วเนี่ยกว่า 17,500 บาทต่อคนนะครับสำหรับกำหนดการดำเนินการคาดว่าจะเปิดให้ผู้ประกอบการและประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง25ตุลาคมนี้และเริ่มเดินทางท่องเที่ยวใช้สิทธิ์จริงเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนะครับอย่างไรก็ดีนะครับบอกว่าโครงการมีเงื่อนไขสำคัญก็คืองดเว้นให้ใช้สิทธิ์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่15ธันวาคม69ถึง15มกราคม70เนื่องจากผลการศึกษาทางสถิติได้พบว่าการใช้มาตรการอุดหนุนในช่วงปีใหม่ไม่มีผลต่อในสำคัญในการกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนมีแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมุ่งเน้นกระตุ้นการเดินทางก่อนแล้วก็หลังปีใหม่โดยจะแบ่งระยะเวลาเดินทางเป็น2ช่วงนะครับได้แก่ช่วงแรกก็คือวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมแล้วก็ช่วงที่2ก็คือ15มกราคมถึง28กุมภาพันธ์นอกจากนี้บอกว่าสิทธิ์ใดที่ไม่มีการใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกริบแล้วก็นำกลับไปเปิดให้ผู้อื่นลงทะเบียนใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการเสียสิทธิ์โดยเปล่าประโยชน์นั่นเองในด้านของมาตรการควบคุมราคาและการป้องกันการทุจริตนะครับซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวนะครับก็ยืนยันว่าโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมดส่วนกลุ่มที่ไม่มีใบอนุญาตแต่เสียภาษีถูกต้องจะต้องร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการปรับปรุงมาตรฐานโรงแรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การจดทะเบียนอย่างถูกต้องต่อไปนอกจากนี้นะครับผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนพร้อมยื่นราคาห้องพักล่วงหน้าโดยทางรัฐบาลเนี่ยเขาจะมีการตรวจสอบราคาห้องพักย้อนหลังและควบคุมไม่ให้มีการขึ้นราคาเกิน 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าหากพบว่ามีการขึ้นราคาเกินจริงหรือว่ามีพฤติกรรมทุจริตคือเป็นการเอื้อประโยชน์ร่วมกันระหว่างโรงแรม
และผู้ใช้สิทธิ์จะมีการดำเนินการขั้นเด็ดขาดและขึ้นบัญชีดำหรือว่าแบล็คลิสต์ทันทีนะซึ่งที่ผ่านมานี่ก็บอกว่ามีการดำเนินคดีแล้วก็แบนโรงแรมทุจริตไปแล้วมากกว่า 1,400 แห่งโดยโครงการนี้ก็จะใช้ระบบการตรวจสอบที่เข้มงวดของธนาคารกรุงไทยเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และการเดินทางแทนกันด้วยทีนี้บอกว่าในเชิงเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ราวๆ 58,000 ถึง 60,000 ล้านบาทนะครับโดยประเมินว่าเงินงบประมาณสนับสนุนทุกๆ1บาทที่รัฐบาลจ่ายลงไปเนี่ยจะสามารถสร้างผลตอบแทนกลับคืนสู่เศรษฐกิจได้สูงถึง 2.5 เท่าและคาดว่าจะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวต่อทริปนะฮะหรือว่า spending per trip เนี่ยของคนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 20% นะซึ่งหากโครงการเฟสแรกประสบความสำเร็จด้วยดีรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการเพิ่มเติมในระยะถัดไปด้วยก็เดี๋ยวรอคอยเลยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะตั้งแต่เดือนตุลาคมแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1พฤศจิกายนแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าที่เขายกเว้นช่วงปีใหม่เพราะว่าแน่นอนช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยก็คือตั้งแต่15ธันวาคมไปเนี่ยคือคนเขาเดินทางอยู่แล้วก็วางแผนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นไปกระตุ้นก่อนปีใหม่แล้วก็หลังปีใหม่นั่นเองอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ช่วงปีใหม่เนี่ยอาจจะเว้นว่างการเดินทางนะครับเพราะว่าบางคนที่บอกว่าไปเดินทางช่วงปีใหม่มันเรียกได้ว่าต้องไปแย่งชิงกันเยอะทั้งการจราจรก็ติดขัดนะเรื่องของที่พักก็แน่นอนราคามันเป็นช่วงพีคก็จะแพงด้วยตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆด้วยนะครับบางคนก็จะวางแผนไปเที่ยวก่อนปีใหม่หรือว่าหลังจากปีใหม่ไปแล้วเพื่อลดความหนาแน่นในการเดินทางด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายในการหาที่พักนะครับหรือว่าการหาของทานอะไรแบบเนี้ยของกินเอาว่าง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ต้องไปแย่งกับใครมากมายตรงเนี้ยก็เรียกได้ว่าก็จะได้รับอานิสงส์จากโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสไปด้วยนะฮะหรือแม้กระทั่งเมืองรองนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวเองก็ค่อนข้างที่จะไปเน้นนะครับเมืองรองมากๆแต่ข้อจริงเนี่ยเมืองรองหลายๆจังหวัดนี่น่าสนใจมากนะคุณฟังนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเคยไปเมืองหลักมาแล้วนะครับไปเที่ยวเมืองรองเนี่ยมันก็ยังเรียกได้ว่ามีธรรมชาติที่โอ้โหยังอุดมสมบูรณ์ยังเรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับนะก็เป็นสถานที่ใหม่ๆที่เราอาจจะเคยแต่ผ่านแต่ไม่เคยแวะเที่ยวเป็นจริงเป็นจังนะอันนี้เขาก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเมืองรองนะซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยกรณีของคุณป้านะครับนะที่ขับรถเบนซ์ย้อนสอนหลายคนได้ติดตามจอสอร้อยตั้งแต่เมื่อวานโหได้เห็นภาพแล้วแม่ตกใจกับพฤติกรรมเหมือนกันกรณีของรถเบนซ์สีขาวที่ขับย้อนสอนกลางถนนวิภาวดีล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเมื่อช่วงเวลา 14:45 นที่สน.วิภาวดีงานควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตนะครับก็เรียกได้ว่าคุณป้าคนขับนะครับมาพร้อมกับลูกสาวก็เดินทางมาให้ปากคำนะครับเพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนหลังจากก่อเหตุขับรถย้อนสอนถนนวิภาวดีฝั่งขาเข้านะครับที่บริเวณก่อนถึง5แยกลาดพร้าวนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าโดยในระหว่างที่เดินทางเนี่ยพบเจ้าที่ตำรวจนะครับทางฝั่งขาเข้านะครับที่บริเวณก่อนถึง5แยกลาดพร้าวนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะก็พบว่ารถเบนซ์คันดังกล่าวเนี่ยขับขึ้นมาจากทางออกของห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวมาบริเวณถนนหอวังหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าออกมาทางถนนวิภาวดีรังสิตจากนั้นขับรถเรื่อยมาตามถนนในฝั่งขาเข้าบริเวณช่องทางคู่ขนานจนกระทั่งถึงจุดกลับรถซึ่งรถเบนซ์คันดังกล่าวได้เลี้ยวกลับรถแต่เมื่อถึงจุดตัดทางกลับรถของช่องทางหลักกลับหักหัวนะแล้วก็หักหัวรถเนี่ยกลับเข้าไปภายในจุดกลับรถของช่องทางหลักแล้วก็ขับสวนเลนย้อนสอนขึ้นไปประมาณ1กิโลเมตรจนกระทั่งถึงเกือบๆบริเวณแยกบางเขนน่ะภายหลังการให้ปากคำนะครับกับพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นนางพยาวพร้อมกับลูกสาวก็ได้เดินออกจากห้องสอบสวนนะครับโดยปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็กลับขึ้นรถไปในทันทีบางช่วงบางตอนนะครับทางด้านของพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีนะครับก็เปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่สอบถามก็ทราบว่าเนื่องจากคุณป้าอายุเยอะแล้วน่าจะเกิดจากความเข้าใจเครื่องหมายจราจรผิดแล้วเกิดความตกใจนะส่วนรถเบนซ์เนี่ยได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางในคดีก่อนจะดำเนินการส่งพนักงานอัยการเพื่อเสนอต่อศาลเพื่อทำการริบรถต่อไปนะครับก็บอกว่าเตรียมที่จะเสนอศาลสั่งริบรถคันดังกล่าวด้วยนี่นะฮะก็ตกใจกันพอสมควรนะในช่วงเวลานั้นที่การจราจรก็รถโชคดีที่รถแต่ยังเยอะแล้วก็แบบเขาแกก็ไม่ได้ขับเร็วนะแต่ว่ามันฝ่านะย้อนสอนย้อนทางรถทำให้รถคันอื่นนี่ต้องหักหลบกันนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุที่ผู้คนให้ความสนใจนะครับว่าเอ๊ะสาเหตุคืออะไรทำไมถึงขับแบบนี้ก็อยากจะรู้นะมีอาการเมาหรือเปล่านะบางคนตั้งข้อสงสัยเบื้องต้นนะฮะในช่วงกลางวันแสกๆเลยนะครับเนี่ยฮะเอาใครจะขับรถขึ้นทางด่วนหรือว่าคุณผู้ฟังถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนี่ยนะเราหยุดรถเราจอดรถก่อนนะอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ก็มีกรณีที่แบบขับสวนทางขึ้นไปบนทางด่วนโอ้เนี่ยก็เป็นอะไรที่อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยอย่างบนทางด่วนเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของการทางพิเศษคุณผู้ฟังเอารถเข้าข้างทางก่อนนะครับอย่าลงจากรถแล้วก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะครับที่หมายเลข1543การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนี่นะเขาก็ยินดีให้ข้อมูลนะครับหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Exact Portal เนี่ยก็จะมีปุ่ม SOS นะครับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับเราอาจจะสงสัยไม่แน่ใจว่าเราเลยทางลงมาหรือเปล่าอย่าย้อนสอนอย่ากลับไปอย่าถอยหลังเด็ดขาดไม่ควรอันตรายนะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับเอาล่ะ22 นาฬิกากับ 56 นาทีนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับ

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23:14 ครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับยังเหลือเวลาอีกประมาณสัก45 นาทีนะสำหรับการร่วมสนุกนะครับในกิจกรรมของจอสร้อยนะครับทาง Facebook JS100 Radio นะครับที่เราจะแจกบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับวงดุริยางเครื่องลมนะที่เรียกได้ว่าเป็นวงชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตทั่วโลกมามากมายนะครับก็อยู่ในวงการนี้มา65 ปีแล้วนะสำหรับวงนี้นะครับเรามีบัตรเข้าชมการแสดงนะครับรางวัลละ2 ใบมูลค่ารางวัลละ 9,000 บาทเลยนะเพราะว่าบัตรใบหนึ่งเนี่ย 4,500 2ใบก็ 9,000 นะครับแจกให้25 รางวัลนะครับรางวัลละ2 ใบชวนคนที่คุณรู้ใจไปฟังเสียงเพลงเพราะๆกับวงโตเกียวโคเซวินออเคสตรานะครับในวันเสาร์ที่12 กันยายนนี้นะรอบการแสดง15 นาฬิกานะครับที่มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับร่วมสนุกได้นะครับก่อนเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio ครับเราปักหมุดโพสต์ดังกล่าวไว้ด้านบนสุดเลยโพสต์35 ปีจอสร้อยกับเรื่องราวของเสียงนะให้คุณผู้ฟังเปรียบเทียบว่าตลอด35 ปีที่จอสร้อยของเราเพิ่งจะครบรอบวันคล้ายวันเกิดไปเมื่อวันที่2 กันยายนนี้เองครบรอบ35 ปีที่ผ่านมาเสียงของจอสร้อยอยู่คู่กับคุณผู้ฟังทุกการเดินทางเสียงการรายงานจราจรเสียงการแจ้งข่าวสารเสียงของดีเจเสียงจากคุณผู้ฟังที่ร่วมแบ่งปันข้อมูลกันมาตลอดคุณผู้ฟังคิดว่าเสียงของจอสร้อยถ้าลองเปลี่ยนเป็นเสียงของเครื่องดนตรีคุณจะเลือกเครื่องดนตรีประเภทไหนที่อยู่ในวงออเคสตราเนี่ยนะครับหลายคนก็น่าจะคุ้นเคยอย่างดีอาจจะเป็นทรัมเป็ตไหมจะเป็นแซกโซโฟนหรือเปล่านะครับให้เหตุผลมาด้วยนะครับว่าเพราะอะไรมีหลายท่านนะครับที่ทยอยเข้ามาใต้โพสต์คอมเมนต์กันมาเรียบร้อยนะครับเมื่อสักไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีท่านหนึ่งเลือกทูบ้าในวงดุริยางนะครับบอกว่าคนส่วนใหญ่อาจจะมองเห็นเครื่องดนตรีแนวหน้าที่ส่งเสียงแหลมเด่นก่อนมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าทูบ้าคือเสียงเบสฐานรากที่อบอุ้มวงไว้ทั้งหมดบอกว่าถ้าหากไม่มีทูบ้าวงดุริยางจะขาดความแน่นและพังทลายได้ง่ายจอสร้อยก็เหมือนทูบ้าเพราะว่าเบื้องหลังการเดินทางของคนไทยเป็นรากฐานที่คอยประสานงานจราจรรับแจ้งเหตุฉุกเฉินประสานภัยพิบัตินะครับโดยไม่เคยเรียกร้องสปอตไลท์แต่ทำหน้าที่เป็นฐานที่มั่นนะครับที่มั่นคงเข้มแข็งให้กับสังคมมาตลอด35 ปีค่ะโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ละท่านนี่คือแบบให้ความหมายให้ความให้เหตุผลได้แบบดีมากนะครับต้องว่าอย่างนั้นเลยนะก็มีทยอยเข้ามานะครับตอบใต้คอมเมนต์กันเยอะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการสุ่มนะผู้โชคดี25 ท่านมีผู้ติดตามไปได้1 คนนะครับเพราะว่าเราแจกบัตรรางวัลละ2 ใบย้ำนะครับสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณไปชมได้ไหมในวันเสาร์ที่12 กันยายนนะครับรอบ15 นาฬิกาซึ่งผู้โชคดีเนี่ยเราจะจัดส่งอีทิเก็ตนะครับหรือว่าเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลโดยตรงก็สามารถนำเอาไฟล์ตั๋วหรือว่า QR code เนี่ยไปแสดงหน้างานเพื่อเข้าชมการแสดงได้ทันทีนะครับโดยที่ไม่ต้องแลกบัตรแข็งด้วยนะยังสามารถทยอยให้ความเห็นมาที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio เราปักหมุดไว้แล้วนะครับโพสต์ที่ขึ้นต้นด้วย35ปีจอสร้อยกับเรื่องราวของเสียงคุณผู้ฟังลองอ่านข้อความแล้วก็เลือกดนตรีมาสัก1 ชิ้นนะจะเป็นเครื่องดนตรีใดก็ได้นะครับที่อยู่ในวงดุริยางนะคุณผู้ฟังเลือกมาแล้วก็เปรียบเทียบนะครับว่าเหตุผลอะไรคุณถึงเลือกเครื่องดนตรีนี้มาแทนเสียงของจอสร้อยเพราะอะไรนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวติดตามประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันพรุ่งนี้นะครับทาง Facebook JS100 Radio ครับ
คุณฟังช่วงนี้เนี่ยการจราจรในช่วงค่ำๆแบบนี้ยังมีผลกระทบนะครับเพราะว่าบางจุดมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยถนนพระราม9ด้านขาออกนะครับผ่านแยกตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าแยก92มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าในช่องทางหลักของถนนพระราม9เนี่ยนะครับเลยอาคาร KPN ไปเจอท้ายเช่นเหมือนกับเมื่อคืนวานที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ว่าบริเวณช่วงแยกรามเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาเข้าก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันบริเวณช่วงแยก92ส่วนถนนเพลินจิตใต้ทางด่วนต่อเนื่องมาทางนานามีปริมาณรถมากนะครับไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนมีสัญลักษณ์ขึ้นว่ามีการซ่อมแซมผิวการจราจรอยู่ด้วยยังไงท่านใดใช้เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับส่วนโดยรอบแยกอโศกก็ไม่มีปัญหาพระราม1ปทุมวันราชดำริราชปรบหมดปัญหาไปแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดเพชรบุรีด้านขาออกแนวเบี่ยงการก่อสร้างบริเวณช่วงแยกราชเทวีแยกประตูน้ำไม่มีปัญหาแล้วนะครับส่วนสถานการณ์ของฝนกำลังจับตาอยู่ว่าจะมีการก่อตัวขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยช่วงเวลาประมาณนี้เลยนะก็จะเริ่มมีฝนเนี่ยก่อตัวในพื้นที่กรุงเทพด้วยแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยไม่มีนะครับยังไม่มีกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพด้วยส่วนกลุ่มที่อยู่ทางด้านของนครนายกเนี่ยตอนนี้ยังตกเล็กน้อยนะแต่ว่าเป็นฝนกลุ่มใหญ่เหมือนกันทางองครักษ์นะครับทางด้านของอำเภอเมืองนครนายกตรงเนี้ยมีฝนตกเล็กน้อยอยู่นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยมาติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังกรณีที่ประชาชนชาวไทยกังวลกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยนะทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาประกอบธุรกิจก็เรียกได้ว่าจนเป็นประเด็นสังคมนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังจากการหารือร่วมกับนางอโรนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะครับบอกว่าเป็นการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาโดยกรณีชาวอิสราเอลที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยและพำนักอยู่ระยะยาวแล้วมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายไทยฝ่ายไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดเหมารวมหรือว่าเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลเพราะไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติหากกระทำผิดกฎหมายไทยก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเช่นกันดังจะเห็นได้จากการที่มีการออกคำสั่งเนรเทศชาวอิสราเอล1คนและชาวฝรั่งเศส1คนไปแล้วส่วนกรณีชาวอิสราเอลที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตที่มีการรวมตัวกันของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนรองนายกศรีหศักดิ์ย้ำนะครับว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายไทยนิ่งนอนใจไม่ได้พร้อมกับระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การต้อนรับไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาติใดจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยก็ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาต้องเข้าใจวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศก็ต้องเคารพประเพณีและค่าธรรมเนียมของประเทศนั้นๆด้วยเช่นกันทางรองนายกเปิดเผยนะครับบอกว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้ทราบถึงปัญหาแล้วก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ชี้แจงเช่นเดียวกันตนจึงได้กำชับให้การดำเนินการต่างๆต้องยกระดับทำให้เข้มข้นขึ้นและจะต้องร่วมมือกันแก้ไขเพราะว่าถ้าหากไม่สางปัญหานี้ก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนื่องจากไทยและอิสราเอลมีความร่วมมือกันในหลายด้านทั้งด้านการเกษตรด้านแรงงานไทยที่ประเทศไทยส่งแรงงานภาคการเกษตรไปอิสราเอลกว่า 60,000 คนเพราะฉะนั้นจึงต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้อย่างทันท่วงทีทีนี้บอกว่าระหว่างการพูดคุยเอกอัครราชทูตอิสราเอลและฝ่ายไทยยังได้หารือถึงแนวทางปฏิบัติร่วมกันโดยทางอิสราเอลได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับชาวอิสราเอลที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยซึ่งบอกว่าเอกสารเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายผ่านสถานทูตอิสราเอลสถานกงสุลในเมืองหลวงรวมถึงบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆต่อไปด้วยทางรองนายกได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับบอกว่าการพูดคุยในวันนี้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันโดยมีการกำชับให้เอกอัครราชทูตอิสราเอลอย่านิ่งนอนใจและช่วยอธิบายให้เข้าใจถึงความรู้สึกของคนไทยเนื่องจากการท่องเที่ยวของไทยแม้รัฐบาลจะให้ความสำคัญแต่ก็ไม่ใช่เรื่องนะที่เป็นเรื่องรายได้เพียงอย่างเดียวนักท่องเที่ยวต้องเคารพในศักดิ์ศรีในเกียรติภูมิของประเทศไทยด้วยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวที่นำเงินเข้ามาแล้วจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามอำเภอใจและแน่นอนว่าการท่องเที่ยวนั้นเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนักท่องเที่ยวจึงย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยตรงเช่นเดียวกันนี่นะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้อยคำที่บอกว่านะไม่ใช่มีเงินเอามาใช้จ่ายก็จะซื้อทุกอย่างได้ทั้งหมดนะฮะผมตีความหมายแบบนี้นะเพราะว่าคนไทยก็มีศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างก็ได้นะครับนี่เป็นเรื่องที่สำคัญนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเคารพประเพณีเคารพค่านิยมของเราด้วยอย่างเช่นเดียวกันเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆอะไรที่เราไม่ควรทำนะครับกฎหมายบ้านเขาเป็นอย่างไรนะครับค่านิยมของเขาเป็นอย่างไรวัฒนธรรมเขานะเราก็ต้องศึกษาก่อนที่จะเดินทางไปด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันเป็นพื้นฐานของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับที่ก็จะต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศครับคุณผู้ฟังเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ในตะวันออกกลางนะครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านมีการเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียพร้อมกันถึง4เมืองส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย73รายและเกิดเพลิงไหม้นะครับโรงกลั่นคลังน้ำมันหลายแห่งครับกลุ่มคูตีในเยเมนครับเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียครั้งใหญ่นะครับช่วงเช้ามืดของวันที่8กันยายนตามเวลาท้องถิ่นโดยใช้ทั้งขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเมืองทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียอย่างน้อย4แห่งทางด้านของพลตีตุกีเอามากีโฆษกกองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะครับว่าการโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ73คนโดยในจำนวนนี้มีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ด้วยขณะที่กระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตียังทำให้เกิดเพลิงไหม้โรงงานน้ำมันและสาธารณูปโภคหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าระงับการดำเนินการของโรงงานและระบบสาธารณูปโภคบางแห่งเป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์ขณะที่หน่วยดับเพลิงก็เร่งเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่ดังกล่าวบอกว่าเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่สำคัญของซาอุดิอาระเบียรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันที่เมืองยาซานซึ่งมีกำลังการกลั่นประมาณ 400,000 บาร์เรลต่อวันและถือเป็นหนึ่งในโรงกลั่นขนาดใหญ่ของประเทศด้วยทางด้านของอัลมากียังประนามการโจมตีว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์อย่างร้ายแรงและเป็นการละเมิดอธิปไตยของซาอุดิอาระเบียอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้อาศัยในประเทศนะครับตัวเขายืนยันว่ากองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดิอาระเบียจะดำเนินมาตรการทางทหารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อยับยั้งกลุ่มฮูตีและเผชิญหน้ากับกลุ่มดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกลุ่มฮูตีออกมายอมรับ
ว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียที่โจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในเยเมนช่วงที่ผ่านมาโดยทางด้านของโฆษกกองทัพฮูตีกล่าวแถลงการในบันทึกเทปนะครับว่ากลุ่มฮูตีใช้ขีปนาวุธนำวิถีและโดรนจำนวนหลายสิบลำโจมตีโรงงานน้ำมันและเป้าหมายทางเศรษฐกิจรวมถึงฐานทัพอากาศทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบียโดยระบุว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีรวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมศูนย์อุตสาหกรรมและโลจิสติกในเมืองยาซานตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดิอาระเบียอย่างอารามโกในเมืองนัจรานและอับฮาและฐานทัพอากาศนะครับซึ่งทางด้านของมูไซซารีนะครับได้กล่าวโทษซาอุดิอาระเบียว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้มีความขัดแย้งทวีความรุนแรงพร้อมเตือนว่าการโจมตีเยเมนจะได้รับการตอบโต้จากกลุ่มฮูตีความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่กลุ่มฮูตีกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียส่งเครื่องบินโจมตีเรือนะครับลำหนึ่งในจังหวัดอัลจาฟทางตอนเหนือของเยเมนซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนรวมถึงเด็ก1คนและผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7คนซึ่งการโจมตีครั้งล่าสุดเกิดขึ้นหลังสถานการณ์การสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียกลับมารุนแรงขึ้นนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้การหยุดยิงที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหลายปีเนี่ยต้องล่มสลายชนวนความขัดแย้งรอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีพยายามนำเครื่องบินจากกรุงเตหะรานของอิหร่านเข้าสู่กรุงซานาและเมืองหลวงของเยเมนเพื่อท้าทายมาตรการปิดล้อมทางอากาศและทางทะเลที่กองกำลังผสมซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียดำเนินมานานนับทศวรรษกองกำลังผสมตอบโต้ด้วยการโจมตีรันเวย์สนามบินกรุงซานาทำให้เครื่องบินไม่สามารถลงจอดได้จากนั้นกลุ่มฮูตีเปิดฉากยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีซาอุดิอาระเบียพร้อมประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดิอาระเบียในทะเลแดงโดยการสู้รบยังขยายไปที่พื้นที่หลายแห่งทางด้านตะวันตกของเยเมนซึ่งกองกำลังรัฐบาลก็อ้างว่าสามารถยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มฮูตีในจังหวัดโฮเดดาและไทส์รวมถึงเดินหน้าโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มฮูตีในจังหวัดอัลจาฟมาริบและอัลเบดาโดยทางด้านขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ระบุนะครับว่าการสู้รบรอบล่าสุดทำให้ประชาชนประมาณ 18,500 คนต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนในจังหวัดไทส์และโอเดดาโดยหลายครอบครัวต้องพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งครับล่าสุดเนี่ยนะฮะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็พุ่งทะยานขึ้นทันทีนะครับคุณผู้ฟังหลังจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีทำการโจมตีแหล่งน้ำมันในซาอุดิอาระเบียโดยราคาน้ำมันเวสเท็กซัสล่าสุดที่เข้าไปดูเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขอยู่ที่92เหรียญ38เซนต์นะครับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก86เซนต์ปิดบวกอยู่ที่ 0.93% ส่วนเบนท์ทะเลเหนือนะครับตอนนี้เนี่ยราคาปิดอยู่ที่97เหรียญ44เซนต์ก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีก 0.38 หรือว่า38เซนต์ด้วยกันนะครับซึ่งกระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยนะครับว่าโรงงานน้ำมันหลายแห่งได้ยุติการผลิตหลังจากที่กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ทำการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70คนด้วยกันก็เรียกได้ว่าไม่ดีนะสำหรับสถานการณ์น้ำมันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบ้านเราราคาน้ำมันขายปลีกก็ปรับตัวบวกเพิ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์80สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลบวกเพิ่มไปอีก70สตางค์ต่อลิตรด้วยกันคุณฟังครับทางด้านของสหราชอาณาจักรก็มีการเล็งประกาศแบนสินค้าจากเวสต์แบงก์หนุนการแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหราชอาณาจักรส่งสัญญาณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเขากำลังพิจารณาปรับนโยบายของสหราชอาณาจักรต่ออิสราเอลและมีกำหนดแถลง
นะแถลงการเกี่ยวกับอิสราเอลและข้อจำกัดทางการค้าในสภาสามัญก่อนหน้านี้ไม่นานครับนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมผู้นำของสหราชอาณาจักรได้พูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐซึ่งถูกมองว่าเป็นการอ้างอิงถึงมาตรการการคว่ำบาตรบิลลี่แบนกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าโครงการนิคม E1 ของอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์จะตัดผ่านดินแดนที่ชาวปาเลสไตน์ต้องการสำหรับการจัดตั้งรัฐส่งผลให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐตกอยู่ในความเสี่ยงโดยทางหน่วยงานของสหประชาชาตินะครับและรัฐบาลในประเทศส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักรถือว่าการตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลในเวสต์แบงก์ผิดกฎหมายระหว่างประเทศและเขตเวสต์แบงก์เป็นดินแดนที่ถูกยึดครองภายใต้การควบคุมทางทหารอย่างไรก็ตามอิสราเอลก็โต้แย้งนะครับว่าเขตเวสต์แบงก์เป็นพื้นที่พิพาทไม่ใช่ดินแดนที่ถูกยึดครองและยืนกรานว่าชาวยิวมีสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ในดินแดนแห่งนี้ครับต่อกันที่รัสเซียนะครับก็กลับมาเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟด้วยขีปนาวุธและโดรนครั้งใหญ่ในเช้ามืดวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะครับทางการยูเครนเปิดเผยนะครับว่ารัสเซียเปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากในช่วงข้ามคืนสู่เช้าวันอังคารที่8กันยายนในเวลาท้องถิ่นนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยเสียงระเบิดดังขึ้นทั่วกรุงเคียฟในช่วงเช้ามืดขณะที่เกิดไฟไหม้และกลุ่มควันเนี่ยลอยปกคลุมหลายพื้นที่ประชาชนจำนวนมากต้องลงไปหลบภัยชั้นใต้ดินและที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินและที่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับเพื่อความปลอดภัยโดยการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่สตีฟิทคอฟจาเลตคุชเนอร์ทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางเยือนกรุงมอสโกและกรุงเคียฟเพื่อผลักดันความพยายามยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทางด้านของอันดรีซีบีฮารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนระบุผ่านโซเชียลมีเดียนะครับว่าทันทีที่ทูตสันติภาพของผู้นำสหรัฐเดินทางออกจากยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็เปิดฉากโจมตีกรุงเคียฟครั้งใหญ่พร้อมกล่าวว่าขีปนาวุธนำวิถีของเขานะครับพูดได้ว่าเป็นคำพูดเรื่องของการทูตกองทัพอากาศของยูเครนระบุนะครับว่าเป้าหมายหลักของการโจมตีอยู่ที่กรุงเคียฟและภูมิภาคโอเดซาทางตอนใต้โดยกองกำลังยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นหรือว่าทำลายขีปนาวุธนำวิถี2ลูกขีปนาวุธร่อน31ลูกและโดรนอีก142ลำขณะที่พบจุดได้รับความเสียหายจากการโจมตี29แห่งด้วยกันผู้นำยูเครนนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้มีความซับซ้อนและดูเหมือนว่าถูกวางแผนมาเพื่อสร้างความเสียหายอย่างมากโดยการใช้ทั้งขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธต่อต้านเรือและโดรนโจมตีแบบซาเฮดเซเลนสกี้ระบุนะครับว่าอาคารที่พักอาศัยและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนในกรุงเคียฟได้รับความเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในหลายภูมิภาคของยูเครนที่เมืองโอเดซาตลาดแห่งหนึ่งถูกโจมตีขณะที่เมืองคาร์ดิฟมีผู้ได้รับบาดเจ็บและอาคารหลายชั้นได้รับความเสียหายส่วนภูมิภาคซูมีรถจักรดีเซลของขบวนรถไฟเส้นทางเคียฟซูมีถูกโจมตีอยู่ที่สถานีรถไฟขณะที่ภูมิภาคซาโปริเซียและดานิโปรก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันนะครับหน่วยงานฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนระบุว่ากรุงเคียฟเกิดความเสียหายมีไฟไหม้อย่างน้อยในพื้นที่5เขตและฝ่ายบริหารของกรุงเคียฟก็มีรายงานความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนถึงอย่างน้อย16จุดด้วยกันหนึ่งในพื้นที่ที่รับความเสียหายก็คือเขตโอโรซีอิฟสกี้ซึ่งอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยสูง26ชั้นถูกโจมตีและเกิดเพลิงลุกไหม้ไปยังอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกัน
จ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนออกจากพื้นที่ได้หลายคนรวมถึงอพยพผู้ที่พักอาศัยจากอาคารที่พักสูง16ชั้นไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก็เรียกได้ว่าหลังจากการหารือนะครับสตีฟวิทคอฟนะครับก็ได้เปิดเผยว่าการเจรจาเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างเป็นสาระสำคัญและแสดงความหวังอาจจะสามารถรื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพแบบ3ฝ่ายระหว่างสหรัฐรัสเซียและยูเครนได้อีกครั้งโดยสตีฟวิทคอฟระบุผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อยุติการนองเลือดและผลักดันให้เกิดสันติภาพอย่างยั่งยืนก็เรียกได้ว่ามันยังมีความขัดแย้งยังมีความสับสนกันอยู่นะครับในรัสเซียนะครับสำหรับรัสเซียกับยูเครนซึ่งเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเนี่ยได้เปิดเผยว่าการหารือช่วงสุดสัปดาห์นี้ยังครอบคลุมข้อเสนอของสหรัฐเกี่ยวกับทั้งโรงงานโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งธัญพืชรวมไปถึงการส่งออกน้ำมันและก๊าซแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของตุรกีเกี่ยวกับการพักรบสำหรับการโจมตีในทะเลดำโดยระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่สมจริงและไม่สามารถตรวจสอบได้เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามนะครับสถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการเจรจาสันติภาพ3ฝ่ายว่าจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ 23:40 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังมีอุบัติเหตุรายที่33นะครับแจ้งเข้ามาที่จอสอร้อยอุบัติเหตุเลียบคลอง2คลองหลวงธัญบุรีนะครับจุดเกิดเหตุปากซอยบงกฎ67ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงนะครับมีอุบัติเหตุรถนั่งส่วนบุคคล1คันนะครับรถจักรยานยนต์2คันซึ่งมีผู้เสียชีวิต1รายด้วยนะครับเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนะฮะสอบถามไปกับทางร้อยตำรวจโทอนุสรเวียงสิมานะครับร้อยเวรสภ.คลองหลวงบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:03 นะครับรถจักรยานยนต์2คันกับรถ SUV 1คันนะครับมีผู้เสียชีวิต1คนนะตอนนี้เคลื่อนย้ายศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนเจ็บ1คนนะครับนำส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งทำให้การจราจรช่วงดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาการจราจรชะลอตัวนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับมีรายงานว่ามีเหตุชายที่พลัดตกจากที่สูงภายในซอยสาทร12พื้นที่สน.ยานนาวานะครับแล้วก็มีการยืนยันว่าเสียชีวิตนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางมูลนิธิร่วมกตัญญูพร้อมกำลังอาสาสมัครถึงที่เกิดเหตุมีการกันพื้นที่นะครับรอทางด้านของพท.เข้ามาร่วมชันสูตรนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมน่าจะได้คืบหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลการแจ้งลืมของกันบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นต่อเนื่องถึงช่วงค่ำมีการแจ้งตามหาหลายรายการเหมือนกันนะครับมีทางด้านของคุณกุลทรัพย์นะตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษในกระเป๋าสตางค์นะครับก็เห็นไม่ได้เพิ่มเติมมานะว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเป็นกระเป๋าสตางค์ที่หายไปน่าจะลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนะครับนั่งมาจากตึกรักษาพหลโยธิน19ไปลงที่ปตท.สำนักงานใหญ่บ่าย 2:30 นะครับวันนี้ส่วนทางคุณทันสิตาแจ้งทานคุณแม่นะครับตามหาพวงกุญแจเป็นกุญแจบ้านนะครับมีลูกกุญแจเนี่ย3ดอกมีกุญแจรีโมทนะครับประตูบ้านด้วยห้อยตุ๊กตาเอาไว้บนรถแท็กซี่สีส้มนะครับทะเบียน7870นั่งมาจากหมู่บ้านปรีชาพุทธมณฑลสาย4มาลงที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กาญจนาเวลาประมาณบ่าย 3:30 นะครับส่วนทางคุณบัณฑิตนะตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำคาดแดงในกระเป๋าสตางค์มีเงินสดนะครับ 3,500 บาทบัตรประชาชนบัตรเครดิตนะเรียกรถจากตึกรักษาพหลโยธินนะครับปลายทางนี้ไปที่ไหนไม่ได้ระบุนะรถแท็กซี่นะครับสีเหลืองทะเบียนทอทหารรอจุฬา4178กรุงเทพนะครับสีเหลืองททหารรอจุฬา4178กรุงเทพนะครับยังไงฝากเพิ่มเติมกันนะครับเอกสารเข้าใจว่าน่าจะระบุชื่อคุณบัณฑิตกิตติธนารักษ์ด้วยเจ้าตัวแจ้งมานะครับคุณอรทัยแจ้งแทนลูกนะครับตามหา iPad ใส่ไว้ในกระเป๋าสีน้ำตาลนะครับบอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับเมื่อวานนะบอกว่าลูกเนี่ยนั่งรถไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับมาที่สถานีรถไฟจตุจักรต่อที่สายสีม่วงนะครับแล้วก็ทำ iPad เนี่ยลืมไว้นะฮะบนน่าจะเป็นขบวนรถไฟฟ้านะครับติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ของรถไฟฟ้าแล้วนะครับก็บอกว่าไม่มีใครเจอนะก็ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเป็น iPad อยู่ในกระเป๋าสีน้ำตาลนะฮะใครที่เจอดูแลไว้ให้ก็แจ้งจสร้อยได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณภูมิตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับตัวเครื่องสีขาวบนรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนทอทหารหอหีบ8826นั่งรถจากแยกอุดมสุขมาลงที่ประเวศ4โมงเย็นนะครับที่ผ่านมาแท็กซี่สีเหลืองทอทหารหอหีบ
8826นะครับยังไงฝากเพิ่มเติมด้วยคุณเชอรี่ครับตามหากระเป๋าถือนะสีแดงลายจุดสีขาวนะครับกระเป๋าถือมีเอกสารส่วนตัวนะหรือว่าบนรถแท็กซี่นะครับไม่ทราบสีกับทะเบียนแต่ทราบชื่อคนขับนะครับคนขับชื่อว่าคุณสุภชัยนั่งมาจากพระราม3มาลงที่คลินิกลาดพร้าว48การแพทย์10โมงเช้านะครับที่ผ่านมากระเป๋าถือสีแดงลายจุดสีขาวนะครับส่วนทางคุณณดารัตน์ตามหากล้องถ่ายรูปนิคอน J5 สีเงินเป็นกระเป๋าสีดำใบเล็กนะครับภายในจะมีกล้องนิคอนตัวนี้นะครับติดเลนส์แล้วก็มีเมมโมรี่การ์ดอยู่ด้วยขึ้นรถจากวันแบงคอกนะครับไปลงที่ตรงข้ามกับสวน15นาทีธนบุรีอ๋อตรงข้ามกับสวน15นาทีธนบุรีนะบอกว่าเลยสารอะไรเนี่ยนิดนึงเลยสารเจ้าแม่นะครับมานิดนึงลงตรงบริเวณทางม้าลายพอดี15นาทีธนบุรีอ๋อตรงข้ามกับสวน15นาทีธนบุรีนะบอกว่าเลยสารอะไรเนี่ยนิดนึงเลยสารเจ้าแม่นะครับมา

0: ผู้โดยสารที่เวลาขึ้นรถเนี่ยตอนลงจังหวะลงนี่สำคัญนะครับเราต้องตรวจสอบสิ่งของมีสมาธินะโดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยสำคัญนะครับบางทีนั่งในห้องโดยสารมันมืดด้วยนะครับสัมภาระของเราโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์เนี่ยถือว่าเป็นรายการที่หายกันบ่อยตรวจสอบนิดนึงนะว่าเราเอาลงมาด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็ทางผู้ขับขี่ก็อาจจะตรวจสอบให้กับผู้โดยสารด้วยการเปิดไฟในห้องโดยสารนะครับให้เขาได้ตรวจสอบกันหน่อยบางทีช่วงกลางคืนเนี่ยมันมืดนะฮะอาจจะตกหล่นที่วางเท้าไหมอะไรแบบเนี้ยก็ต้องรอบคอบนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญก็เข้าใจนะครับว่าพี่โชเฟอร์เนี่ยก็อาจจะไม่อยากจะเสียเวลาไปส่งคืนให้เพราะฉะนั้นจังหวะที่ลงจากรถเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆให้ตรวจสอบกันนะครับก่อนลงก็ยังไงแล้วใครที่เจอสิ่งของที่ของผู้โดยสารนะก็สามารถแจ้งเข้ามาจสร้อยเรายินดีเป็นสื่อกลางนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะแจ้งเข้ามาได้เลยขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับทุกการติดตามในวันนี้ด้วยนะครับทั้งทางช่องทางของวิทยุ FM 100 YouTube นะครับ JS 100 Radio ขอบคุณคุณพักคีอินด้วยนะครับก็แวะมาทักทายช่วงค่ำด้วยนะวันนี้น่าจะไม่เจอฝนนะคะพี่จุกน่าจะไม่มีนะนะครับเพราะว่าตรวจสอบล่าสุดเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบขอบคุณคุณระพีด้วยนะฮะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะครับพรุ่งนี้ไม่ได้มานะครับนะขอบคุณคุณปั๊กนะครับคุณอภิชาตินะคุณพันนะครับคุณเอเอคุณพรสวรรค์นะครับทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาพิมพ์พูดคุยทักทายกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเวลานี้ด้วยเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปตัวเลขของอุบัติเหตุประจำวันนี้ครับวันอังคารที่8กันยายนจสร้อยได้รับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามา33รายด้วยกันโอ้โหวันนี้มีผู้เสียชีวิตถึง4รายนะครับเป็นอุบัติเหตุที่ต่างจังหวัดเสียชีวิตทั้ง4รายในจำนวนนี้นะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตข่าวกันต่อกับคุณอนัชชาฉิมตระกูลติดตามสารคดีกับจสร้อยได้นะครับทั้งทางวิทยุ FM 100และดูภาพประกอบไปได้กับทาง YouTube JS 100 Radio Official ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจัง
0: เก่งนะแม่แม่เก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: แต่แค่เหนียว

วีรกรรมแห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยต่อพระมหาอุปราชาเมื่อพุทธศักราช2135เป็นเหตุการณ์สำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าในการต่อมาได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระบรมราชานุสรณ์ในพระบรมเดชานุภาพเป็นราชประเพณีสืบเนื่องมาเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลราชูปโภคพระราชทานนามตามอย่างพระแสงสำคัญและเครื่องพิชัยยุทธของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้แก่พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตงพระแสงดาบคาบค่ายพระแสงของเงาเจ้าพระยาแสนพลพ่ายและพระมาลาเบียงซึ่งได้อัญเชิญเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกต่อมาทุกราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์วรรณกรรมยอพระเกียรติลิลิตะเลงพ่ายทรงพรรณนาความเมื่อทรงท้าให้กระทำยุทธ์ด้วยพระกชาทานไว้อย่างไพเราะยิ่งว่าหัสดีรณเรศอ้างอวสานนี้นานับอนาคตการห่อนพ้องขัตติยายุทธบรรหารคดชคู่กันแห่คงแต่เผื่อพี่น้องตราฟ้าดินกระใสเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ช่างเขียนฝีมือดีในรัชสมัยเขียนภาพจิตรกรรมแสดงพระราชพงศาวดารการทรงกระทำยุทธหัตถีไว้ในหอพระราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งหนึ่งกับตั้งให้ประชาชนชมในงานพระเมรุท้องสนามหลวงคราวหนึ่งเมื่อเสร็จงานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดับไว้ที่พระที่นั่งวโรภาสพิมานพระราชวังบางปะอินต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้บูรณะพระสถูปที่ตำบลดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีไว้เป็นพระบรมราชานุสรณ์แต่การค้างอยู่จนถึงรัชกาลปัจจุบันในพุทธศักราช2498พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระสถูปที่ดอนเจดีย์อีกวาระหนึ่งต่อมาในพุทธศักราช2502เมื่อการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่ดอนเจดีย์แล้วเสร็จรัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสรณ์ในวันที่25มกราคมกับได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้การนี้เป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนอกจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายราชสการะณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงสังเวยและประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ในท้องที่ต่างๆที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศกาลปีใหม่ของจีนซึ่งเรียกว่าตรุษจีนนี้นอกจากมีการเฉลิมฉลองของราษฎรเชื้อสายจีนโดยทั่วไปแล้วในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแบบอย่างธรรมเนียมเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่3อย่างหนึ่งเรียกว่าการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระป้ายจากพระที่นั่งมหิศรปราสาทไปประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตและสร้างพระป้ายประดิษฐานเป็นที่ทรงสักการะณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินครั้งนั้นได้มีพระราชดำริว่าเมื่อทำป้ายขึ้นแล้วก็สมควรให้มีการเส้นไหว้ตามธรรมเนียมด้วยจึงมีการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของจีนเพิ่มขึ้นอีกอย่างหนึ่งพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นพระรูปหล่อคล้ายกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักตร์ละไม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องอย่างพระมหากษัตริย์พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระจารึกพระปรมาภิไธยด้วยอักษรจีนประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลากลายลงรักปิดทองส่วนพระป้ายที่ประดิษฐานณพระที่นั่งเวหาจำรูนเป็นพระป้ายแบบจีนจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพสุรินทราบรมราชินีคู่หนึ่งภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระป้ายจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเพิ่มขึ้นอีกคู่หนึ่งพระป้ายทั้ง4องค์จารึกด้วยอักษรจีนบนแผ่นไม้จันทร์ปิดทองขอบสลักลวดลายอย่างจีนประดิษฐานในพระวิมานตั้งอยู่ท้องพระโรงกลางหน้าห้องพระบรรทมชั้นบนพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีเครื่องสังเวยตามธรรมเนียมของจีนเมื่อทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวยแล้วทรงจุดธูปเทียนถวายราชสการะพระป้ายแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินทรงจุดประทัดเจ้าพนักงานเชิญวิมานเทวดาไปบูชาหน้าพระวิมานพระป้ายพร้อมทั้งผูกผ้าสีชมพูการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายนี้แต่เดิมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งเวหาจำรูนในวันไหว้ตามธรรมเนียมจีนและประกอบพระราชพิธีณพระที่นั่งอัมพรสถานในวันตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่หากแต่เมื่อสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเป็นประจำทุกปีที่พระราชวังบางปะอินเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายพร้อมกันทั้งสองแห่งในวันตรุษจีนการนี้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีด้วยพระองค์เองบ้างหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจแทนอาจกล่าวได้ว่าพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนคือการถวายราชสการะสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตามแบบอย่างธรรมเนียมของจีนที่สอดคล้องกับโบราณราชประเพณีอย่างเหมาะสมยิ่ง

การพระราชกุศลเนื่องด้วยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน3ที่เรียกว่าการพระราชกุศลมาฆบูชานั้นมีคำอธิบายในบทพระราชนิพนธ์พระราชพิธี12เดือนว่าแต่เดิมก็ไม่ได้เคยทำมาเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นวันที่พระอรหันต์พุทธสาวก 1,250 ได้ประชุมกันพร้อมด้วยองค์4ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาโอวาทปฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เป็นการประชุมใหญ่และเป็นการอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาการพระราชพิธีในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งทรงกำหนดแบบอย่างไว้ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีสวดคาถาปฏิโมกข์และทรงจุดเทียนรอบพระอุโบสถ 1,250 เล่มเป็นพุทธบูชาต่อมาในสมัยรัชกาลที่5หากเสด็จพระราชดำเนินไปประพาสในหัวเมืองใดก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณพุทธเจดีย์ในที่นั้นๆส่วนพระราชพิธีในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์และมีธรรมเนียมปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งคือการจุดดอกไม้เพลิงที่เกยหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชกุศลมาฆบูชานี้ในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7มีคำเรียกตามหมายกำหนดการว่าพระราชกุศลมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตสิ่งที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนแปลงคือการจุดดอกไม้เพลิงหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจุดเทียนที่พระพุทธรัตนสถานในพระบรมมหาราชวังในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีที่เริ่มมีมาแต่สมัยรัชกาลที่4และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเทียนรุ่งคือเทียนซึ่งจุดบูชาตลอดคืนจนรุ่งเช้าเทียนเดินคือเทียนซึ่งใช้สำหรับเดินเวียนเทียนและธูปอุทิศพระราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาที่พระอารามสำคัญได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติพระราชวังบางปะอินในพุทธศักราช2525เมื่อพระพุทธปฏิมาประธานประจำพุทธมณฑลที่ศาลายาสร้างแล้วเสร็จทางการได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าพระศรีสากยทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์การเวียนเทียนณพุทธมณฑลจึงเป็นพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาที่มีพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จและโดยเสด็จพระราชกุศลกันอย่างเนืองแน่น

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยคะวันนี้วันที่9กันยายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีของคุณบ้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวอยู่นะคะวันนี้เรามีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาทนะคะก็จะสรรเป็นงบประมาณผูกพันปี2571ถึง2574ร้อยละ50แล้วก็อีกร้อยละ50เนี่ยจะเป็นการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศมีมาตรการรองรับความเสี่ยงทางการเงินอย่างเป็นระบบเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งใบอนุญาตลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลง 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมนะคะแล้วก็ยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้สะพานนะคาดการว่า5ปีแรกเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทแล้วก็กระชับความสัมพันธ์ของ2ฝั่งโขงด้วยนะคะอีกเรื่องนึงนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้สัตยาบันพิธีสารอนุวัติครอบผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่9ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียนพร้อมตารางครอบผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินฉบับที่9เพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนดำเนินการให้มีผลผูกพันต่อประเทศไทยต่อไปสาระสำคัญของพิธีสารมุ่งขยายความร่วมมือด้านการค้าบริการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยลดหรือยกเลิกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการภายใต้กรอบอาเซียนแล้วก็สนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคโดยเฉพาะด้านการธนาคารและบริการทางการเงินนะคะตามขั้นตอนนะคะคือพิธีสารฉบับนี้ประเทศไทยลงนามไปตั้งแต่เมื่อวันที่20ธันวาคมปี2565จนถึงเมื่อวันที่9เมษายนนี้นะคะ69เนี่ยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศถึงได้ลงนามกันครบถ้วนตอนนี้พอลงนามกันครบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่สมาชิกต้องดำเนินกระบวนการภายในของประเทศของตนเองเพื่อที่จะให้สัตยาบันหรือยอมรับพิธีสารกันอีกครั้งนะเพื่อที่จะให้สิทธิ์และบรรทัดกรณีมีผลผูกพันนะคะแล้วก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับศรีลังกานะคะและก็บันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งแล้วก็รับแรงงานระหว่างสองประเทศให้ชัดเจนนะคะประเทศไทยเนี่ยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนแล้วศรีลังกาก็เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแรกเบื้องต้นนะกำหนดเป้าหมายไว้ 10,000 คนที่จะมาช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในภาคส่วนที่ขาดแคลนนะคะส่วนเรื่องของพลังงานนะคะที่จังหวัดกระบี่นะคะนายอังกูลศรีลาเทวกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็มีการประชุมคณะกรรมการกำกับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้ากระบี่โดยเป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขต่างๆแล้วก็มีการตรวจสอบรายงานข้อมูลทั่วไปนะเขาบอกว่าห่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนก็มีหน่วยการผลิต 45.4 ล้านหน่วยขนถ่ายน้ำมันเตาทางเรือ12เที่ยวผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ปัญหากระทบสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ทุกด้านทั้งคุณภาพอากาศระดับเสียงคุณภาพน้ำในท่าน้ำเนี่ยก็ดูทั้งน้ำทิ้งน้ำผิวดินและน้ำทะเลด้วยนะคะแล้วก็คือการจัดการกากของเสียความปลอดภัยการป้องกันน้ำมันรั่วไหลสำรองอุปกรณ์ขจัดคราบน้ำมันครบถ้วนแล้วก็ยังมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกันกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังได้เปิดเผยโครงการในอนาคตนะคะก็ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนดินโครงการผลิตกรีนไฮโดรเจนและกลิ่นแอมโมเนียนะคะแล้วก็มีการยกระดับพลังงานหมุนเวียนสู่ตลาดพลังงานสะอาดต่อไปนะคะอีกเรื่องของกระทรวงพลังงานนะคะต้องบอกว่าตอนนี้สถานการณ์นะคะน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นและก็มีความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์มีการสู้รบกันอยู่ในหลายพื้นที่ของโลกทางกระทรวงพลังงานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ประเมินผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยันว่าเรามีความมั่นคงด้านพลังงานและกระทรวงก็มีมาตรการรองรับสถานการณ์ทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวแต่ที่เป็นห่วงกันก็คือคาดการณ์กันว่าราคาน้ำมันอาจจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องไปถึงปีหน้าเลยนะคะสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันที่6กันยายนเนี่ยติดลบอยู่ 83,291 ล้านบาทนะกระทรวงพลังงานจะบริหารจัดการกองทุนโดยคำนึงถึง2เป้าหมายสำคัญควบคู่กันก็คือการลดผลกระทบต่อประชาชนและการรักษาความมั่นคงและวินัยทางการเงินของกองทุนในระยะยาวนะคะส่วนของสถาบันวัดสันจากมหาวิทยาลัยบราวน์นะคะเขาก็มีการรายงานเครื่องมือติดตามต้นทุนพลังงานจากสงครามอิหร่านซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวเลขประมาณการแบบเรียลไทม์เขาบอกว่าสงครามอิหร่านจะทำให้ชาวอเมริกันต้องรับต้นทุนด้านพลังงานเพิ่มอีก100,000ล้านดอลลาร์ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านดอลลาร์ในทุกๆ2นาทีราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ครัวเรือนในเชเรียในสหรัฐมีต้นทุนเพิ่มขึ้นกว่า760ดอลลาร์นับแต่สงครามเปิดฉากขึ้นวันที่28กุมภาพันธ์ขณะที่ข้อมูลจากสมาคมยานยนต์อเมริกันบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยทั่วประเทศของสหรัฐเนี่ยแพงขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.90 ดอลลาร์ต่อแกลลอนในวันจันทร์นะคะแซงหน้าสถิติเดิมที่5.85 ดอลลาร์ที่ทำไว้เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะรัฐเท็กซัสรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดผู้บริโภคต้องจ่ายค่าน้ำมันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นรองลงมาแคลิฟอร์เนีย 8,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็ฟลอริดาประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์นะคะยังมีรายงานของ Goldman Sachs ที่คาดการราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นโดยเฉพาะในระยะใกล้ก็ประเมินว่าราคาน้ำมันดิบเบรนท์อาจจะสูงกว่า120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี2570หากว่าภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียยังปิดช่องแคบพอมูสกันอยู่แบบนี้นะคะทีมวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ West Texas Intermediateนะอีก5ดอลลาร์สหรัฐสู่ระดับ85แล้วก็80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสำหรับเดือนธันวาคมปี69แล้วก็เพิ่มคาดการณ์สำหรับปี70อยู่ที่80กับ75ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตามลำดับคาดว่าการหยุดชะงักของการขนส่งทางเรือในตอนออกกลางยังคงจะดำเนินต่อไปถึงปีหน้าแล้วก็ตลาดกำลังสะท้อนความเป็นไปได้มากขึ้นว่าสงครามจะยืดเยื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเบรนท์ในตลาดสปอตนะคะก็ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่97ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะคะส่วนเรื่องของ AI นะ Data Center นะ JLL เป็นบริษัทจัดการอสังหาริมทรัพย์เป อกว่ากระแสความนิยม AI ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นความจุของ Data Center ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าภายในปี2573คาดการณ์ว่าความจุของ Data Center ในเอเชียแปซิฟิกจะเพิ่มขึ้นจากระดับ32กิกะวัตต์ในปัจจุบันสู่ระดับ57กิกะวัตต์ภายในปี2573เพราะว่ามีการขยายตัวของระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ผลักดันให้เกิดการสร้าง Data Center ทั่วโลกแล้วก็ส่งผลให้การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่เชื่อถือได้กลายเป็นภาวะคอขวดที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ AI นะคะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการสร้าง Data Center กำลังแสงหน้าการวางแผนโครงข่ายไฟฟ้าด้วยส่วนต่างที่มีนัยยะสำคัญในหลายๆตลาดสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี AI กำลังผลักดันให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นฐานสำคัญของการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพื่อรองรับความต้องการประมวลผลข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีเม็ดเงินลงทุนมหาศาลจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับโลกไหลเข้าสู่ภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังมีเหตุการณ์ที่เกาหลีใต้นะกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งเกาหลีใต้สั่งปรับเงินโคเรียนแอร์10ล้านวอนหรือประมาณ 244,000997บาทเพราะว่ามีการละเมิดกฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางการบินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนะคะเที่ยวบิน KE2106 ของสายการบินโคเรียแอร์เดินทางมาจากท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นและมาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติกิมโปนะพอลงจากเครื่องผู้โดยสารเขาก็จะต้องไปขึ้นรถบัสรับส่งไปที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแต่ปรากฏว่ามีรถบัสอยู่คันหนึ่งนะคะมีผู้โดยสาร52คนเนี่ยคนขับพาทั้ง52คนเนี่ยไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศผู้โดยสารที่เขาก็ไม่รู้นะไปส่งตรงนี้นี่เขาก็เดินเข้าไปในอาคารเลยพร้อมกับผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศสายการบินอื่นๆที่นี่ความเป็นภายในประเทศก็ต้องไม่มีการตรวจตราเอกสารอะไรใดๆนะคะผู้โดยสาร4คนก็ออกจากสนามบินไปโดยที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองนะแต่ว่าทั้ง4คนก็คงจะรู้สึกว่าเอ๊ะออกไปเลยไปถึงหน้าประตูแล้วมันไม่ใช่แล้วเรามาจากญี่ปุ่นเราต้องผ่านตม.ก็เลยเดินกลับเข้ามานะคะทีนี้สายการบินเนี่ยก็ชี้แจงต่อมาว่าคนขับรถเขานำรถบัสไปที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศโดยผิดพลาดแล้วทางสายการบินก็มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นอย่างครบถ้วนแต่เป็นความผิดพลาดที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแล้วก็ทำให้กังวลว่าโอ้ยถ้าเกิดครั้งหน้าจะมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นอีกแล้วมันจะเป็นอันตรายนะผู้โดยสารเข้าประเทศไปโดยที่ไม่ได้ผ่านตม.แต่เวลาขากลับเขาต้องผ่านกลับออกมามันก็ไม่มีตาประทับไงมันไม่ได้นะมันจะเป็นกลายเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยปรับไป10ล้านวอนนะคะเพื่อที่จะให้มีการทำงานกันอย่างระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นในอนาคตนะคะไม่งั้นผู้โดยสารก็จะเดือดร้อนนะอีกท้ายที่กระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่นนะคะเขาวางแผนทดลองใช้ระบบ GPS ติดตามผู้กระทำความผิดทางเพศที่ได้รับการพักการลงโทษอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะใช้การได้ในปีงบประมาณปี2570คาดหวังว่าข้อมูลจากอุปกรณ์ GPS เนี่ยผู้ที่ได้รับการพักโทษจะพกติดตัวตามความสมัครใจนะคะก็จะช่วยให้พนักงานคุมประพฤติสามารถสังเกตเหตุสัญญาณเตือนพฤติกรรมแล้วก็ให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำได้ย้ำกันอีกครั้งว่าโครงการนี้เขาจะเปิดรับเฉพาะผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษที่ยินยอมเท่านั้นหากผลปรากฏว่าระบบ GPS ช่วยป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้จริงกระทรวงพิจารณากำหนดให้การติดอุปกรณ์นี้เป็นข้อบังคับแล้วก็ขยายขอบเขตไปใช้กับคดีความผิดอื่นๆต่อไปได้นะคือตอนนี้เขาก็ใช้วิธีการรายงานตัวคุมประพฤติเหมือนบ้านเราอะนะคะก็เลยดึกจะเปลี่ยนเป็น GPS ถ้าเกิดว่าพบความเสี่ยงว่าอาจจะทำผิดซ้ำหรืออะไรก็ตามก็จะมีการแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องหุ่นใจนะคะ ณระพีแล้วก็คุณอภิชาติด้วยนะคะไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ทะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงห์คือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงต้อนพืชแพลงต้อนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

ะเลด้านทะเลอันดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

ื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: ça va.
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ทะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสินในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยๆปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียว

จังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

น้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

หากขาดการป้องกันและวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างดีแล้วเราอาจจะต้องสูญเสียทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

สินในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกางรากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางไม่ใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

กระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

พวกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดับด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนครีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่ไม้ปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดก้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอย่าเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้ก้ามที่ใหญ่เข้าชนกันก้ามและก้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นที่จะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกัน
ปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทียื่นตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุ่ง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

ธรรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันมาได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่า100ฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายพอไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวมาน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอ่นท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

ม้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ลอดแนวชายฝั่งทั้งสองด้านที่ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมู่เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

พร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัตรที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเรเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันความจริงปลาไหลมอเรจะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเรแล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยกอปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือกอปะการังและเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในกอปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ๆปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่ชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของ

การังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

0: สัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยล
1: ต์

ไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติด

าการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

างอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้กันละปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าก็มีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับโครงร่างของ

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไกลออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

าะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็โดยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไม่ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

และที่เห็นชูคอเรียงรายอยู่นี้คือปลาไหลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เด้นอีลมันเป็นปลาไหลที่หายากชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

ช่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ปลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้นและนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลมอเรที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

หลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

โดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆเหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

ประดิษฐกรรมของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ใช้เวลายาวนานนับร้อยนับพันปีก็มีอันต้องสูญสลายลงไปในชั่วพริบตาแม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิสมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

ันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

แม้ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

ความพยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะดำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั่นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง
0: ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลกำลังเร่งศึกษาหาข้อมูลต่างๆในแนวปะการังเพื่อความมุ่งหวังที่จะมีความเข้าใจถึงความสลับซับซ้อนในแนวปะการังและท้องทะเล

ราะบทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกๆปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: เรารู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

จะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไตเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันและทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทย

0: โดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไปภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ของปลาทูเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องหาฝูงพ่อแม่ปลาทูให้พบเพื่อค้นหาคำตอบว่าพวกมันพากันไปวางไข่ที่ใดกันแน่ภายในอ่าวไทยหรือไกลออกไปทางทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งเพราะเป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงก์ตอนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงก์ตอนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้สาหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคักปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงก์ตอนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวันวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไปเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้น
1: รับทราบ

เรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกันเรือเล็กจึงถูกปล่อยออกไปพร้อมๆกับเชือกอวนเรือต้องวิ่งตีโค้งเพื่อให้อวนล้อมรอบฝูงปลาไว้ภายใน

เรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมาแล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

กว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

ายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงก์ตอนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงก์ตอนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดในแต่ละวันปลาทูจำนวนกว่า100ตันจะถูกลำเลียงมาที่สะพานปลาเพื่อรอการประมูลของพ่อค้าที่จะส่งไปขายในตลาดสดทั่วประเทศอีกทีหนึ่งปลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาป่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะกับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวประมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำเร็จผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกลุ่มได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปอนาคตของปลาทูจึงขึ้นอยู่กับมาตรการปิดอ่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวประมงอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นปลาทูจะกลับเป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อนาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

พื่อเก็บข้อมูลให้มากขึ้นนักโบราณคดีก็ได้เข้ามาสำรวจหมู่เกาะต่างๆในเขตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่อีกครั้งหนึ่ง

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุง

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่หีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่หีมาไทยนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไปมาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
1: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

ชามใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อุรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอเกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

เกณฑ์เรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอร์เกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแล้วปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอร์เกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และเมื่อถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติแต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทย์น้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: างครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยียังปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลาม่าเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆเหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้อะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS 100แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

0: และบทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนุงชิไรให้พาความเจ็บความไข้ไปด้วยขอโทษความผิดที่ทำไปขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเรือลอยไปขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขบทเพลงนี้มีใจความที่จะส่งความผิดบาปและความเจ็บป่วยกลับไปกับเรือลาจังให้ไปที่คุนุงชิไรซึ่งเป็นสถานที่ที่บรรพบุรุษของชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุนุงชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุนุงชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตรังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียน
1: ลูกที่นี่จะเอาเส้นตรง3เส้น
0: แต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมา

ชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบะกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาสินในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวๆชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

พวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณหนุ่งชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

ลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ

ในที่สุดเรือปลาจั๊กที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดักหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

และเมื่อเสร็จจากพิธีร่ายรำลอดใต้ไม้กันผีก็จะเริ่มพิธีเลหูมาเลหูพิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุก

สนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจักยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ทะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

ยเครื่องมือง่ายๆเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ไกลจากฝั่งแม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาสินในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาสินในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นทาง

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสิ่งในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาสินในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าสินในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

0: ลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: วันที่ตั้งร้านก่อนนี่ก็มีปัญหาครับมีปัญหาคือว่าชาวบ้านมีหนี้สินเข้ามาผมก็คิดทำเป็นกุมซากอนก็จะเก็บหุ้นอยากสมาชิกประมาณก็20ว่าคุณก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ซื้อที่สร้างการซากอนมาขายก็ราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่ากับตลาดเพื่อเรามีเงินปันผลหลายสิ้นปีครับมีเงินปันผลมีเงินเพื่อไอ้น่ายังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กอยากจนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราจะให้ทุนเหมือนกันครับการกิจกรรมไม่ในที่ทิพย์ดูทิพย์ในได้อยู่นี่เรื่องมาจิกาก็มีทิพย์กูได้ตามหุ้นคนที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิพย์กูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้ในหุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องมือนะครับมันมีเครื่องมือแกเจ้าข้องเครื่องเจ้าข้องเรื่องเราเครื่องเชื่อที่ต้องไปตามจังซึ่งกำหนดเรือตรงตาเนี่ยต้องเชื่อกันหลดไปแป้งไปจังก็แป้งผมมีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าใช้ทำได้ก็ช่วยครับลดกาใจลงมาครับลดกาจ้างจังลดกาลดตรงตัวครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน
3: ไปวางในทะเลแล้วเนี่ยเมื่อได
0: ้และถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไป
4: อ
0: ัตถุดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี
1: ้
0: หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาถ่านมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ในแต่ละวันราษฎรในบริเวณหนองหมักเท่าบ้านนาคำและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจะเข้ามาทำงานเกษตรกรรมต่างๆในฟาร์มตัวอย่างที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อพุทธศักราช2542ครั้งนั้นทรงรับทราบถึงความทุกข์ร้อนจากการตกงานไร้ที่ทำกินของพวกเขาจึงมีพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่สร้างเป็นฟาร์มตัวอย่างเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งอาหารและศึกษาวิธีการทำเกษตรกรรมแบบใหม่ในฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเท่านี้พวกเขาได้เรียนรู้จากการลงมือทำงานด้วยตนเองทั้งด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมเช่นการปลูกผักปลอดสารพิษและไม้ผลหลากชนิดนอกจากนั้นพวกเขายังได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการตลาดด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกขายในรูปแบบต่างๆฟาร์มตัวอย่างที่นี่ได้ดำเนินมากว่า10ปีแล้วความทุกข์ร้อนขัดสนในอดีตจึงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความภาคภูมิใจที่สามารถมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง
1: รู้สึกดีใจค่ะที่พระองค์ท่านมาเปิดฟาร์มอย่างต่างๆนี่แหละซอยเหลือประชาชนชาวบ้านอยู่ในนี้อยู่ดีกินดีค่ะ
0: จากการทรงงานหนักในแผ่นดินอีสานมาอย่างยาวนานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการขจัดวงจรปัญหาที่เริ่มจากการขาดอาชีพราษฎรจึงจำต้องรุกป่าเพื่อหาพื้นที่ทำเกษตรกรรมเมื่อป่าต้นน้ำถูกทำลายการทำเกษตรกรรมก็ไม่ได้ผลราษฎรก็กลับมาผจญกับปัญหาไร้อาชีพเช่นเดิมจึงโปรดให้ขยายหนทางสร้างงานสร้างอาชีพด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องปัจจุบันในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสานกิจกรรมเกษตรกรรมในฟาร์มตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักประกอบกับงานทอไหมและหัตถศิลป์ต่างๆช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงชีวิตให้ราษฎรจำนวนมากมาย
2: ก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาทำที่นี่มันเป็นอาชีพแบบอาชีพเสริมเนาะเราก็หากเราไม่มาทำมันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ครอบครัวและก็เราก็ได้ทำนาทำสวนของเราด้วย
3: มาอยู่นี่ดีแน่นี่ปลูกฟักปลูกยางกายก็พอได้อยู่ได้กินคือว่าผมก็ไม่ลำบากขึ้นแต่เก่านะดีขึ้นแล้วเยอะนะ
0: จากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้หาหนทางช่วยเหลือราษฎรให้รู้จักพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระราชฤทัยสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

มาติดตามสภาพอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12กันยายน2569กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8กันยายน69ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง10กันยายน69ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง12กันยายน69ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: ปลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสพวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นกำเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามันแต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพม่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูน่าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กำลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทยน่าจะเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้เจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศแม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 30,000 ลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทยบ่ายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยตระเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับ7ของโลกแต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ำทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้นและต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนานาชนิดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น 70% ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดำและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า 200,000 ตันมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ำลึกในหน้าน้ำสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้างเรือสำรวจแหล่งประมง3จึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารกิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในหน้าน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือจุฬาภรณ์นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาภรณ์พร้อมทั้งลูกเรือกว่า50ชีวิตก็ออกตระเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
1: ภารกิจของเรือจุฬาภรณ์ลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะนะให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวประมงหลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งหาซิว่าปลาทูน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังหมู่ชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน

0: ครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้เรือจุฬาภรณ์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกำลังขับเคลื่อนถึง 2,800 แรงม้าก็ได้นำเรือสำรวจประมงน้ำลึกลำนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วกว่า14น็อตในตอนนี้เรือกำลังวิ่งไปหาซังหรือพะเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ำที่มีร่มเงาทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพะเยาจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางอพยพของปลาทูน่า
1: ตามปกติเนี่ยแล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทำตลอดแนวของหน้าน้ำไทยขนานกับฝั่งสำหรับเรือจุฬาภรณ์ได้วางพะเยาหรือแพรอบปลาบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ระนองไปถึงจังหวัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จำนวน7ถึง10แพรแต่ละแพรนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสัก30ไมล์หรือ20ไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทูน่าครีบเหลืองและปลาโอท้องแถบจะเดินทางเข้าอพยพเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัยแพนั้นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหาร
0: ภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว

เพียงเวลา 3-4 สัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้พร้อมกับอวนขนาดใหญ่

ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอวนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องผ่ากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่าเรือจุฬาภรณ์ก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน่าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเลในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายนักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูน่าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึกI'm not going to do that.

ในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไปในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป

ช่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาภรณ์ก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูน่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่ 90 East Bridge แนวสันเขาใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูน่าหลายแสนตัน

การปฏิบัติการของเรือจุฬาภรณ์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อค้นหาแหล่งปลาทูน่าในท้องทะเลเพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกสินค้าเข้าและออกวิ่งผ่านหน้าน้ำไทยเป็นจำนวนนับร้อยลำเรือเหล่านี้แล่นฝ่าเกลียวคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางวันแล้ววันเล่า

ปัจจุบันเรือเดินทะเลมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือที่ทันสมัยการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลนับร้อยนับพันไมล์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปซึ่งผิดกับอดีตที่การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนักเดินทางต้องเสี่ยงต่อภัยอันตราย

ะเลนี้เองได้กลืนเอาชีวิตและเรือสำเภาของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งได้เชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมามากต่อมากแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์รู้จักการเดินเรือมานานหลายพันปีแล้วในหน้าน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายแห่งหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือขนถ่ายสินค้าในสมัยนั้นก้องเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและจังหวัดกระบี่

แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและใช้เรือเดินทางไปในท้องทะเลได้เป็นอย่างดีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมดอนซอนอันมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสองทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าที่ติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณ

และนี่ก็คือลูกปัดหินคาเนเลียนเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมืองกุจราตทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากประเทศจีนผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาและทะเลทรายทางเหนือของเอเชียไปยังอินเดียอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนทางที่2คือเส้นทางสายเครื่องเทศเป็นเส้นทางทางน้ำที่ใช้วิธีแล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลโดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นจากเมืองท่าอินเดียติดกับอ่าวเบงกอลมายังหมู่เกาะนิโคบาร์เข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยผ่านช่องแคบมาลากาแล้ววกขึ้นมาทางอ่าวไทยตอนบนจึงจะตัดขึ้นไปในทางแหลมยวนอ้อมขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากส่วนหนึ่งจึงอาจจะขึ้นบกทางเมืองท่าตะโกลาซึ่งก็คือตะกั่วป่าในปัจจุบันเพื่อขนสินค้าไปตามลำคลองและเดินเท้าต่อไปยังเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยอีกทีหนึ่งเส้นทางนี้เป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากและไม่ต้องเสี่ยงภัยกับโจรสลัดที่มักจะซุ่มโจมตีในแถบช่องแคบมาลากาอีกด้วยซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าชี้ให้เห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองท่าในสมัยโบราณเรือสินค้าที่มาจากอินเดียอาจจะมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้เนื่องจากมีร่องน้ำและตัวเกาะก็ยังเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดี

ทางหลวงหมายเลข4ที่ตัดเชื่อมระหว่างตะกั่วป่าและสุราษฎร์ธานีผ่านที่ราบและภูเขานี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่พ่อค้าวานิชใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าข้ามฝั่งจากทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องขนถ่ายสัมภาระไปตามลำคลองที่บ้านภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเศษเครื่องเคลือบกระจายอยู่ตามชายหาดริมคลอง

จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าณที่นี้เป็นเมืองท่าทางด้านอ่าวไทยในอดีตด้วยหนทางอันยาวไกลของเส้นทางสายเครื่องเทศนี้เองทำให้เอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอาหรับพ่อค้าชาวจีนจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคเนย์กว่าจะถึงก็กินเวลานานถึง3เดือนพวกเขาใช้เวลาอีก3เดือนเพื่อขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและซื้อหาของป่าซึ่งเป็นของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมเรือและเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาพวกเขาจึงได้กลับบ้านพ่อค้าอาหรับก็อาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำสินค้ามาขายที่เอเชียอาคเนย์ขากลับก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียอาคเนย์จึงเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าตลาดกลางของทั้งสองฝ่ายภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีน3เสานี้พบอยู่บนผนังถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่สังเกตได้ว่ามีเรือใบ2เสาไม่ได้กางใบอยู่ด้านข้างอีกลำมีลักษณะของเรืออาหรับภาพเขียนสีนี้เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าหน้าน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกจี้โบราณลูกปัดรูปคล้ายหน้ากอกรของโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้พบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังคงพบแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอาหรับอยู่ด้วยล่วงมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่21กรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพราะสามารถยึดพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงจะติดต่อค้าขายกับจีนเท่านั้นยังติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเดินทางเข้าออกในหน้าน้ำไทยมากขึ้นขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากของป่าอย่างนอแรดและงาช้างก็เป็นสินค้าออกที่สำคัญของกรุงสยามเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญการเดินทางในสมัยนั้นยังต้องอาศัยเรือสำเภาวิ่งฝ่าคลื่นลมและแนวหินใต้ท้องทะเลเรือสำเภาเหล่านี้ต้องผจญคลื่นลมที่ปั่นป่วนในทะเลเป็นเวลานานที่โชคดีก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียเวลาซ่อมแซมเรือนานนับเดือนแต่บางลำโชคร้ายไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นลมที่โหมกระหน่ำก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองทันทีที่เรือจมลงสู่ท้องทะเลบันทึกภาพชีวิตของคนยุคสมัยนั้นก็ได้จมลงไปกับลำเรือด้วยแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาและเป็นที่ดำน้ำของนักดำน้ำที่รักการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ยังเรือสุทธาทิพย์นี้เป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบเรือลำนี้นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรงโขนเป็นเวลานานนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง

เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างเพื่อลำเลียงสินค้าถูกเรียกตัวไปใช้ในราชการสงครามและถูกเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรยิงอับปางลงในบริเวณอ่าวแสมสารลักษณะตัวเรือหันเข้าหาเกาะจวงสันนิษฐานว่าคงจะพยายามวิ่งเข้าเกยตื้นที่เกาะจวงแต่ไม่ทันเรือได้จมลงเสียก่อน

แม้ว่าเรือลำนี้จะไม่มีสมบัติที่มีค่าอันใดแต่ก็ยังมีนักดำน้ำลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำผู้ที่รักการผจญภัยต้องเข้ามาสำรวจกันอยู่เสมอแต่นอกเหนือไปจากนั้นแหล่งเรือจมคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่เท่าที่ผ่านมาซากเรือโบราณจำนวนมากถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติซึ่งมักจะล่วงรู้ตำแหน่งของเรือก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ

0: เศษไม้ที่เห็นอยู่นี้คือกระดูกงูของเรือรางเกวียนเรือสำเภาลำหนึ่งที่ถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติจนเกือบหมดดังนั้นงานโบราณคดีใต้น้ำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมต่างๆใต้ท้องทะเลไทย
1: ครับไอ้สาเหตุที่แรกมันเรื่องเกี่ยวกับไอ้การลักลอบฮะพอเราตามเรื่องระงับไอ้เรื่องการลักลอบได้ปั๊บมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มศึกษาทางด้านนี้โดยทางปฏิบัตินะฮะคืออย่างน้อยก็ช่วยหาหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางทะเลเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับลำนั้นนะครับเป็นลำแรกที่เริ่มทำก็คือเรือลำนี้นะฮะเราก็ได้ข่าวมาจากพวกประมงว่าเขาลักลอบงมมาพวกโบราณวัตถุอะไรจะลายไปกันนานแล้วละครับหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะ
0: อาจารย์วิทยาอินทโกสัยอดีตหัวหน้างานโครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเป็นผู้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ำขุดค้นเรือรางเกวียนเป็นลำแรก
1: ในเรือรางเกวียนเนี่ยนะครับที่เราลงไปดูครั้งแรกนี่มันกระจัดกระจายหมดเลยเพราะว่าถูกทั้งอวนลากด้วยถูกทั้งระเบิดด้วยนะฮะพวกที่จับปลาแล้วก็ระเบิดเอาของอะไรพวกนี้นะฮะก็เราลงไปดูครั้งแรกมันก็มีไอ้พวกเศษไม้พื้นเรือท้องเรือเนี่ยนะครับเปลือกเรือเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นแค่นั้นเอง
0: ซากเรือจมอยู่นอกชายฝั่งบางสะเรในระดับความลึกประมาณ75ฟุตห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตรเงินเหรียญโบราณและเศษกระเบื้องแตกที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่าแผ่นไม้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรือโบราณที่เคยเดินทางอยู่บนหน้าน้ำแห่งนี้เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเหล่านี้ขุดค้นได้จากซากเรือรางเกวียน

0: ภาชนะและเครื่องใช้ประจำวันเหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเต้าปูนหรือแม้แต่ไข่เค็มที่ดองอยู่ในหายเป็นเวลานานถึง500ปีมาแล้วเครื่องถ้วยและกระปุกเคลือบสีเขียวลายมังกรแบบเซลาดอนสมัยราชวงศ์หยวนที่ผลิตจากเตาหลงฉวนในมณฑลเจ้อเจียงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18คือหลักฐานการติดต่อกันระหว่างผู้คนจากสองแผ่นดินคันช่องอันนี้พบที่ซากหัวเรือพร้อมๆกับกำไรและจี้ทองฝังอัญมณีมีค่าเป็นฝีมือของช่างทองสมัยอยุธยาตอนต้นมีความงดงามเช่นเดียวกับเครื่องทองที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ
1: ครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะก็เริ่มทำจุดนี้เรื่อยมาก็ทำเรื่อยมาใช้เวลาประมาณสัก4ปีก็ดูดทรายออกอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเจอของขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกของนะฮะเรื่องวิธีการต่อเรือนะครับมีลักษณะพิเศษสำหรับลำนี้นะซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ลำไหนเพราะว่าลำนี้ตรงกระดูกงูเนี่ยเขาจะเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก5-6 เซนติเมตรนะฮะแล้วฝังคันช่องสำริดลงไปผมคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อถือของที่ชาวจีนนะฮะเชื่อถือกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตามบ้านตามอาคารของคนจีนนะฮะยังมีกระจกแหวนอยู่คือที่น่าสังเกตคือว่ากำไรทองคำที่เราพบเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้วิจิตรพิสดารขนาดนี้นะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นเรือของผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็บรรทุกของไปค้าขายทีนี้หลักฐานต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะบ่งชัดลงไปว่าเป็นอะไรแน่คือว่ามันถูกทำลายไปคือถูกขโมยไปนี่ประมาณสัก 90% ครับเหลือที่เราได้ขึ้นมานี่แค่ 10% แค่นั้นเอง
0: ซากเรือรางเกวียนเป็นหนึ่งในบรรดาเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในหน้าน้ำไทยที่ร่องรอยของเรือถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นานมาแล้วที่เรื่องราวของเรือโบราณซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลไทยเป็นที่กล่าวขวัญโจษจันกันมาหลายยุคหลายสมัยจนเรื่องราวของเรือโบราณกลายเป็นตำนานของท้องทะเลไปการสำรวจและค้นหาซากเรือเหล่านี้ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข่าวการพบเรือจมก็ยังคงมีอยู่จากการที่ชาวประมงบังเอิญลากเอาชิ้นส่วนของเรือหรือวัตถุที่อยู่ในเรือติดมากับอวนหาปลา

จากนั้นนักล่าสมบัติจากทั่วทุกทิศต่างก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะขนขึ้นมาได้ทุกวิถีทางซากเรือและโบราณวัตถุจึงถูกทำลายลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือไว้เลย

0: ใต้ท้องทะเลที่ช่องแสมสารในเขตอำเภอสัตหีบแหล่งเรือจมอีกแห่งหนึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของการทำลายทั้งที่เจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการจากทั้งเรืออวนลากนักระเบิดปลาและนักล่าสมบัติหลักฐานที่เหลือไว้ว่าเป็นแหล่งเรือจมก็เป็นเพียงเศษโบราณวัตถุที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเพียงเท่านั้นเพราะชิ้นที่สมบูรณ์ได้ถูกนักล่าสมบัติเก็บเอาไปนานแล้ว
1: ชาวประมงเองก็คงยังไม่สนใจว่ามันเป็นของมีค่านะชั้นต้นมีการไปลากอวนไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นมาตาติดอวนขึ้นมาคราวนี้พอชาวต่างประเทศที่รู้เนี่ยแกก็เริ่มลงไปงมแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแฟชั่นที่ต้องลงไปงมของโบราณวัตถุเหล่านี้มีการลักลอบในการขุดในการลงไปงมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องบรรดาน้ำเชื้ออะไรต่างๆลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็มาขายในทางด้านโบราณคดีเขาถือเป็นเรื่องสำคัญไงกับโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยก็แทบจะตามเขานะครับแต่เราก็มีแล้วเวลานี้แล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะรัดกุมนะฮะ

แม้กระนั้นบางส่วนของมันยังได้พยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทางภาพวาดที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องเศษเครื่องเคลือบที่แตกหักและวัตถุโบราณเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้มากมาย

0: โบราณคดีใต้น้ำเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรมีหน้าที่ติดตามสำรวจและอนุรักษ์แหล่งเรือจมไว้เป็นสมบัติของชาติ
1: ประมาณพุทธศตวรรษที
2: ่2
0: มันเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับกลุ่มคนเพียง8คนที่จะต้องทำงานแข่งกับนักดำน้ำล่าสมบัติเพื่อค้นหาซากเรือจมนับร้อยลำที่กระจายอยู่ใต้ท้องทะเลไทยแม้หน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างขวางมากแต่พวกเขาก็ยังคงขาดเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนงบประมาณในการสำรวจหนทางเดียวที่จะทำได้คืออาศัยแหล่งข่าวจากชาวประมงที่บังเอิญพบชิ้นส่วนของลำเรือหรือโบราณวัตถุเข้าในขณะที่กำลังหาปลา

ที่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านพบซากเรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงเวลาน้ำลงจึงได้ช่วยกันขุดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเก็บไว้ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใกล้แหล่งเรือจมนี้หน่วยโบราณคดีใต้น้ำจึงได้เข้าไปขุดค้นรอบตัวเรือพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องใช้และดุมโลหะรอบตัวเรือเหล็กและสลักโลหะที่ใช้ในการต่อเรือก็พบในบริเวณเดียวกันนั่นเองจากหลักฐานตัวเรือและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวรวบรวมกำลังพลในครั้งที่พระองค์ทรงกู้เอกราชของชาติไทย

และครั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งต่อเรือและดัดแปลงซ่อมแซมเรือสินค้าเป็นเรือรบกว่า100ลำจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและเรือเสม็ดงามลำนี้อาจจะเป็นเรือลำหนึ่งที่พระองค์เตรียมไว้เป็นยุทธพาหนะหลังจากที่นักโบราณคดีได้ขุดแต่งเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้สูบน้ำเข้ามาในเขื่อนเพื่อรักษาตัวเรือไว้จนกว่าจะมีงบประมาณกู้เรือลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีได้แต่ข่าวการค้นพบโบราณวัตถุของชาวบ้านหลายครั้งก็ทำให้โครงการขุดค้นซากเรือโบราณดำเนินไปได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0: องค์สมัยอยุธยาตอนต้นใบนี้ชาวประมงพบจมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวบ้านตะกาดเงาจังหวัดจันทบุรี
1: กลับมาวิ่งมาจากลมสาวมาก็เด็กคนหนึ่งเด็กอยู่กลางลำเรือเก็บเบ็ดกระเบนแล้วก็มาโดนใจก็เลยกดเกียร์ดูว่าน้ำมันใสอะไรไม่รู้มันดำตะคุ่มตะคุ่มอ่ะอยากปันปลากันอยู่ดำลงไปดูไปลูบมันลื่นๆขยาขยาแย่พะแย่มาอ้าเนี่ยมันเข้าในปากโอมเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเห็นรูเท่าโอมนะแต่ที่นี่ผมก็นึกได้เขาเรียกสมัยเรือแตกเรือแตกเขาสมจะเป็นลำนี
2: ้คุณสังเกตอะไรฮะสังเกตเขาอ่ะเขาอะไรฮะเขาเขาช้างการลมสาวยันการมัน
0: ตั้งแต่นายเขียนพบโอ่งโบราณนี้แล้วข่าวการพบแหล่งเรือจมก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
2: แต่ยังพอจำได้ไหมฮะ
3: มันเข้าๆได้ฮะ
4: คือแกใช้เส้นเล็งจากเกาะช้างชนกับเกาะนมสาวนะฮะแกจะใช้เส้นเล็งอันนี้ยิงมาเข้าหาฝั่งนี
0: ่แผนงานต่างๆถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต
4: นี่ผมจะขอแนะนำบริเวณอ่าวที่เราจะมาทำงานนะ
0: การสำรวจที่จะมีในวันรุ่งขึ้นอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างทางประวัติของลำเรือซึ่งเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้พวกเขาเปิดอ่าน
4: ที่เราจะทำการค้นหาขณะที่เราเซิร์ชเนี่ยเราจะมีการใช้เหล็กสักไปด้วย
0: จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งออกไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรคณะสำรวจออกเดินทางไปที่ตำแหน่งเรือจมโดยมีลุงเขียนเป็นผู้นำทาง
2: ฉากนี้ไปนี่ฉากกินน้องสาว

ีมประดาน้ำชุดแรกเริ่มปฏิบัติงานทัศนวิสัยเบื้องล่างไม่ดีนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องทะเลปั่นป่วนนักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงใช้เหล็กแหลมแทงลงไปที่พื้นทรายโดยหวังว่าอาจจะไปกระทบถูกวัตถุที่ฝังอยู่ข้างใต้เมื่องานสำรวจวันแรกไม่ได้ผลคณะสำรวจก็กลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในการสำรวจครั้งนี้พวกเขาก็พบแผ่นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของเรือมันทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะค้นหาซากเรือต่อไปนักประดาน้ำชุดแล้วชุดเล่าผลัดกันดำน้ำเป็นเวลานานถึง15วันน้ำทะเลที่ขุ่นข้นก็เริ่มใสและสงบนิ่งเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นนักดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นงานก็ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเศษภาชนะถ้วยชามหม้อไหกระจายอยู่ทั่วบริเวณและบางชิ้นก็ยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ดูดเอาทรายที่ทับถมอยู่บนซากเรือและโบราณวัตถุออกไปการดูดทรายดำเนินไปถึง3วันเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นต่างหูหรือแหวนถูกดูดปะปนกับทรายเข้าไปในท่อสิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียงโบกมือให้ทรายเข้าไปในท่อทีละน้อยเท่านั้นเองจากนั้นจะมีการวางผังและติดหมายเลขของวัตถุทุกชิ้นตำแหน่งของสิ่งของเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้โดยการสเก็ตภาพซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นวิธีการบันทึกตำแหน่งของเรือและโบราณวัตถุอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วกว่าก็คือการถ่ายรูปงานขุดค้นซากเรือดำเนินไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะซากเรือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกและมักจะเป็นตำแหน่งที่มีกระแสน้ำไหลแรงซึ่งซากเรืออยู่ลึกมากเท่าไรก็จะทำให้นักประดาน้ำมีเวลาทำงานใต้น้ำน้อยลงไปทุกทีเพราะการดำน้ำลึกๆเช่นนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดไม่ให้เพิ่มมากจนถึงขีดอันตรายทีมดำน้ำจึงต้องผลัดกันทำงานเพื่อให้มีเวลาพักในที่สุดโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นเวลานานก็ถูกรวบรวมเพื่อลำเลียงขึ้นมาบนผิวน้ำโดยใช้บอลลูนลอยน้ำขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยความระมัดระวังเพราะโบราณวัตถุเหล่านี้จะแตกหักเสียหายได้ง่ายมากและระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจและลำเลียงสิ่งของขึ้นมาพวกที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันทำความสะอาดกำจัดคราบหินปูนและเพียงที่เกาะอยู่ตามภาชนะนักดำน้ำชุดสุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าภารกิจของวันนี้ได้จบสิ้นลงอย่างน่าพอใจวัตถุโบราณที่ขนขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องรีบนำกลับไปแช่น้ำเพื่อล้างเกลือที่แทรกอยู่ในเนื้อของภาชนะเหล่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ภาชนะแตกหักเสีย

วัตถุโบราณเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์หาอายุและแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาของอายุและชนิดของเรือที่อับปางลำนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในยุคสมัยที่เรือได้ถูกต่อขึ้นมาจากนั้นวัตถุโบราณเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนและส่งไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปสิบสามปีแห่งการก่อตั้งหน่วยโบราณคดีใต้น้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อค้นหาซากเรือจมและไขปริศนาเติมต่อหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความภูมิใจที่ผลงานของพวกเขาได้กลายเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลังทำให้นักโบราณคดีใต้น้ำมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

และถึงแม้ว่าซากเรือลำนี้จะถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแต่ยังมีซากเรืออับปางอีกมากมายที่รอคอยให้พวกเขาลงไปสำรวจก่อนที่จะถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติ

ือประมงที่จมลงสู่ท้องทะเลด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นและลมลำนี้ก็คือบันทึกของเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันที่จะกลายเป็นอดีตในการข้างหน้ารอคอยให้สักวันหนึ่งจะมีผู้มาเปิดบันทึกนี้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนรุ่นเราในขณะนี้

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศาลปกครองกลางพิพากษาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำแผนระงับการระบาดของปลาหมอคางดำและสุภจีเผยเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ศาลปกครองกลางสั่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน100

0: 80วันพร้อมให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเร่งเยียวยาเกษตรกรคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
1: ศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่ผู้ฟ้อง54คนฟ้องกรมประมงอธิบดีกรมประมงกับพวกรวม18รายไม่ดำเนินการตามกฎหมายปล่อยให้มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งครัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
0: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปได้ด้วยดีขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาซึ่งคาดว่าจะจบได้โดยเร็ววันนี้ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้เราสามารถเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีคิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรจบในสาระสำคัญทุกประเด็นคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐและเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวเรียบร้อยจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: กรมอนามัยและมหาวิทยาลัยมหิดลรับรองน้ำประปาจากการประปานครหลวงผ่านมาตรฐานองค์การอนามัยโลกโดยมีการติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันยืนยันทุกจุดทั่วพื้นที่ให้บริการสามารถดื่มได้ปลอดภัยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: เราปอกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อเนื่องไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คุณ
0: ญาติจุนไปทุกปีเนี่ยของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ชิ้นน้ำเป็น
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสอร้อยกันค่ะในช่วงเช้านะคะเช้าของวันพุธที่9กันยายนค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสอร้อยค่ะทั้งทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X ทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์นะคะในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube Live นะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวคงต้องบอกก่อนในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยค่ะทางด้านของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะเขามีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะในงานประเพณีทิ้งกระจาดก็คือในช่วงของวันนี้ตั้งแต่7นาฬิกาถึงเที่ยงแต่ว่าตะกี้เนี่ยนะคะนั่งดูในไลฟ์ของทางด้านของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงจะเห็นเลยว่าคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วคนนั่งรอกันจำนวนมากทีเดียวนะคะซึ่งเขาก็จะมากันจากในหลายพื้นที่จากในหลายจังหวัดเลยค่ะแล้วก็มีการปิดการจราจรนะคะถนนเจ้าคำโรบตั้งแต่ในช่วงเวลา11นาฬิกาของเมื่อวานนี้แล้วก็ยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลา11นาฬิกา30นาทีนะคะถนนพระพาชัยเดินรถทางเดียวจนถึงช่วงเที่ยงนะคะของวันนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คงต้องบอกย้ำเป็นข้อมูลให้ทราบจะได้วางแผนนะคะในเรื่องของการเดินทางเขาบอกว่าเป็นงานบุญประจำปีและเป็นงานใหญ่เราจะเห็นเลยว่าจำนวนของคนจำนวนมากจริงๆนะคะที่เขามานั่งรอนะคะในเรื่องของช่วงเวลาที่จะมีการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคกันนะคะเพราะฉะนั้นก็วางแผนในเรื่องของการเดินทางกันค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ส่วนในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของคุณภาพอากาศช่วงนี้คงต้องดูทางด้านของภาคใต้ของไทยเรานะคะอย่างที่เคยบอกไปในช่วงก่อนหน้านี้ผลกระทบจากในเรื่องของควันไฟป่าจากการเผาป่าของอินโดนีเซียนะคะซึ่งทำให้เกิดเป็นหมอกควันข้ามชาติข้ามประเทศเนี่ยนะคะส่งผลกระทบไปในหลายประเทศล่าสุดเนี่ยนะคะในส่วนของไทยเราเองเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะคะบอกว่าอย่างในพื้นที่ของเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนค่ะซึ่งเขาไปรับการรักษานะคะที่โรงพยาบาลเบตงกันจำนวนมากเลยแล้วปรากฏว่านะคะจากข้อมูลของการเข้ารับการรักษาเนี่ยจะป่วยตาเสพนี่พุ่งสูงถึง 220% นะคะเบตงเนี่ยคือได้รับผลกระทบจากฝุ่นนะคะจากปัญหาเรื่องของผลกระทบจากไฟป่านะคะแล้วก็มาถึงในพื้นที่ของทางภาคใต้ของไทยเราแล้วอย่างเมื่อช่วงของวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะที่เล่าให้คุณผู้ฟังติดตามคนที่ติดตามฟังในช่วงเช้าบอกว่าดูในทิศทางลมเนี่ยมันยังโอเคอยู่แต่ว่ามันก็จะปิ่มๆ มาถึงในส่วนของบ้านเราแล้วที่ผลกระทบมาตั้งแต่เมื่อช่วงของวันจันทร์แล้วก็อัปเดตล่าสุดนะคะก็ในส่วนของทางด้านของโรงพยาบาลเบตงค่ะนะคะก็มีการส่งทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรสาธารณสุขนะคะร่วมลงพื้นที่เดินแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้กับประชาชนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลแล้วก็เน้นย้ำการดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันฝุ่นPM 2.5 นะคะจากปัญหาควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซียนะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันน่ะเขาบอกว่าคือถ้าดูจากในค่า ค่า IQ ค่า AQI เนี่ยมันจะดูแล้วมันไม่สูงแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันดูแล้วมันมีผลกระทบนะเขาบอกว่าในเรื่องของการตรวจวัดต้องลงไปดูแต่ถ้าเราดูในส่วนของ IQR เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจะเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วนะคะทางด้านของยะลาเปตงเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ของกลุ่มหมอกควันที่ว่านี้จริงหายไปหลายปีนะคะแล้วก็ปีนี้กลับมาแล้วก็รุนแรงเรียกว่าไล่ผลกระทบทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะคะแล้วก็ตอนนี้รวมไปถึงไทยนะคะจริงๆแล้วอย่างในช่วงก่อนหน้านี้นานหลายปีที่ผ่านมานี้หลายจังหวัดเลยนะในภาคใต้เนี่ยที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าตอนนี้นะคะยังเป็นเพียงแค่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลาเท่านั้นก็ดูแลกันนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะคุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณยนุช
2: คุณโจชัยเส้นสะพานพระราม8เป็นไงบ้าง
3: อ๋อไม่พื้นที่นะคุณปุญญนุชเวลานี
2: ้ค่ะ
3: ฮัลโหล
2: คุณโจได้ยินเสียงดิฉันไหมคะท่าทางว่าจะไม่ได้ยินเสียงดิฉันแน่ๆเลย
3: คุณปุญญนุชได้ยินไหมครับ
2: ดิฉันได้ยินเสียงคุณโจ
3: ฮัลโหลคุณปุญญนุช
2: เวลาเดี๋ยววางสายแล้วก็โทรใหม่ค่ะวางสายคุณโจก่อนเราจะให้ข้างนอกโทรใหม่นะคะในช่วงนี้เนี่ยทางด้านของสะพานพระราม8สะพานกรุงธนนะคะแล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถเริ่มมากแล้วนะคะรถเริ่มมากแล้วโดยเฉพาะฝั่งของสะพานกรุงธนเนี่ยคือเริ่มมีสะสมตั้งแต่ช่วงของถนนสิรินธรก่อนถึงแยกบางพลัดยาวๆต่อเนื่องข้ามสะพานกรุงธนเข้ามาทางด้านของราชวิถีถนนนครราชสีมาอู่ทองนอกสามเสนนะคะสุโขทัยนะคะในช่วงเวลานี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรและรถเต็มพื้นที่ถนนขาวถนนขาวนี่ยังได้อยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสะพานพระราม8นะคะสะพานพระราม8นี่ก็จะเห็นเลยว่าในช่วงของทางขึ้นสะพานเชิงทางขึ้นนะคะก็รถเริ่มมากแล้วสำหรับในส่วนของสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ต้องดูตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์เลยนะจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นตัวบอกเลยว่าสำหรับในเรื่องของการจราจรในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะรถเริ่มมากแล้วเช่นเดียวกันแต่ยังไม่นิ่งนะเต็มพื้นที่แต่ว่ายังคงตามขึ้นไม่ได้แล้วก็จะเริ่มมีตามแบบช้าๆแล้วขนาดลอยฟ้าบรมราชินีก็ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าจะมามีชะลอก็คือตรงช่วงที่จะลงทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะส่วนทางด้านของเส้นจรันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางพลัดเนี่ยนะคะถ้ามาจากตรงช่วงของแยกนะคะตรงช่วงที่แยกตัดกับตรงช่วงของบรมราชินีอันนี้ยังใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของแยกบางพลัดในฝั่งกลับกันยังได้อยู่นะคะจากสะพานพระราม7ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในฝั่งขาเข้าทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเลยแต่ว่าเส้นทางทางด้านของพิบูลสงครามโอ้โหอันนี้รถมีท้ายแถวตั้งแต่ประมาณช่วงของซอยวัดกำแพงเลยค่ะยาวๆต่อเนื่องต้องผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือไปก่อนนะคะถึงจะดีขึ้น
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณโจคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
2: ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดไหม
3: ได้ยินแล้วคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: โอ้พระรามแปดขาเข้าเต็มแล้วครับคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: อย่างที่คุณปุญญนุชบอกอยู่เชิงทางขึ้นแล้วโค้งวัดมอญคีรีนะครับผมพระปิ่นเก้าก็ติดแล้วนะจากแยกอรุณไปข้ามพระปิ่นนะครับผม
2: ก็แถวนี้รถเต็มพื้นที่เร็วค่ะคุณโจ
3: โอ้คนตื่นเช้ามากเลยคนสั่งทนเนี่ยครับผม
2: หมู่บ้านเยอะ
3: ใช่เพราะตีจากราชพฤกษ์จากกาญจนาเข้าปิ่นเก้าพระรามแปดกันหมดนะตอนนี้ผมลงพระรามแปดมาแล้วมาทางนครราชสีมามุ่งหน้ามาทางแยกวังแดงครับผมรถเยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้เวลานี้นะคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
3: ถ้าสายกว่านี้พระราม8ปิ่นเกล้าติดกว่าเดิมแน่นอนครับ
2: ใช่แล้วนี่จุดหมายปลายทางคุณโจอยู่ที่ไหน
3: อ๋อผมส่งลูกค้า
2: ตรง
3: แถวนครราชสีมาเมื่อตะกู้คุณเรียกครับผม
2: โอเคเดี๋ยวให้ได้ลูกค้าต่อเลยนะคะ
3: โอ้ขอบคุณมากอากาศแถบนี้แดดยังไม่มานะคุณปยนุชท้องฟ้าครึมๆครับผม
2: ค่ะ
3: ก็ฝากข้อมูลตรงนครราชสีมาเลยนะคะ
2: ขอบคุณมากเลยคุณโจขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากๆแถวคลองเตยก็แสงแดดยังไม่มานะคะคือช่วงนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางกรมอุตุเดี๋ยวต้องดูนิดนึงนะคะในส่วนของทางกรมอุตุเองบอกว่าไทยเรายังมีฝนหนักถึงหนักมากนะคะโดยเริ่มจากทางด้านของภาคอีสานค่ะแล้วก็ภาคเหนือก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนแล้วค่ะส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะซึ่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะในช่วงระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมก็จะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็ตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนซึ่งตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะคะในระยะสั้นนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำเตือนราคาจากทางด้านของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณรุ่งไพรินทร์กองยักษ์ศรีจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยานะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งไพรินทร์
4: สวัสดีค่ะ
2: คุณนุ้งไพรินทร์แปลว่าแต่ช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่ทุกภาคเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็ในช่วงนี้ก็การกระจายตัวของฝนเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะคะ แล้วก็ตกต่อเนื่องมาในหลายๆไหนถึงว่าในระยะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการตกต่อเนื่องมาแล้วก็มีการตกสะสมมาเรื่อยๆ
2: ค่ะแต่ว่าจะเน้นแถวทางด้านของภาคอีสานเหรอคะในช่วงนี้
4: ใช่ค่ะตัวช่วงนี้ก็เน้นแถวภาคอีสานนะคะรวมถึงภาคกลางเองด้วยนะคะเพราะว่าปัจจัยตอนนี้ค่ะก็เป็นในเรื่องของตัวร่องมรสุมนะคะก็เขาขยับลงมาค่ะเลื่อนผ่านภาคตะวันภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับปัจจัยที่ไม่เกิดฝนตัวนึงก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังบานกลางนะคะพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้ค่ะก็ทำให้ทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งรวมไปถึงภาคเหนือด้วยนะคะแต่ว่าภาคอื่นๆเนี่ยก็ยังมีการกระจายตัวของฝนที่ดีนะคะยกเว้นทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยกว่าเพื่อนหน่อยแต่ว่าก็ยังมีได้อยู่นะคะภาคใต้ก็ยังคงมีอยู่ค่ะ
2: แต่ที่เราลองติดตามลุ่มแม่น้ำโขงเพราะว่ามันจะมีผลจากในประเทศเพื่อนบ้านเราเองก็มีฝนซึ่งตกหนักอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะแถวทางประเทศลาวเนี่ยกลุ่มฝนที่พัดปกคลุมเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะใช่ค
2: ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันอาจจะมีผลกระทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงซึ่งก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการเตือนกันอยู่แล้วอาจจะมีการเพิ่มระดับที่สูงขึ้น
4: ใช่ค่ะก็ให้ประชาชนนะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากที่ตกสะสมนะเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะ
2: ค่ะ
4: ก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้ในทะเลเหรอคะคลื่นลมจะแรงด้วยไหม
4: ในทะเลช่วงนี้เองนะคะคลื่นลมเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะโอเคนะคะแต่ว่าทางทะเลอันดามันเนี่ยในช่วงนี้ก็คลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะยังไม่ได้มีนัยยะที่คลื่นสูงมากหรือว่าแรงมากค่ะในช่วงนี้ค่ะ
2: แปลว่ามีกรุงเทพเรามีฝนแน่นอนแต่จะมาช่วงน่าจะเป็นช่วงเย็นๆบ่ายๆไหมอย่างนี้คุณ
4: ใช่ค่ะกรุงเทพก็การกระจายตัวเนี่ยจะค่อนข้างมากก็ในช่วงบ่ายค่ำนะคะในช่วงนี้การกระจายตัวเนี่ยก
2: ็
4: ค
2: ่
4: อนข
2: ้
4: าง
2: ดี
4: มา 2-3 วันติดแล้วนะคะก็มีเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งด้วยค
2: ่ะถามทางภาคใต้หน่อยเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยแถวทางย่านท่านของยะลาเนี่ยเริ่มได้ผลกระทบจากไอ้หมอกควันไฟป่าของอินโดนีเซียแล้วที่ทางลมตอนนี้มันเป็นยังไงอะคะเพราะว่าไอ้กลุ่มหมอกควันนี่มันข้ามหลายประเทศมากเลยนะคุณลุงไพริน
4: ค่ะภาคใต้เองเนี่ยโดยรวมนะคะก็ยังคงเป็นลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะก็แต่ว่าฝนเขาข้ามค่ะฝ ค่อนข้างน้อยนะคะยังไม่ได้มีในยะอะไร
2: ค่ะคือทิศทางลมเนี่ยมันจะมาจากอินโดนีเซียหรือว่าเราจะผ่านคือมันไม่ได้ลงขึ้นมาถึงในส่วนของทางภาคใต้ของเราคะ
4: ค่ะถ้าเป็นภาคใต้เองเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะก็คือเป็นลมที่พัดมาจากทางด้านทะเลอันดามันนะคะเข้ามาปกคลุม
2: อันดามัน
4: แต่ว่าเขาค่ะแต่ว่าเขายังมีกำลังไม่
2: ได ้
4: หมายถึงว่าไม่ได้พัดเข้ามาแรงมากจะทำให้ฝนจะทำให้ไอ้น้ำที่เข้ามาเราทำให้เกิดฝนนะคะเยอะมากค่ะ
2: เท่ากับว่าภาคใต้อย่างแถวทางใต้ล่างๆเนี่ยจะไม่มีฝน
4: ค่อนข้างน้อยค่ะ
2: ใช่ไหม
4: แบบนี้ค่ะแต่ว่าค่อนข้างน้อยค่
2: ะ
4: ก็แต่ว่าในช่วงวันที่11 12 13นะคะก็ตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศมีประกาศเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะทางภาคใต้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าภาคใต้ตอนล่างเองเนี่ยตอนล่างๆเลยค่ะก็ยังคงค่อนข้างน้อยค่ะการกระจายตัวก็ยังไม่ได้มากนัก
2: เพราะฉะนั้นก็ได้เป็นห่วงเกี่ยวกับในเรื่องของลมที่มันอาจจะพัดมาจากทางด้านของอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ใช่ไหมที่มันอาจจะเข้ามาปกคลุมแถวทางด้านของทางยะลาปัตตานีทางด้านนี้ได้
4: ใช่ไหมแบบว่าเขาเป็นพื้นที่ใกล้เคียง
2: พื้นที่ใกล้เคียง
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะโอ้โหแต่ปีนี้แบบว่าไอ้กลุ่มปันไฟป่านี่มันหนักมากแต่ว่าไอ้จากเรื่องของตัวของภูเขาไฟระเบิดมันคงไม่มาถึงใช่ไหมผลกระทบมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นไหมแต่มันจะเป็นเรื่องของไฟป่ามากกว่า
4: ใช่ค
2: ่
4: ะ
2: ค่ะโอ้โหอ่ะดูแลการสุขภาพทางด้านของใต้เรื่องของพวก PM 2.5 หรือว่าอะไรส่วนทางภาคอีสานก็ให้ระวังเรื่องของน้ำท่วม
4: ใช่ค่ะ
2: กับน้ำระบายไม่ทันค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนักโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณรุ่งไพลินขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณนรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณนรินทร์คุณนรินทร์บอกว่าใช้ถนนกำนันแม้นนะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงมาใหม่กำนันแม้นในส่วนของกำนันแม้นฝั่งขาออกค่ะช่วงของตัดกับถนนกระบะพึกมุ่งหน้าเอกชัยในช่วงเวลานี้เคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณณัฐสิทธิ์ก่อนหน้านี้บอกว่าใช้เส้นบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าแล้วก็ช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย3นะคะมีกิ่งไม้หักลงมาแล้วก็มาขวางถนนในช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกตัดถนนพุทธมณฑลสาย3เล็กน้อยซึ่งจุดนี้ทางเราได้มีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณนรินทร์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
2: คุณนรินทร์ยังอยู่ตรงจุดเดิมอยู่ไหมหรือว่าเลยมาแล้ว
5: ผมออกมาจากกำนันแม้น6 โมงเช้าก็มาถนนพระราม2เข้ามาบางกะดีแล้วเข้ามหาชัยครับผมมาถึงเส้นทางพระราม2ช่วงเช้านี้อากาศปรับปรุงไม่คึ้มๆหน่อยจะไม่มีฝนครับ
2: คืออากาศกำลังสบายๆเลยใช่ไหม
5: ครับใช่ครับผมอากาศเราเพียงสบายๆครับ
2: สบายๆเอาละนี่จุดหมายปลายทางคุณนรินทร์อยู่ที่ไหนอะคะ
5: ที่เซ็นทรัลมหาชัยครับ
2: อ๋อเซ็นทรัลมหาชัยคุณนรินทร์ไม่ได้ออกมาถึงตรงช่วงที่ตัดกับถนนกระพึกนะกระพึกตอนนี้รู้สึกว่าดูรถแน่นมากเลยสำหรับนะเวลานี้ตอนนี้
5: ผมออกมาก็ไม่ได้แน่นนะครับผ
2: ม
5: จะมีแน่นช่วงสายที่โรงเรียนเลื่อนล่
2: าง
5: เราเปิดครับผมจะติดต่อยืนแล้วพ้นมาก็จะมีหมู่บ้านดีเคทำถนนเป็นทางเบี่ยงออกถนนขึ้นทางด่วนสาธุประดิษฐ์วงแหวนออกเลี้ยวซ้ายไปหลังบางปะแก้วเลี้ยวขวาไป
2: ถึง
5: ตอนจุดนี้ครับผม
2: ค่ะค่ะค่ะโอเคต้อง
5: ขาเข้าขาเข้าจากมหาชัยไปถนนรามสองขึ้นทางด่วนสาธุไปซื้อทางด่วนสุขสวัสดิ์ก็ติดหน่อยเพราะเป็นทางเบี่ยง
2: อันนี้เป็นปกติเลยไหม
5: ได้ปกติทุกวันครับ
2: ปกติทุกวันนะคะ
5: ค่ะครับผม
2: ค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณนรินทร์
5: ครับ
2: ขอบค
5: ุ
2: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแต่ถ้าเป็นในฝั่งของเส้นกาลบพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับราชพฤกษ์ตัดถนนกันตรงจุดนี้โอ้โหรถแน่นนะคะคือมันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของถนนราชพฤกษ์ค่ะตรงช่วงของ BTS วุฒากาศเพราะถ้าหากว่าเลยจาก BTS วุฒากาศไปได้นะคะก็จะใช้ได้ยาวๆยาวๆแล้วก็จะเริ่มมามีเพื่อนร่วมทางกันมากขึ้นเนี่ยตรงช่วงที่กำลังจะขึ้นสะพานเนี่ยค่ะนะคะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะคะตรงช่วงของแถวแถวสะพานลอยใกล้สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีนะคะนี่เข้ามาถนนกรุงธนบุรีแล้วนะรถจะเต็มโดยเฉพาะ2ช่องทางจากทางด้านขวานะคะนี่ก็น่าจะขึ้นสะพานนะคะขึ้นสะพานลงเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือก็จะเป็นจุดเดิมๆค่ะคือต้องผ่านตรงช่วงของแยกตัดกับทางด้านของถนนสุรศักดิ์ถนนประมวลไปถึงจะดีขึ้นสุรศักดิ์ตอนนี้เต็มพื้นที่นะคะถนนประมวลด้วยแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของถนนเจริญกรุงนะคะแล้วก็สีลมที่จะออกมาฝั่งของเจริญกรุงอันนี้ก็แถวหน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะแต่ถ้าว่าอย่างเส้นของสาทรเหนือนะคะเลยจากตรงช่วงของถนนประมวลไปอันนี้ก็จะติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแต่ว่าเรียกว่าใช้ได้ยาวๆรถยังดูโล่งๆอยู่กระทั่งมาถึงตรงช่วงของยะทะยุอันนี้ก็ติดสัญญาณไฟจราจรท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งของสาทรใต้ทาสาทรใต้เส้นหลักใช้ได้ยาวๆแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์นี่ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่รถจะเยอะมากในช่วงเช้าๆนะคะที่จะออกมาเส้นสาทรใต้แล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นเจริญกรุงนะคะที่จะออกมาทางสาทรใต้หรือว่าในส่วนของฝั่งที่จะต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของสีลมนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดในส่วนของเส้นทางคือจริงๆก็ตามหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะที่ก็เป็นช่วงเวลาที่น้องๆที่ผู้ปกครองก็จะไปส่งกันนะคะมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ธนาคารออมสินฝากมาบอกกันในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะบอกว่าออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีค่ะหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะคะถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราพักกันค่ะ
6: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
7: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
10: ในช่วงมาสักตอนตีสามเนี่ยมันมีอุบัติเหตุนะคะซึ่งอุบัติเหตุนะจะอยู่ในเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทสุขุมวิทในฝั่งขาออกก่อนถึงช่วงของแยกแบริ่งคือเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์ค่ะเสียหลักแล้วไปชนกับต้นไม้ นะคะชนกับต้นไม้แล้วส่วนหัวของรถเนี่ยจะหมุนไปอยู่บนฟุตบาทนะคะแล้วก็ชนต้นไม้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีในเรื่องของคราบน้ำมันรั่วไหลบนพื้นผิวถนนด้วยซึ่งตรงจุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1คนแต่อาการไม่ได้สาหัสหรือว่าอาจจะบาดเจ็บเล็กน้อยทางด้านของอาสาทางกู้ภัยนะคะก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ในส่วนของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะอย่างกรณีของเรื่องของคราบน้ำมันคิดว่าตอนนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ประเด็นในส่วนของตัวของรถบรรทุก18ล้อเนี่ยนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันหน่อยเพราะว่าลักษณะของตัวของรถเนี่ยส่วนหัวมันหักเข้ามานะคะมาอยู่บนฟุตบาทแต่ว่าในส่วนของตัวของหางของรถนะคะยังอยู่บนถนนเส้นหลักแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรนะคะเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้ก็ดูเหมือนกับมันมีรถสะสมเหมือนกันแต่ไม่ได้นิ่งนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงเช้ามืดตอนนี้ดูดีขึ้นนะคะในฝั่งขาเข้าเองอันนี้ก็จะมีรถสะสมตั้งแต่ในช่วงประมาณซากซอยสุขุมวิท78นะคะก็ยาวๆต่อเนื่องไปกระทั่งก็ต้องเลยตรงฟางตรงฝั่งตรงข้ามของจุดที่เกิดอุบัติเหตุไปก่อนถ้ายังไงเดี๋ยวใครผ่านเส้นทางในด้านของสุขุมวิทในช่วงเวลานี้นะคะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับเข้ามาด้วย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ก็ยังมีรถสะสมอยู่นะคะในช่วงนี้ค่ะ
7: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
10: เดี๋ยวเราไปที่คุณชุมพลบุญภักดีค่ะผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะเรื่องของวันนี้สำหรับประเพณีเรียกว่าเป็นประเพณีสำคัญงานบุญใหญ่เลยนะคะของทางด้านของทางมูลนิธิสวัสดีค่ะคุณชุมพล
3: สวัสดีครับคุณปุญญานุกับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ตอนนี้เริ่มแจกกันหรือยังคะของ
3: ติดครั้งครับ
10: ตอนนี้เริ่มแจกของกันหรือยังคะ
3: เราจะเริ่ม7โมงเช้า
10: เริ่ม
3: ปล
10: ่
3: อยแถวแล้วครับตอนนี้เราได้เกณฑ์แบบพี่น้องประชาชนที่เดินมาทางเดินทางจากกรุงเทพกรุงเทพมหานครแล้วก็ลอยต่อของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นที่เห็นป้ายทะเบียนนะครับไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีชลบุรีอยุธยาอ่างทองลพบุรีสิงห์บุรีก็เดินทางกันมาเยอะขนาดนี้แล้วก็เกณฑ์คนเข้าตามโซนต่างๆตามซอกซอยที่เรากั้นเหล็กแข็งเหล็กเอาไว้นะครับผมก็คร่าวๆขนาดนี้ที่ดูได้ก็ประมาณเกือบ 4-5,000 คนครับ
10: อืมค่ะอ๋อคือเขามาเป็นรถบรรทุกเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: เขาจะมากันเป็นรถกระบะครับ
10: รถกระบะ
3: เป็นรถกระบะใช่มาจอดที่ด้านหลังของมูลนิธิเป็นโซนยาวเลยจอดกันที่ผมไปเดินตรวจดูนะครับผมจากหลายจังหวัดเลยเดินทางกันมาแล้วก็มากันตอนนี้ปีนี้มันดีอย่างนึงครับที่ว่าเราไม่ตรวจทะเบียนบ้านแล
10: ้
3: วไหวคูปองเสร็จแล้วเนี่ยจนปล่อยคูปองเสร็จแล้วก็เดินเข้ารับของรับเงิน200ค่ารถก่อนแล้วก็รับข้าวสารน้ำปลาน้ำมันน้ำตาลเสื้อผ้านี่คือจากบริษัทใหญ่เลยที่ส่งออกนอกประเทศแล้วมีตำหนิ
10: ไม่ผ่าน QC
3: เป็นแดนยี่ห้อแล้วครับผม
10: ที
3: ่บริษัทของหนุ่มเดือนไม่ต่ำกว่าเกือบ50,000ตัวครับคือจะมี5ตัวครับเป็นเสื้อทั้งกางเกงไม่ใช่มือสองครับแล้วก็เดินจากนั้นไปก็มีรองเท้ามีขนมปังมีขนมมีมาม่าถึงเบลเลอร์เลยครับ
10: โอ้โหปีนี้แจกของเยอะนะคุณชุมพล
3: ก็คือได้ความสนับสนุนจากผู้ใจบุญบริษัทใหญ่นะครับผมก็นำมาร่วมด้วยครับผม
10: ค่ะโอ้แต่ดีค่ะเป็นการทำบุญใหญ่มากๆก็เห็นละเห็นจากที่มีไลฟ์ของทางมูลนิธิคนที่มานั่งรอกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาข้ามคืนเลยใช่ไหมที่เขามานั่งรอกัน
3: เขามาตั้งแต่คืนวันที่7แล้วช่วงเย็น7แล้วก็8ครับแล้วเมื่อวานนี้กำลังยาวกันมาเลยเพราะว่าเดินทางอยู่ต่างจังหวัดเข้ามา
10: ไกลสุดนี่จากที่ไหนคะ
3: อะไรครับ
10: ไกลที่สุดนี่มาจากที่ไหนอะ
3: ไกลที่สุดก็คือแล้วครับผมถ้าไกลที่สุดก็คือปาจีน
10: อ๋อ
3: ปาจีนอ่างทองชัยนาทนะฮะที่เดินทางเข้ามา
10: ค่ะโอ้แต่ว่าโอเคเลยถือว่าได้เป็นการช่วยกันค่ะคุณชุมพลนะคะเพราะว่าคนที่เขาเดือดร้อนเยอะมากจริงค่ะ
3: ใช่ครับใช่เพราะว่า จริงๆแล้วชาวบ้านที่เคยมารับทุกปีเนี่ยเขาจะทราบดีว่ามีแจกวันไหนวันไหนคือเขาลงมาทีนึงเนี่ยเขาจะไม่ได้กลับเลยนะครับเขาจะมีใบยะที่สันเจ้าลงเกียร์ต่างๆที่เขามีแจก
10: เขาจะมีอีกหลาย
3: เป็นโซน
10: ค่ะค่ะ
3: พวกชาวบ้านนี่เหมือนเขามีมีบัตรที่พิมพ์ในตัวเองครับผม
10: ค่ะค่ะนี่เขาจะเดินจาก
3: ตัวเองแล้วเขาจะกลับเข้าไปนัดทิพย์
10: แล้วอย่างนี้ค่ะการจราจรเนี่ยจะมีปิดตรงเส้นไหนยังไงบ้างอะคะ
3: ถ้าการจราจรเราจะปิดตรงหน้าโรงเรียนหน้าสน.พระพาชัยนะครับผมวิ่งยาไป200เมตรถึง5แยกพระพาชัยที่จะออกมาทางวรจักรหรือโรงพยาบาลกลาง
10: ค่ะ
3: นะครับเช่นนี้จะวิ่งกันไม่ได้เลยเราปิดถนนหมดเลยครับ
10: ค่ะค่ะคุณชุมพร
3: การจราจรที่ครับผม
10: การยังไงต่อคะ
3: การจราจรถ้าวิ่งมาจากถนนเจริญกรุงก็วิ่งผ่านถนนเจริญกรุงออกหัวลำโพงได้เลยขาออกนะครับมันก็วิ่งสบายได้แอคทีฟครับส่วนถนนเสือป่าวิ่งไปถึงแยกโรงพยาบาลกลางแยกซอยออกหัวละจักรก็วิ่งได้สะดวกดีครับส
10: ่
3: วนถนนหลวงวิ่งเข้ามาครับถนนหลวงตัดเข้าถนนบำรุงเมืองก็วิ่งปกติครับผมแต่ว่าถนนพระประทับเส้นเดียวครับ200เมตรรับปิดการจราจรหมดครับไม่ขาเข้าขาออก
10: ตรงที่มีคนนั่งรอกันเยอะๆตรงนั้นคือถนนอะไรอะคะคุณชุมพร
3: อะไรนะครับ
10: คนที่มีตรงที่มีคนนั่งรอกันเยอะๆตรงนั้นเนี่ยถนนอะไร
3: ถนนยมราชสุขุมถนนเจ้าคำลบครับผม
10: ค่ะนี่คือเป็นจุด
3: ระดับตัวยูครับวงแหวนไปเลยครับวงแหวน
10: ก็คือเป็นจุดพักคอยจุดรอแล้วก็เป็นกลุ่มใช่ไหมคะที่จะเรียกออกไปรับของกันเนี่ยค่ะ
3: ใช่ครับถนนยมราชเส้นหนึ่งถนนเจ้าคำลบเส้นหนึ่งหลังแบงค์เทพก่อนถึงห้าแยกพระชัยก็อีกโซนหนึ่งแล้วก็ด้านหลังของมือที่อีกโซนหนึ่งครับซ
10: ึ่
3: งอยู่ข้างหลังอีกเยอะเลยคร
10: ับ
3: แล้วก็จะปล่อยด้านหน้าก่อนแล้วก็จะวนไปการดูแลพี่น้องประชาชนไม่ต้องห่วงครับเรามีรถคู่ภัยคอยสแตนบายไว้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเจ้าที่ของกทม.นะครับดูแลความสะอาดตลอดงานนะครับ
10: ระหว่างรอนี่ก็มีอาหารแจกใช่ไหมคุณชุมพล
3: มีครับมีกันเมื่อวานไปแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้โอ้โห
10: คือ
3: ใจบุญตั้งโรงทานไม่ต่ำกว่าเกือบ15ล้านเลยครับมีทุกอย่าง
10: ข
3: าหมูกระเพาะปลาก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวชิ้น
10: โอ้ดีค่ะทำบุญ
3: น้ำเมาน้ำอารมณ์น้ำกล้วยน้ำโอเลี้ยงน้ำชะน้ำเย็นน
10: ้
3: ำอารมณ์มีทุกอย่างครับ
10: แล้วปีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วปีนี้คนเยอะกว่าไหมหรือว่าไม่ได้ต่างกัน
3: ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับปีนี
10: ้
3: ถ้าคร่าวๆพอใช้เวลาประมาณน่าจะหลัง8โมงถึงจะรู้เรื่องครับว่าพี่น้องนั้นเดินทางมากี่โมงก็เพิ่มขึ้นครับ
10: คือเท่ากับว่าหมายความว่าจะมีการทยอยเข้ามาได้เพิ่มอีกใช่ไหมคะนอกเหนือจากกลุ่มที่เราเห็นว่านั่งรออยู่แล้วเนี่ยค่ะ
3: กลุ่มที่นั่งรอก่อนแล้วเนี่ยเราย้ายเข้าก่อนส่วนที่มาใหม่เนี่ยเจ้าที่จะต้อนไปข้างหลังครับ
10: ค่ะค่ะซึ่งปีนี้เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องใช้
3: ไม่ต้องใช้ครับเราจะปล่อยทีละโซนมาเดินมาเป็นแถวแล้วใส่คูปองเสร็จส่วนคูปองให้เจ้าหน้าที่รับเงิน200รับกระเป๋าแล้วกางกระเป๋าออกแล้วก็รับของกลับเลยครับ
10: ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณท่านทุกคนด้วยค่ะคุณชุมพล
3: ครับผมภาพยังไงแล้วผมส่งให้ดูครับผม
10: ได้เลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณ
10: นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือเห็นภาพเรียนนั่งดูไลฟ์ของทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของทางมูลนิธิที่เขาไลฟ์มาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดนะคะกระทั่งถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจำนวนคนที่มานั่งรออยู่นี่คือจำนวนมากทีเดียวนะคะก็ต้องบอกว่านี่คือเป็นการทำบุญใหญ่ละของทางด้านของทางมูลนิธิแล้วก็เป็นประจำในทุกๆปีกันนะคะเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางเพราะว่าก็ต้องมีจุดที่มีการปิดการจราจรกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเพณีงานประจำปีนะคะประเพณีทิ้งกระจาดนะคะของทางมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางแถวทางด้านของเนี่ยเยาวราชทางด้านนี้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบเส้นทางทางด้านของถนนเจ้าคำรบนะคะที่เขามีการปิดการจราจรถนนพระพาชานี้เป็นการเดินรถทางเดียวจนถึงช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะส่วนถนนเจ้าคำรบนี่คือจะปิดการจราจรไปถึงช่วงประมาณสัก 11:30 นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะโดยรอบอันนี้ใช้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันดีกว่าเพราะว่าอย่างเส้นทางที่เขาแนะนำให้ใช้ก็ฝั่งของอย่างถนนยมราชสุขุมถนนมังกรนะคะ ะแล้วก็ฝั่งของถนนสันติภาพนะคะแถวทางด้านนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของถนนหลวงอันนี้ใช้ได้นะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันค่ะสองคนที่ปกติเราจะต้องใช้เส้นทางที่จะเข้าไปฝั่งของแถวทางด้านของเยาวราชในช่วงเช้าๆนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อก่อนหน้านี้มีคุณน้องนะคะคุณน้องเนี่ยบอกว่าใช้เส้นพระราม3ช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9ค่ะพระราม3ในฝั่งขาออกนะคะมีแนวปูนเป็นการเทปูนที่ใช้ในการปรับพื้นผิวการจราจร1จุดแล้วอยู่ในช่องทางทางด้านขวาตอนที่คุณน้องผ่านมาตอนนั้นบอกว่าคือมันเหมือนกับปูนมันยังไม่แห้งอะค่ะตอนขับผ่านเนี่ยนึกว่าคือเข้าใจว่าปูนตรงจุดนั้นนะแห้งแล้วรถของคุณน้องนี่คือขับไปนี่ไปเหยียบทับพอดีเลยเกือบจะเกิดอุบัติเหตุนะคะซึ่งตรงจุดนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วก็เลยฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้ระมัดระวังกันถนนพระราม3ในฝั่งขาออกค่ะเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกใต้สะพานพระราม9เลนกว่านะคะย้ำนะคะว่าอยู่ในช่องทางแต่ด้านขวาหรือถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วช่วยสังเกตอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะจังหวัดภูเก็ตขอผู้จัดเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองทบทวนความเหมาะสมป้องกันผลกระทบขยายวงกว้างและส่งต่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได้
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: จังหวัดภูเก็ตห่วงความปลอดภัยและภาพลักษณ์ท่องเที่ยวหารือจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวที่ป่าตองขอผู้จัดทบทวนความเหมาะสมคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์พร้อมด้วยนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกรณีการจัดงานเทศกาลปีใหม่ยิวซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตในช่วงวันที่11กันยายนนี้หลังจังหวัดได้รับหนังสือจากกลุ่มปกป้องพื้นแผ่นดินภูเก็ตขอคัดค้านการจัดกิจกรรมโดยจังหวัดภูเก็ตได้เสนอข้อกังวลต่อการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อชุมชนตลอดจนภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่อง